0: ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั้งหมดคาดว่าจะมีความชัดเจนหลังการวิเคราะห์พยานหลักฐานในวันที่29มิถุนายนนี้ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์รับทราบความคืบหน้าการทำงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดโดยจะมีการประชุมในรายละเอียดอีกครั้งวันที่3กรกฎาคมนี
1: ้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย920รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนานาชาติเร่งสนับสนุนภารกิจค้นหาผู้สูญหายศึกฟุตบอลโลก2026ฝรั่งเศสเอาชนะนอร์เวย์4ประตูต่อ1ฝรั่งเศสเก็บชัย3นัดติดคว้าแชมป์กลุ่มไอเข้ารอบไปพบกับสวีเดนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั้งหมดขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าจะมีความชัดเจนหลังการวิเคราะห์พยานหลักฐานในวันที่29มิถุนายนนี
2: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีคลิปเสียงที่มีการพาดพิงบุคคลในกระทรวงมหาดไทยว่าได้ตั้งชุดสืบสวนสอบสวนแล้วหากพบผู้กระทำผิดจะดำเนินคดีอย่างเต็มที่กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้นที่สำคัญต้องยึดพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงรวมทั้งไม่ควรมองทุกเรื่องเป็นเกมการเมืองส่วนกรณีคลิปเสียงพาดพิงภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทันทีและได้หารือกับตนเองแสดงให้เห็นว่าได้ดำเนินการตามกรอบกฎหมายอย่างเหมาะสม
3: เอาไม่รู้รายละเอียดบอกอย่างเดียวว่าตรงไหนโกงก็สับให้เละแค่นั้นเองคนที่มีหน้าที่สับก็มีตำรวจปปช.มีปปง.คนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งไปเป็นสืบสวนสอบสวนกระทรวงมหาดไทยก็ได้ทำการแจ้งความแล้วในฐานะผู้เสียหายทั้งทางกระทรวงเองแล้วก็ทางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะครับนโยบายของผมก็มีความชัดเจนว่าตรงไหนที่เกี่ยวพันกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือว่าทำด้วยความไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรมกับผู้ที่เข้ามาสอบก็ดำเนินการ
2: ส่วนความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เตรียมตั้งกรรมการตรวจสอบเส้นทางเงินและเร่งพิสูจน์คลิปเสียงโยงนักการเมืองยืนยันดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมา
4: ในเบื้องต้นเนี่ยอาจจะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาสักชุดหนึ่งในการที่จะนำผู้เชี่ยวชาญครับไม่ว่าจะเป็นปปช.เองหรือแม้กระทั่งปปง.นะครับได้นำเรียนเลขาปปง.และก็รองเลขาปปง.แล้วว่าอาจจะขอความร่วมมือในการที่จะประสานงานในเรื่องเส้นทางเงินต่างๆ
2: ขณะที่พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาไซผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวว่าได้ประสานขอรับพยานหลักฐานจากปปช.เพื่อนำมาวิเคราะห์และขยายผลเพิ่มเติมคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันจันทร์ที่29มิถุนายนนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์รับทราบความคืบหน้าการทำงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดโดยจะมีการประชุมลงลึกในรายละเอียดอีกครั้งในวันที่3กรกฎาคมนี้ก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือแลนด์บริดจ์ครั้งที่2/2569โดยนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการโครงการแลนด์บริดจ์เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินความเป็นไปได้ความคุ้มค่าและผลกระทบของโครงการอย่างรอบด้านภายใต้กรอบเวลาศึกษา90วันโดยอนุกรรมการชุดแรกกำลังประเมินความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์สมมติฐานการประหยัดเวลาและต้นทุนรวมถึงศักยภาพในการดึงดูดสายการเดินเรือขนาดใหญ
6: ่อีกส่วนหนึ่งที่จะมีการประชุมกันและจะดูในวันที่3กรกฎาคมก็คือ เรื่องของตัวความเป็นไปได้ในการโอเปเรตตัวโครงการนะครับในการให้บริการตัวโครงการเนี่ยที่ว่ามีเรือมาเทียบแล้วขนลงมาแล้วไปกองแล้วขนลงรถไฟเนี่ยแล้วไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับมันมีความเป็นไปได้ในเชิงการปฏิบัติการขนาดไหนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่จะไปดู
5: ขณะที่อนุกรรมการชุดที่2ด้านสิ่งแวดล้อมได้พิจารณารายงาน EIA ของโครงการย่อยโดยเน้นย้ำข้อห่วงใยเรื่องปัญหาฝุ่นตะกอนจากการขุดลอกร่องน้ำการสูญเสียพื้นที่ป่ารวมถึงผลกระทบต่ออาชีพและรายได้ของคนในพื้นที่ส่วนอนุกรรมการชุดที่3แผนการประชาสัมพันธ์และการสร้างความเข้าใจได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกระจายข้อมูลข้อเท็จจริงของโครงการไปยังประชาชนในพื้นที่และภาคส่วนต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและลดความสับสน
6: ส่วนอนุชุดที่3เนี่ยจะเป็นชุดที่ดูเรื่องของตัวแผนในการประชาสัมพันธ์แล้วก็การสร้างความเข้าใจนะซึ่งอันนี้ก็ได้มีการประชุมกันไปแล้วก็ได้มีการมอบหมายกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับเข้ามาช่วยกันดูในที่จะกระจายตัวข้อมูลของตัวโครงการให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ภาคส่วนต่างๆเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกันนะครับแล้วก็มีความเข้าใจตรงกันก็ที่ประชุมก็รับทราบทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานในเร่งดำเนินการ
5: เลขาธิการสสช.ยังคาดการว่าคณะกรรมการจะสรุปผลการศึกษาได้ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก่อนเสนอรายงานต่อนายกรัฐมนตรีตามกรอบเวลาที่กำหนดและยังไม่ขอเปิดเผยตัวเลขหรือผลประเมินใดๆในระหว่างการศึกษาเพื่อป้องกันการนำข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ไปตีความคาดเคลื่อนนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเจรจากับมาเลเซียเพื่อขอเปิดเส้นทางส่งออกกุ้งของไทยคาดว่าจะใช้โอกาสที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการหารือเรื่องการส่งออกกุ้งไทยด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงกรณีการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่กำลังประสบปัญหาส่งออกและราคาสินค้าตกต่ำหลังมาเลเซียควบคุมนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ของไทยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาว่าล่าสุดกระทรวงเกษตรได้ทำหนังสือแจ้งไปยังทางการมาเลเซียแล้วเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อเร่งเจรจาขอเปิดเส้นทางส่งออกกุ้งของไทยแต่จนถึงขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอการตอบรับอย่างเป็นทางการซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความพร้อมในเรื่องของเอกสารการเจรจาและในเดือนหน้านายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการคาดว่าจะใช้โอกาสนี้หารือกับมาเลเซียเพื่อหาทางออกร่วมกัน
7: จนขณะนี้ก็กำลังรอหนังสือตอบจากเขาอยู่คือตอนนี้ผมกลับมายังอยู่ในจุดที่ผมบอกผมทำหนังสือไปแล้วแล้วตอนนี้ก็รอคำตอบจากทางท่านตีเขาท่านตีเขาบอกกำลังเดินทางไปต่างประเทศและจะประสานเวลาที่เหมาะสมกลับมาก็รอตรงนี้อยู่อย่างไรก็แล้วแต่ผมจะต้องรวบรวมข้อมูลซึ่งท่านนายกตีท่านก็จะเดินทางไปมาเลเซียซึ่งช่วงนั้นผมจะเดินทางไปกับท่านด้วยครับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเตรียมนำแนวคิดสูตรแคร์ที่จะใช้คำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยความคืบหน้าการผลักดันสูตรแคร์สำหรับการคำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่ของสำนักงานประกันสังคมว่าขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี้หลังผ่านการรับฟังความคิดเห็นและหารือจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านแล้วซึ่งแนวคิดการนำสูตรแคร์มาใช้ได้ศึกษาและผลักดันมาตั้งแต่ปี2557ถึง2558เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจและรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นแนวทางที่หลายประเทศนำมาใช้ทั้งนี้แม้จะมีข้อกังวลต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแต่สำนักงานประกันสังคมได้ออกแบบกลไกดูแลเยียวยาไว้แล้วพร้อมย้ำว่าประโยชน์โดยรวมจะทำให้ผู้ประกันตนได้รับเงินบำนาญชราภาพสูงขึ้นเพิ่มสัดส่วนรายได้หลังเกษียณให้สูงกว่าเดิมจากเดิมประมาณ40%เป็น60-70%
8: การขับเคลื่อนเรื่องของสูตรแคร์เนี่ยมันจะสามารถยกระดับของพี่น้องแรงงานโดยเฉพาะในเรื่องของเงินบำนาญชราภาพเนี่ยได้อย่างมีนัยสำคัญนะครับเราจะสามารถขับเคลื่อนให้คนที่อยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยเกษียณอายุแล้วเนี่ยนะครับสามารถมีรายได้เกินกว่าเส้นความยากจนเพิ่มมากขึ้นสามารถปรับเพิ่มได้จาก40%เนี่ยเป็น60%-70%นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเห็นได้ชัดครับว่าประโยชน์โดยรวมเนี่ยมันเกิดกับพี่น้องแรงงานนะครับผู้ประกันตนนะครับ
0: กรุงเทพมหานครพร้อมรับมือฝนตกหนักในช่วงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.แนะนำประชาชนวางแผนเดินทางออกมาใช้สิทธิ์และเกาะติดผลคะแนนออนไลน์ นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้โดยจะทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนโดยมอบหมายให้สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตกำหนดมาตรการสำคัญเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในวันเลือกตั้งทั้งการตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำบ่อสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบไฟฟ้าให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพพร้อมจัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองรถสูบน้ำเคลื่อนที่และอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนอกจากนี้เพื่อลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่เลือกตั้งได้มีการควบคุมระดับน้ำในคลองคูน้ำและลำรางให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเร่งเปิดทางน้ำไหลจัดเก็บขยะและสิ่งกีดขวางในคลองรวมถึงตรวจสอบและซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำและช่องรับน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดจนจัดกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยเร่งด่วนประจำสถานีสูบน้ำจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและหน่วยเร่งด่วนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตลอดวันเลือกตั้งพร้อมเตรียมทีมซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเข้าดำเนินการได้ทันทีหากเกิดเหตุขัดข้องจึงเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งวางแผนการเดินทางและเตรียมอุปกรณ์กันฝนให้พร้อมเพื่อออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนได้อย่างราบรื่นตลอดทั้งวัน
1: ยอดจับจ่ายใช้สอยงาน OTOP Mid Year 2026ช่วง6วันรวมแล้วกว่า559ล้านบาทคาดว่าทะลุเป้า600ล้านบาทโดยงานจะมีถึงวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปให้กำลังใจผู้ประกอบการในงาน OTOP Mid Year 2026ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยยอดจำหน่ายสินค้าในงาน OTOP Mid Year 2026ระหว่างวันที่20ถึง25มิถุนายนรวม6วันของการจัดงานสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการแล้วกว่า559ล้านบาทโดยโซนสินค้าที่ได้รับความสนใจมากที่สุด5ลำดับแรกได้แก่ OTOP 5ประเภทศิลปินโอท็อปโอท็อปชวนชิมโอท็อปพรีเมียมและโอท็อปสตาร์ทอัพและในส่วนของจังหวัดที่มียอดจำหน่ายสะสมมากที่สุด5ลำดับแรกได้แก่จันทบุรีสระแก้วศรีสะเกษนครราชสีมาและกาญจนบุรีคาดว่าจะเกินเป้ายอดจำหน่ายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทสำหรับประชาชนที่สนใจเที่ยวชมงานโอท็อปมิดเยียร์2026ได้ถึงวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีและสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปเป๋าตังเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการคนไทยเพื่อทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนสร้างรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกครอบครัวทุกพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้าบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำให้ทำงานเชิงรุกเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์จากผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวง DE ได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานงานความร่วมมือแพลตฟอร์มในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายน2569ระยะเวลา18วันเป็นจำนวน 13,888 รายการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา มุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลง

0: และอิตาลีและมีผู้สูญหายมากกว่า100รายด้านสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าบรรดาเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากนานาชาติอย่างน้อย17ประเทศกำลังระดมกำลังเพื่อปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายในเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากสเปนเอลซาวาดอร์โคลอมเบียและเม็กซิโกเดินทางถึงเวเนซุเอลาแล้วและอยู่ระหว่างสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ประณามอิหร่านจากเหตุการณ์เหตุโจมตีเรือขนส่งสินค้าลำหนึ่งซึ่งกำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยอยู่ห่างจากโอมานเพียง14กิโลเมตรซึ่งถือเป็นการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายอาร์เซนิโอโดมิงเกสเลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO ประกาศระงับปฏิบัติการคุ้มกันเรือพาณิชย์ราว600ลำและลูกเรืออีก 11,000 คนที่ติดอยู่ในอ่าวเปอร์เซียนับตั้งแต่ที่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นการชั่วคราวเพื่อยืนยันถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับเรือทุกลำในภูมิภาคตะวันออกกลาง
0: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของเยอรมนีหรือ DWD รายงานว่าเยอรมนีเผชิญอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์โดยแตะระดับ 41.3 องศาเซลเซียสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยสามารถบันทึกอุณหภูมิสูงสุดที่เมืองชาบรุคเคิลในรัฐซาลันทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศถือเป็นการทำลายสถิติสูงสุดที่เคยบันทึกไว้เมื่อเดือนกรกฎาคมปี2562ที่ 41.2 องศาเซลเซียส DWD ยังคาดการว่าอุณหภูมิในเยอรมนีอาจสูงขึ้นถึง42องศาเซลเซียสในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้พร้อมแนะนำให้ยกเลิกกิจกรรมและงานเทศกาลจำนวนมากรวมถึงการแสดงคอนเสิร์ตงานเทศกาลและการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์นี้
1: นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีแห่งออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับบริษัทกระจายเสียงแห่งออสเตรเลียหรือ ABC เมื่อวานนี้ระบุว่าออสเตรเลียเตรียมยกระดับกฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีเข้าใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่มไอฝรั่งเศสเอาชนะนอร์เวย์4-1ฝรั่งเศสเก็บชัย3นัดติดคว้าแชมป์กลุ่มไอเข้ารอบ32ทีมไปพบกับสวีเดนส่วนนอร์เวย์พบกับไอวอรี่โคสต์ขณะที่เซเนกัลเอาชนะอิรัก5-0ยังพอมีลุ้นได้เข้ารอบสำหรับวันนี้กลุ่ม G อียิปต์เจอกับอิหร่านและนิวซีแลนด์พบกับเบลเยียมเวลา 10:00 น.ชนิดอาชีพชาย ITF เมนวอร์เทนิสทัวร์ M15 คุณลุมลีดาสก้าบานย่าที่ประเทศเซอร์เบียในรอบก่อนรองชนะเลิศชายคู่วิทยาตรงเจริญชัยกุลนักหวดหนุ่มไทยจับคู่กับอารอนกิลกาเซียจากลักเซมเบิร์กชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการชนะคู่จากอิตาลีไปได้2-1เซต2-6 7-6ไทเบรก7-5และซุปเปอร์ไทเบรก10-7ทำให้วิทยากับอารอนกิลกาเซียผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับคู่มือวางอันดับ3ของรายการอย่างอันเดรียเดมาร์คีจากอิตาลีและทีโมเฟ่เดเรฟาสโกต่อไปเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ประเทศอังกฤษในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ164ของโลกสร้างผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะโอเซียนโดเดงจากฝรั่งเศส2-1เซต5-7 7-5และ6-1ผ่านครอบเมนดรอได้สำเร็จเป็นรายการแกรนด์สแลมผลที่2ในชีวิตของมนัญชยาต่อจากศึกออสเตรเลียนโอเพ่นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมามูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันจัดโครงการการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อมกรีนชาริตี้กอล์ฟทัวร์นาเมนต์2026ชิงถ้วยเกียรติยศพลเอกสุรยุทธ์จุรานนท์ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยมีพลเอกยศนันท์หลายเจริญประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันเป็นประธานเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยนายสำราญสิงห์ทองเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันในฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขันร่วมในพิธีเปิดที่สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกกรุงเทพมหานครสำหรับการแข่งขันทั้งหมดมี36ทีมทั้งนี้เพื่อระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรายได้ทั้งหมดจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนำคณะสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเข้าพบนายกสมาคมจักรยานแห่งสาธารณรั

0: ประชาชนจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านกีฬาจักรยานในทุกมิติทั้งการเก็บตัวฝึกซ้อมการแลกเปลี่ยนนักกีฬาบุคลากรการพัฒนาบาลานซ์ไบค์หรือจักรยานหนูน้อยขาไถจะมีเป้าหมายให้กีฬาจักรยานเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสุขภาพของประชาชนโดยทางสมาคมจักรยานจีนแสดงความประสงค์ที่จะขยายความร่วมมือกับประเทศไทยในกีฬาจักรยานทุกประเภททั้งจักรยานประเภทถนนประเภทลู่ BMX และเสือภูเขาพี่จิตกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:10 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง76ซมและเวลา 20:17 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร2ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 12:03 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง80ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
2: 1นาทีกับกปท.ข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพขับรถรับจ้างแต่ไม่มีเวลาในวันธรรมดากรมการขนส่งทางบกเปิดให้บริการทำและต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่13มิถุนายนไปจนถึงวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569 เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.ผู้ที่สนใจสามารถ Walk-in เพื่อรับบัตรคิวได้เลยณสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 เงื่อนไขสำคัญคือคุณต้องผ่านการอบรม e-learning มาเรียบร้อยแล้วเท่านั้นจากนั้นเตรียมเอกสารให้พร้อมได้แก่บัตรประชาชนใบรับรองแพทย์ใบขับขี่ส่วนบุคคลที่อายุเหลือไม่น้อยกว่า2 เดือนหรือใบขับขี่สาธารณะเดิมพร้อมทั้งผลการอบรม e-learning เมื่อเอกสารครบเจ้าหน้าที่จะให้ทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบข้อเขียน e-exam หากสอบผ่านและไม่พบประวัติอาชญากรรมก็สามารถชำระค่าธรรมเนียมเพื่อออกใบอนุญาตได้ทันทีโดยรถยนต์สาธารณะมีค่าธรรมเนียม305 บาทและรถจักรยานยนต์สาธารณะ155 บาทส่วนผู้ที่ขับแท็กซี่อย่าลืมเตรียมรูปถ่ายเสื้อคอปก3 นิ้วจำนวน3 รูปสำหรับทำบัตรเหลืองด้วยนะคะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าตือฮวนตือฮวนเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตือฮวงหมายถึงลำไส้ใหญ่ของหมูในภาษาจีนแต้จิ๋วตือฮวงมีความหมายตามตัวอักษรว่าคนต่างชาติซึ่งเปรียบเหมือนหมูอันที่จริงไส้ใหญ่ของหมูนั้นภาษาจีนแต้จิ๋วเรียกว่าตือตึงแต่คำว่าตือตึงอาจแปลได้ว่าคนจีนซึ่งเปรียบเหมือนหมูดังนั้นชาวจีนแต้จิ๋วจึงเปลี่ยนเรียกตือตึงเป็นตือฮวงและเพี้ยนมาเป็นภาษาไทยว่าตือฮวนชาวจีนในเมืองไทยนิยมนำตือฮวนมาต้มพะโล้หรือต้มกับผักกาดดองส่วนคนไทยใช้คำว่าตือฮวนเรียกอาหารชนิดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยเครื่องในต่างๆของหมูต้มรวมกับผักกาดดองบางคนอาจกินกับไส้หมูยัดไส้ข้าวเหนียวและถั่วลิสง
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคเหนือภาคเหนือพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงและเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญ4 สายคือปิงวังยมน่านที่ไหลรวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับภาคกลางนอกจากนี้ภาคเหนือยังมีชายแดนติดกับประเทศเมียนมาและลาวและมีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์จึงมีวัฒนธรรมผสมผสานกับกลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าวที่อยู่ใกล้เคียงจึงทำให้ประเพณีภาคเหนือมีหลากหลายรูปแบบทั้งประเพณีทางพระพุทธศาสนาและประเพณีท้องถิ่นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
8: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธนิตตันบัวคลีรองปลัดกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนช่วงการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้ค่ะ
9: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
12: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับ
9: ท่านผู้ฟังครับในวันพรุ่งนี้กรุงเทพมหานครจะจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครโดยได้เตรียมการรับสถานการณ์ต่างๆอย่างรอบคอบพร้อมมีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนด้วยขอเชิญรับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ดังกล่าวจากนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
12: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านและสวัสดีท่านรองปลัดธนิตครับผม
13: ครับสวัสดีครับ
12: ครับท่านรองปลัดครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนจะเป็นวันที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครับอยากจะขอเรียนถามครับผมว่าขณะนี้ทางกทมเนี่ยได้มีการเตรียมการนะครับการเลือกตั้งต่างๆในทุกมิติเนี่ยไปครบถ้วนเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าครับเพื่อให้เป็นไปอย่างราบรื่นครับผม
13: ครับก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับทางท่านปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งท้องถิ่นประจำกรุงเทพมหานครนะครับท่านณรงค์เรืองศรีท่านก็ได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตนะในเรื่องการเตรียมความพร้อมซึ่งในวันพรุ่งนี้เป็นวันเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เราเตรียมมาจริงๆเราเตรียมมาล่วงหน้าตั้งแต่เดือนตั้งแต่ก่อนท่านผู้ว่าท่านเดิมจะหมดวาระด้วยซ้ำไปนะครับในเรื่องสถานที่นะครับในเรื่องของการเตรียมจัดในเรื่องที่เลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งการสำรวจอะไรต่างๆเตรียมความพร้อมนะครับจนมาถึงวันเสาร์ที่27เนี่ยนะครับทางเราก็ได้เตรียมความพร้อมไปค่อนข้างจะครบถ้วนแล้วนะครับยังเหลือแต่วันพรุ่งนี้วันนี้เราก็ทางสำนักงานเขตก็จะเป็นเรื่องของการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์นะครับที่จะส่งมอบให้กับคณะที่เราเรียกว่ากปน.ก็คือคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในแต่ละหน่วยซึ่งในของกรุงเทพมหานครเรามีถึง 6,628 หน่วยเลือกตั้งอยู่ในกระจายอยู่ใน50เขตนะครับเพราะฉะนั้นก็เราเตรียมความพร้อมถึงแล้วเราอาจจะมีเตรียมในส่วนเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่วงนี้ก็ฝนฟ้าจะตกอย่างเงี้ยเราก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของเกิดกรณีที่มีฝนฟ้าตกมาเราก็จะในหน่วยที่มีความเสี่ยงอะไรต่างๆที่จะเกิดปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะฮะเราก็ได้เตรียมป้องกันแล้วก็ในเรื่องของการแก้ไขในเรื่องนี้ก็เรามีการประเมินในเรื่องของจุดเสี่ยงจริงๆเราก็เราทราบตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาของสสเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าตรงไหนที่จะเป็นความเสี่ยงเพราะว่าในวันนั้นจริงๆหลายเขตก็ในก็จะโดนเรื่องฝนเรื่องอายุเหมือนกันนะคร
12: ับ ใช่ครับใช่
13: แล้วก็ได้มีการเตรียมการเรื่องย้ายเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งไปอยู่ในที่ที่ค่อนข้างจะปลอดภัยมากขึ้นนะครับ
12: ครับ
13: แต่ว่ายังไงก็ตามบางเขตเนี่ยก็จะอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการเปลี่ยนที่เลือกตั้งอาจจะไกลถ้าเปลี่ยนแล้วไกลจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมันก็จะทำให้เขาไม่สะดวกมาออกมาใช้สิทธิ์นะครับเราจำเป็นอาจจะต้องตั้งในอยู่ที่เดิมแต่ว่าเราก็ประเมินแล้วว่าที่เดิมเนี่ยถ้ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยยังไงก็จะต้องมีความกรณีที่มีฝนฟ้าตกมาหรือมีพายุมายังไงก็ต้องปลอดภัยนะครับซึ่งอย่างนี้เราทางเขตก็ได้เตรียมความพร้อมในหลายเขตที่เราไปดูมานะครับท่านปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้สั่งการให้รองปลัดทั้ง6ท่านนะครับก็ไปดูความพร้อมในแต่ละพื้นที่กลุ่มเขตที่แต่ละท่านรองปลัดควบคุมกำกับดูแลอยู่นะครับ หลายเขตก็ทำได้ดีเช่นมีการยกพื้นเตรียมไว้ก่อนเลยนะครับที่เราไปดูมาหรือบางเขตก็จะใช้ในเรื่องของพาเลทนะครับไม้ยกพื้นนะครับในที่กรณีที่หน่วยที่เป็นเต็นท์แล้วก็คิดว่าถ้าฝนตกมาโอกาสน้ำท่วมมีแน่เขาก็จะเตรียมในเรื่องของยกพื้นนะครับแล้วก็เอาพาเลทไม้พาเลทรองหรือแม้กระทั่งเตรียมในเรื่องของผ้าใบเผื่อมีฝนตกเนี่ยก็เราก็จะเตรียมในเรื่องของผ้าใบเสริมเต็นท์ที่อาจจะไม่มีอาคารที่จะคุ้มครองในเรื่องของฝนเนี่ยเราก็จะมีผ้าใบในแต่ละเต็นท์แต่ละด้านให้นะครับรวมถึงเต็นท์ที่เราตั้งเป็นคู่เนี่ยเราก็จะทำในเรื่องของรางน้ำอันนี้ก็ช่วยอันนี้เราค่อนข้างเตรียมความพร้อมในส่วนนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าท่านปลัดกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญเพราะว่าเราทางจากดูจากพยากรณ์อากาศเนี่ย 65% ที่คิดว่าฝนจะตกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมความพร้อมในส่วนนี้ค่อนข้างเยอะครับ
12: ครับผมก็เท่าที่ฟังนะครับก็มีการเตรียมพร้อมอย่างรอบคอบโดยมีการนำประสบการณ์ของการเลือกตั้งใหญ่นะครับมาใช้เป็นตัวในการเตรียมพร้อมด้วย
13: ครับ
12: ผม
13: ใช่ครับ
12: ท่านรองปลัดครับมีข้อมูลไหนไหมครับที่อยากจะแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบแล้วก็เตรียมตัวก่อนไปใช้สิทธิ์เช่นการเช็คหน่วยเลือกตั้งครับผมที่จะต้องเดินทางไปว่าเช็คผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับ
13: ครับจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญนะครับก็อันดับแรกเลยก็ต้อง ท่านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับที่จะออกเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งดับแรกท่านก็ต้องมีหลักฐานที่จะใช้สำหรับในการลงคะแนนนะครับที่จะยื่นตรวจสอบว่าท่านมีสิทธิ์ลงคะแนนก็คือบัตรประจำตัวประชาชนนะครับท่านก็ต้องเตรียมในส่วนนี้ไว้อันดับแรกเลยนะครับและกรณีที่ท่านปรากฏดูแล้ววันนี้มันไม่มีนะครับหายนะครับท่านก็สามารถไปยื่นขอทำได้ทั้ง50เขตในวันนี้ก็เราก็เปิดบริการนะครับในวันเสาร์ที่27แล้วก็ในวันอาทิตย์ที่28เราก็เปิดให้บริการตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับนะฮะอันนี้ก็ที่สิ่งอันแรกเลยที่ท่านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยควรจะเตรียมความพร้อมในเรื่องของหลักฐานในการลงคะแนนนะครับนอกจากนั้นก็ในเรื่องของการตรวจสอบว่าท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ที่หน่วยไหนในเขตไหนนะครับก็คือง่ายๆสุดนะครับก็พิมพ์เข้าไปที่เว็บของกรมการปกครองนะครับ
12: ครับผม
13: นะครับเขาก็จะมีให้ตรวจสอบพิมพ์เลขประจำตัวประชาชน13หลักก็จะรู้เลยว่าอยู่หน่วยอะไรนะครับที่เลือกตั้งไหนนะครับแล้วก็เขตไหนนะครับอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ของบัญชีอันนี้วิธีง่ายที่สุดเลยนะครับหรือก็เชื่อมโยงผ่านแอป Smart Vote ก็ได้นะครับของทางกกต.ซึ่งเขาก็มีให้ก็จะลิงก์ก็จะเชื่อมโยงไปที่เว็บของทางกรมการปกครองเช่นเดียวกันครับ
12: ครับก็อย่าลืมนะครับเช็คสิทธิ์ก่อนนะครับไปที่เว็บไซต์ของกรมการปกครองนะครับแล้วก็คลิกไปที่แบนเนอร์ที่ชื่อว่าเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับแล้วก็ใส่เลขประจำตัวประชาชนไปก็จะทราบว่าเลือกตั้งที่จุดไหนนั่นเองมีกรณีนึงครับถ้าเกิดว่ามีประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครับผมแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.ในกรณีที่มีการย้ายเขตไม่ถึง1ปีเนี่ยครับจำเป็นต้องมีการแจ้งเหตุนะครับจะมีผลอะไรตามมาไหมถ้าเกิดมีบางส่วนกังวลครับผม
13: อ๋อนี่ไม่ต้องกังวลเลยครับถ้าถูกว่าท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าอย่างเดียวแล้วไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งสกเนี่ยนะครับเพราะชื่อของท่านเนี่ยในส่วนของสกมันก็ไม่ปรากฏพอไม่ปรากฏเนี่ยเวลาเราทำรายชื่อคนที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยชื่อของท่านก็ไม่ปรากฏอยู่แล้วครับในฐานข้อมูลนะครับดังนั้นเราก็อันนี้สบายใจได้นะครับ
12: ครับผม
13: ชื่อของท่านก็จะไม่ถูกว่าเป็นผู้ไม่มาใช้สิทธิ์นะครับอันนี้ก็สบายใจได้ครับเพราะว่าชื่อเราไม่มีในเรื่องในมีสิทธิ์เลือกตั้งเพราะฉะนั้นเวลาทำข้อมูลบัญชีเรียกบัญชีรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์นะครับมันก็จะไม่ปรากฏชื่อท่านอยู่แล้วครับอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยครับ
12: ครับผมอันนี้ทราบว่าประชาชนเนี่ยสามารถติดตามผลการเลือกตั้งได้ผ่านเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีประชาชนที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิ์สังเกตการที่หน่วยเลือกตั้งนะครับตอนนับคะแนนอะไรแบบนี้ครับสามารถทำได้ไหมครับและต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างครับ
13: อ๋อทำได้ครับก็ช่วงที่หลังจากสิ้นสุดการลงคะแนน5โมงเย็นเนี่ยนะครับก็ทางกบน.แต่ละหน่วยเขาก็จะเริ่มการนับคะแนนนะครับก็จะขีดก็เรียกว่าป้ายขีดคะแนนนะครับก็จะขีดให้เห็นอยู่แล้วก็ติดประกาศติดในบอร์ดที่ท่านที่จะไปสังเกตการเนี่ยสามารถมองดูได้จากในหน้าหน่วยอยู่แล้วครับ
12: ครับ
13: อันนี้ก็เพียงแต่ว่าเราก็ดูอยู่ดูสังเกตการอยู่ข้างนอกหน่วยนะครับแล้วก็ก็อย่าไปรบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของกบน.แค่นั้นเองก็สามารถยืนดูได้ครับถ่ายรูปได้และมีปัญหานอกหน่วยครับ
12: ครับผมท้ายที่สุดครับท่านรองปลัดครับอยากจะมีอะไรแนะนำประชาชนเพิ่มเติมไหมอย่างที่ท่านบอกว่าวันเลือกตั้งจริงเนี่ยอาจจะมีฝนตกในพื้นที่ถึง 65% ครับผมควรจะเลือกเวลาไหนไปเลือกตั้งครับผมในการที่จะไม่ต้องรับผลกระทบจากฝนหรือมีข้อมูลอื่นๆที่อยากจะพูดกับประชาชนบ้างครับ
13: ครับก็ในวันอาทิตย์วันพรุ่งนี้นะฮะ28เราเปิดให้มีการลงคะแนนนะครับในหน่วยที่ใกล้บ้านท่านอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 5:00 น.เพราะฉะนั้นวิธีที่สะดวกที่สุดง่ายที่สุดก็คือตั้งแต่เปิดการลงคะแนนนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็เดินทางออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับก็เรื่องอื่นก็อาจจะเตรียมในเรื่องของร่มอะไรเงี้ยต่างๆนะครับเพราะว่าไม่แน่ก็อาจจะมีฝนฟ้าตกนะครับแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยคาดว่าดูจากพยากรณ์อากาศก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนักนะครับอาจจะไม่มีฝนตกนะครับอาจจะไปมีในช่วงบ่ายๆเย็นๆนะครับเพราะงั้นก็อยากจะเชิญชวนให้รีบออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งเราเปิดการลงคะแนนตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับ
12: ครับผมการเลือกตั้งครั้งนี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่าผลการเลือกตั้งก็จะเป็นแนวทางการบริหารนโยบายของกทม.ไปอีก4ปีเลยถูกต้องไหมครับ
13: ครับก็การเลือกตั้งก็ถือเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สำคัญในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับแล้วก็เป็นกรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองที่ทางพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถเลือกผู้บริหารได้ผ ู้บริหารเมืองได้โดยตรงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็4ปีมีครั้งหนึ่งนะครับนะฮะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกพรรคเล่มนครก็ออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะเยอะนะครับเพื่อมาเลือกผู้บริหารเมืองของท่านนะครับเพื่อมาขับเคลื่อนเมืองนะครับที่ท่านอยู่อาศัยนะครับก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านครับ
12: ครับผมครบถ้วนครับสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านธนิตตันบัวคลี่ท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครที่มาร่วมพูดคุยให้ข้อมูลสำคัญแล้วก็มายืนยันข้อมูลต่างๆให้กับประชาชนกรุงเทพมหานครได้รับทราบกันครับผมก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์นะครับวันพรุ่งนี้28มิถุนายน2519เลือกตั้งผู้ว่ากทมและสกครับผมวันนี้ขอขอบคุณท่านรองปลัดครับผมโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวของกทมขอเรียนเชิญมาร่วมพูดคุยนะครับ
13: ครับยินดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับท่านรองปลัดครับ
14: Bangkok Vote Bangkok Vote เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Vote Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
15: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
14: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
16: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ท่านผู้ฟังคะแม้ฟุตซอลไทยจะยังครองความเป็นหนึ่งของอาเซียนแต่เมื่อคู่แข่งพัฒนาความสามารถขึ้นอย่างต่อเนื่องการสร้างรากฐานนักกีฬาเยาวชนจึงกลายเป็นโจทย์สำคัญในการพัฒนาติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
17: กีฬาฟุตซอลนับเป็นหนึ่งในกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศไทยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความสำเร็จของทีมชาติไทยในเวทีโลกโดยปัจจุบันทีมชายรั้งอันดับ11ของโลกขณะที่ทีมหญิงอยู่อันดับ7ของโลกจนได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในชาติมหาอำนาจฟุตซอลของอาเซียนอย่างไรก็ตามผลงานในช่วงหลังกลับสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่เพิ่มขึ้นแม้ไทยจะคว้าแชมป์ฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนได้สำเร็จแต่การแข่งขันกีฬาซีเกมซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมากลับพลาดการคว้าเหรียญทองทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงขณะที่หลายชาติในภูมิภาคโดยเฉพาะอินโดนีเซียและเวียดนามต่างยกระดับมาตรฐานฝีมือขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจนมีศักยภาพใกล้เคียงกับทีมชาติไทยมากยิ่งขึ้นในเรื่องนี้นายอริศักดิ์เบญจสิริวรรณอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและประธานพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดกล่าวว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาประเทศไทยรับหน้าที่เป็นฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตซอลในภูมิภาคมาโดยตลอดซึ่งในขณะนี้เห็นผลชัดเจนว่ากีฬาฟุตซอลในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาขึ้นอย่างมากซึ่งส่งผลดีต่อทีมชาติไทยในการพัฒนากีฬาฟุตซอลในระยะยาว
18: การเสียแชมป์ในรอบ20กว่าปีเนี่ยมันก็จะสะท้อนให้เรารู้อยู่แล้วว่านะครับการวางแผนงานในระยะยาวของเราจะต้องเป็นอย่างไรบ้างนะครับแน่นอนก็คือว่าการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาผู้เล่นในเยาวชนของเรานะครับอันนี้ก็เราก็เป็นผู้เริ่มทำในอาเซียนอีกเราเพิ่งจัดU16 U19 อันนั้นก็คือเจตนารมณ์ของเรานะครับที่จะมองถึงผลระยะยาว
17: นายอดิศักดิ์เบญจสิริวรรณกล่าวเพิ่มเติมว่าในปีนี้มีนโยบายจัดตั้งทีมฟุตซอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเพิ่มเติมเพื่อสร้างฐานนักกีฬาและบุคลากรในวงการฟุตซอลให้มีความต่อเนื่องตั้งแต่รุ่นอายุ16ปี19ปี21ปีและ23ปีให้เชื่อมโยงกันเป็นระบบซึ่งเชื่อว่าเป็นแนวทางเดียวกับที่หลายประเทศกำลังดำเนินการอยู
18: ่เสียแชมป์ครั้งหนึ่งในรอบ25ปีเนี่ยผมคิดว่าเราก็คงจะไม่มาบั่นทอนกำลังใจเราที่เราทำมาในอดีตนะครับตั้งแต่นะครับเราผมก็ยังเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าทีมชาติไทยนะครับไม่ว่าจะฟุตซอลชายฟุตซอลหญิงฟุตบอลเยาวชนเนี่ยก็ยังอยู่ในตำแหน่งเจ้าอาเซียนอยู่มันไม่มีทีมใดในโลกนะที่ต้องแบบนะเป็นแชมป์ตลอดกาลหรือว่าอะไรเงี้ยมันไม่มีเพียงแต่ว่าถ้ามีสิ่งสะท้อนให้เรารู้ว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยทำให้ศักยภาพเราด้อยไปเนี่ยเราก็ต้องแก้ไขปัญหาตรงนั้น
17: ความสำเร็จในอดีตอาจเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพฟุตซอลไทยแต่การรักษาความเป็นเจ้าอาเซียนต่อไปจำเป็นต้องอาศัยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นจากหลายชาติในอาเซียนซึ่งการสร้างระบบพัฒนาเยาวชนและการเตรียมกำลังนักกีฬาในทุกช่วงวัยคือภารกิจสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของฟุตซอลไทยในระยะยาวปุริภัทรสอนการรายงาน
5: เกษตรกรต้นแบบด้านพืชจังหวัดสตูลได้ต่อยอดท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อเชื่อมโยงเรื่องราวและอัตลักษณ์ของอุทยานธรณีโลกสตูลนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างมั่นคงติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
19: นายชยภัทรหล่อสุพรรณพรประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฉิมเล่าถึงความภาคภูมิใจของการเป็นเกษตรกรของตนเริ่มจากการเป็นเกษตรกรต้นแบบด้านพืชของกรมส่งเสริมการเกษตรเมื่อปี2565ปัจจุบันต่อยอดการเกษตรที่มีคุณภาพพร้อมส่งต่อผู้บริโภคอย่างเต็มภาคภูมิควบคู่กับการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
20: เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรฉิมเป็นฟาร์มปลูกเมลอนนำส่วนเมลอนนั้นนะครับมาสร้างมูลค่าเป็นเมลอนจิ๋วพาร์คเขตอุทยานธรณีโลกสตูลแล้วเราก็นำสู่เรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆแยมเครื่องดื่มตามเมนูคาเฟ่ต่างๆล่าสุดเป็นชาเมลอนเข็มเมลอนและเราส่งมอบความเป็นเมลอนจิ๋วพาร์คที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าพอลูกค้าทานแล้วติดใจเหมือนไปกินที่ญี่ปุ่นเลยแบบประมาณนั้นนุ่มชุ่มฉ่ำหวานรสชาติเด่นเมื่ออยากเรียนรู้เราก็เล่าเรื่องก็เลยกลายเป็นผลพลอยได้คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่คนก็แวะมาเยี่ยมเยียนเรื่อยๆนะครับ
19: จุดเด่นผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนฉิมคือเมลอนจิโอพาร์คที่มีความหวานไม่ต่ำกว่า13องศาบริกมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยการสร้างลวดลายบนผิวเมลอนในช่วง 10-15 วันหลังผสมเกสรจนเกิดเป็นลายนูนรูปสัญลักษณ์ GO Park เชื่อมโยงเรื่องราวและอัตลักษณ์ของอุทยานธรณีโลกสตูล
20: ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตอนนี้ครับมันก็เลยทำให้เกิดประเด็นเรื่องของว่าบางทีผลที่ได้เกณฑ์มาตรฐานเนี่ยอาจจะไม่สามารถส่งมอบหรือว่าส่งมอบได้เพียงน้อยเช่นตอนนี้ผลิตได้ดีที่สุดแบบพรีเมียมเป็นเมลอนจิโอพาร์คเนี่ยอาจจะได้ร้อยละ20อีก80ก็ต้องสู่เรื่องของการแปรรูปแล้วจะขายคุณภาพเท่านั้นเราก็เลยสู่การแปรรูป
19: นอกจากนี้ทางฟาร์มยังนำเมลอนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นแยมเมลอนเมลอนไซเดอร์ไวน์เมลอนชาเมลอนและไข่มุกเมลอนอีกทั้งยังมีกิจกรรมเชิงเกษตรหลากหลายให้ได้ศึกษาเรียนรู้เช่นเทคนิคการปลูกพืชไร้ดินการตัดเมลอนจากต้นตามฤดูกาลการเก็บมะเขือเทศเชอรี่ผักสลัดไฮโดรโปนิกรวมถึงถ่ายภาพกับจุดเช็คอินภายในฟาร์มและร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนคุณภาพพร้อมพักผ่อนที่ชิมเมลอนคาเฟ่ซึ่งให้บริการเมนูพิเศษจากเมลอนสดอาทิกาแฟเมลอนไอศกรีมเมลอนและเครื่องดื่มสูตรเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของฟาร์ม
20: จะต้องให้เขารู้ว่าการผลิตสินค้าที่ดีนะครับภายใต้กฎเกณฑ์ที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นความต้องการที่ดีที่สุดและเป้าหมายก็คือว่าจะทำให้เขาสร้างงานสร้างอาชีพได้ด้วย
19: วิสาหกิจชุมชนฉิมตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งว่าอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลเป็นหนึ่งในเครือข่ายอุทยานธรณีโลกสตูลที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์พร้อมเรียนรู้กระบวนการผลิตและการเกษตรสมัยใหม่อย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานหลายด้านทั้งมาตรฐาน GAP มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อประดับ5ดาวได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมจากคาร์บอนฟุตปรินท์และโครงการลีสด้านการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดนี้คือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสตูลได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
5: ในการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งรัฐบาลไทยให้ความสำคัญสูงสุดจังหวัดตรังในฐานะ10จังหวัดนำร่องได้พัฒนาสีตรังโมเดลซึ่งเป็นรูปแบบการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดขึ้นติดตามจากรายงานค่ะ
21: สีตรังโมเดลเป็นการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดที่พัฒนาขึ้นจากการสังเคราะห์ปัญหาและบริบทของจังหวัดตรังซึ่งเป็นหนึ่งใน10จังหวัดนำร่องในปี2568โดยเน้นความร่วมมือของภาคีเครือข่ายครอบคลุมตั้งแต่ระยะการค้นหาคัดกรองการบำบัดรักษาการฟื้นฟูสมรรถภาพและการติดตามหลังการบำบัดเพื่อป้องกันการกลับมาเสพซ้ำให้ผู้ป่วยสามารถเลิกยาเสพติดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะการสร้างการรับรู้เนื่องจากยาเสพติดในปัจจุบันมีรูปแบบที่หลากหลายทั้งการผลิตมาจากสารสังเคราะห์และมีส่วนผสมของสารเคมีอันตรายหลายชนิดรวมทั้งมีการดัดแปลงสูตรผสมเพื่อทำให้เกิดฤทธิ์ที่รุนแรงมากขึ้นต่อระบบประสาทและการควบคุมของสมองทุกคนจึงต้องเข้าใจว่ายาเสพติดส่งผลอันตรายอย่างมากต่อสุขภาพร่างกายและที่สำคัญต้องรู้เท่าทัน
0: รัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขทางยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องตอนนี้เนี่ยรูปแบบของยาเสพติดมันน่าจะมาหลากหลายนะครับซึ่งการสร้างการรับรู้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะบางทีมาหลายรูปแบบนะครับแล้วเราก็อาจจะไม่ทันการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆนะครับก็เป็นไปตามที่ทางรัฐบาลกำหนดนะครับกลไกของพวกเราเนี่ยเป็น1ใน10จังหวัดทำร่องให้มีการทำงานที่เข้มแข็งมินิทันยักษ์สามารถรองรับจำนวนเตียงได้เยอะแต่ยังไงก็ตามนะครับเราก็ต้องทำงานต่อไปนะครับในการที่จะดูแลคนในพื้นที่นะครับ
21: การขับเคลื่อนสีตรังโมเดลในปีงบประมาณ2568ที่ผ่านมาจังหวัดตรังได้คัดกรองประชาชนอายุ 12-65 ปีจำนวนกว่า 480,000 คนพบสารเสพติดจำนวน 3,365 คนบำบัดรักษาผ่าน CBTX Metric โปรแกรมมินิธัญรักษ์และดำเนินการติดตามการรักษาโดยมีอัตราคงอยู่ในระบบการติดตามการรักษาร้อยละ 89.93ด้านพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าสีตรังโมเดลเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของจังหวัดตรังในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรโดยยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยมุ่งเน้นการค้นหาคัดกรองและบำบัดรักษาฟื้นฟูเพื่อคืนคนดีสู่สังคมและลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างยั่งยืน
1: คนที่เสพยาคนที่ติดยาคนที่ติดยามีอาการจนทั้งทางจิตต้องพร้อมที่จะไปหาหมอได้ทุกวันและหมอต้องไม่ปฏิเสธที่จะรับเพราะเขาคือผู้ป่วยเพราะเมื่อหมอรักษาเสร็จแล้วตามโค้ดของหมอเนี่ยครับหมอก็จะส่งต่อให้กับฝ่ายปกครองฝ่ายปกครองก็จะมีหน้าที่อยู่2 อย่างครับก็คือเป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพฟื้นฟูเสร็จแล้วฝ่ายปกครองก็จะส่งกลับไปพื้นที่ก็จะมีอำเภอกับท้องถิ่นจะดูแลในเรื่องของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมไปดูเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ไปดูแลเรื่องรายได้ไปดูแลเรื่องอาชีพก็จะทุกคนก็จะรับช่วงต่อกันไปกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้หยุดเลยครับเราทำต่อเนื่อง
21: ทั้งนี้ปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจที่สำคัญและเร่งด่วนจังหวัดตรังพร้อมเดินหน้าพัฒนารูปแบบการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดสีตรังโมเดลและขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นในทุกมิติเพื่อเปลี่ยนผู้เสพให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมต่อไปยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
22: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
23: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน
24: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
25: ปัญหาชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันมีมูลเหตุจากการขาดสติระลึกรู้ว่าตนกำลังคิดพูด และทำอยู่จนอาจหลงพลาดไปสู่ทางผิดชักพาให้ความโลภความโกรธและความหลงมีอำนาจเหนือจิตใจตนกลายเป็นคนประพฤติผิดทั้งในระดับศีลธรรมและระดับกฎหมายบ้านเมืองบุคคลจึงควรฝึกหัดตนให้ถึงพร้อมด้วยความระลึกชอบเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้เฉลียวฉลาดแท้สามารถประคับประคองตนให้สำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้ในเบื้องปลายสมกับความและคุณธรรมที่แต่ละคนได้รับการอบรมบ่มเพาะมาแล้วพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประจำปีการศึกษา2562

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผมสุรพงษ์มาลีได้รับเกียรติจากท่านโฆษกการรัชดาธนาดิเรกอีกเช่นเคยนะครับซึ่งเช้าวันเสาร์นี้จะมาคุยเรื่องราวและประเด็นสำคัญของทางรัฐบาลนะครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: ตั้งแต่รับตำแหน่งโฆษกรัฐบาลมาเมื่อ6เมษายนมาถึงวันนี้ก็เกือบจะ3เดือนแล้วนะครับท่านโฆษกดูเหมือนว่าตึกนารีสโมสรซึ่งเป็นศูนย์กลางการแถลงข่าวแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของโฆษกรัฐบาลเนี่ยดูจะไม่เงียบเหงาเลยนะครับ
2: ตั้งใจว่าอยากจะใช้โอกาสนี้นะคะทั้งตัวของการเองและน้องๆรองโฆษกอีก3ท่านเนี่ยอยากจะสื่อสารข่าวความจริงที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนทุกๆท่านเลย
1: ครับ
2: เพราะว่าในยุคนี้มันมีเรื่องราววุ่นวายมากมายเลยนะคะรวมถึงข่าวปลอมข่าวบิดเบือนเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราก็คือสื่อสารสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนนะคะแล้วก็ขออนุญาตเล่าให้ดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังนิดนึงว่าเมื่อวานนี้สำนักโฆษกของเราเนี่ยได้จัดงานทำบุญที่ตึกนารีสโมสรดิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะมีคำถามนะว่าเอ๊ะทำไมศูนย์แถลงข่าวของรัฐบาลใช้ชื่อตึกว่าแถลงข่าวจากตึกนารีสโมสรนะคะ
1: คร
2: ับ ก็ต้องเล่าว่าตึกนารีสโมสรเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ได้สร้างมาตั้งแต่สมัยของเจ้าพระยารามราคบนะคะ
1: ครับ
2: ซ
1: ึ่
2: งตอนนั้นเนี่ยชื่อตึกนี้ว่าตึกพระขัน
1: อืม
2: ค่ะสำหรับคนที่ไม่เคยมาเนี่ยถ้ามาแล้วจะรู้สึกว่าโอ้ยสวยงามมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นสถาปัตยกรรมตามแนวของฝั่งตะวันตกเขาค่ะ
1: ครับ
2: และในยุคนั้นเนี่ยก็เคยใช้เป็นสถานที่พักตัวละครและสถานที่แต่งตัวละครแต่ว่าพอหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองอะค่ะตั้งแต่สมัยท่านจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อจากตึกพระขันเป็นตึกนารีสโมสรแล้วหลังจากนั้นอีกนะคะในยุคของจอมพลสฤษดิ์ตึกนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นตึกบริหารเพราะว่าจอมพลสฤษดิ์ใช้ตึกนี้เป็นพื้นที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน
1: แล้วกลายมาเป็นที่แถลงข่าวของรัฐบาลนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับท่านโฆษก
2: นี่ต้องย้ำเลยค่ะในสมัยพลเอกชาติชายชุนหวานท่านก็เปลี่ยนการใช้สอยสถานที่ของตึกนารีสโมสรเนี่ยให้เป็นสถานที่แถลงข่าวของรัฐบาลจากนั้นมาก็เลยเป็นว่าทุกๆหน่วยงานล่ะค่ะเวลาที่เราแถลงมติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายผลงานเด่นๆสำคัญเนี่ยศูนย์กลางของรัฐบาลก็คือที่ทำเนียบก็จะต้องมาแถลงข่าวที่ตึกนารีสโมสรค่ะ
1: ก็ต้องบอกว่าตึกนารีสโมสรนะครับเป็นตึกที่ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประเภทกลุ่มอาคารทำเนียบรัฐบาลจากสมาคมสถาปนิกสยามถ้ามีโอกาสนะครับก็เชิญชวนคุณผู้ฟังแวะเข้ามาชมความงามของตึกนารีสโมสรได้นะครับเมื่อวานนี้นะครับสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.แล้วก็มีการตั้งกรรมธิการขึ้นมาพิจารณานะครับต้องถามท่านโฆษกแล้วล่ะครับว่าทำไมรัฐบาลต้องเสนอพ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายโอนมาจากไหนแล้วก็จะเอางบประมาณที่โอนมาไปทำอะไรครับ
2: ขอบคุณสำหรับคำถามนี้นะคะโดยปกติก็จะไม่ได้มีการขอให้โอนงบประมาณจากส่วนราชการกลับมาที่ส่วนกลางหรอกค่ะเพราะว่างบประมาณแผ่นดินเมื่อมีการผ่านสภาไปแล้วหน่วยงานแต่ละกระทรวงกรมเขาก็จะเดินหน้าปฏิบัติภารกิจตามที่ตั้งเป้าไว
1: ้
2: แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศทุกประเทศได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางประเทศไทยเราก็หนีไม่พ้นตรงนั้น
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการปรับรูปแบบในการบริหารประเทศงบจำนวนหนึ่งก็ต้องเอามาใช้ในการประคับประคองดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนหลายอย่างมันต้องเปลี่ยนสิ่งสำคัญก็คือต้องหาเงินนะคะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาพิจารณาว่าเงินที่จะมาใช้ในการบริหารประเทศในสถานการณ์แบบนี้ที่เศรษฐกิจมันต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อและหลายๆเรื่องที่จะตามมาจะหาเงินจากไหนก่อนหน้านี้เราขอใช้พ.ร.ก.กู้เงินไปแล้วเอาเงินมาช่วยตามโครงการไทยช่วยไทยแต่มันก็ยังมีอีกแหล่งเงินหนึ่งนะคะก็คือว่าไปดูซิแต่ละกรมแต่ละกระทรวงมีงบประมาณอันไหนที่ได้รับการจัดสรรไปแล้วแต่ยังใช้ไม่ทัน
1: ครับ
2: เพราะว่ามันเลยครึ่งปีของปีงบประมาณแล้วปีงบประมาณแผ่นดินเริ่ม1ตุลาคม
1: เพื่อจะให้ได้ใช้งบประมาณได้คุ้มค่ามีประสิทธิภาพ
2: แต่ ณวันนี้คือมิถุนายน
3: ครับ
2: ถ้าคุณยังไม่สามารถทำการจัดซื้อจัดจ้างได้นะคะแล้วบางโครงการก็มันไม่ตอบโจทย์สถานการณ์เช่นค่ะสัมมนาฝึกอบรมเดินทางไปต่างประเทศสิ่งเหล่านี้มันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นรัฐบาลก็เลยว่างั้นไปกวาดมาให้หมดอะไรที่มันเป็นงบเบิกจ่ายไม่มีข้อผูกพันหรือชะลอไปก่อนได
3: ้
2: ตัดมาเอาคืนมานะคะแล้วก็งบลงทุนที่เป็นรายการที่ยังไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่2มิถุนายนเนี่ยหรือหมดความจำเป็นไปแล้วก็ให้ชะลอไปก่อนแล้วเอางบตรงนั้นเนี่ยกลับมาสู่ส่วนกลางนะคะแล้วเพราะฉะนั้นพอเราก็ไปกวาดไอ้สิ่งที่มันชะลอได้ใหม่จำเป็นแล้วยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างมันก็กวาดมาได้ประมาณ 10,000 กว่าล้านบาทก็เป็นตัวเลขที่เราเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวันพฤหัสที่ผ่านมาค่ะ
1: อันนี้จะเพียงพอต่อการแก้ปัญหาและก็บรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมที่เกิดขึ้นไหมครับท่านโฆษก
2: แน่นอนว่ามันไม่พอแต่ว่าในสถานการณ์นี้ทุกอย่างที่เราจะเอาเงินมาใช้ให้มันสอดคล้องกับปัญหาทางเศรษฐกิจกับความเป็นอยู่ของประชาชนได้เนี่ยเราก็ต้องไปหามานะคะเพราะฉะนั้นในระยะนี้ไปจนถึงอนาคตข้างหน้าเนี่ยรัฐบาลก็จะมีแหล่งเงินงบประมาณ3ส่วนด้วยกันก็คือ1จากพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านนะคะอันที่2ก็คือจากเงินที่โอนกลับเข้ามาเป็นงบกลางแล้วก็ไปใช้ดำเนินในสิ่งที่จำเป็นและอันที่3ก็คืองบประมาณแผ่นดินของปี2570
3: ครับ
2: วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทที่กำลังจะเสนอให้ท่านส.ส.พิจารณาในวันจันทร์อังคารพุธนี้ล่ะค่ะ
1: ครับก็ต้องรอติดตามนะครับซึ่งทางรัฐสภานะครับก็กำลังจะพิจารณากันก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
2: ค่ะก็2ส่วนคือทั้งโอนงบแล้วก็งบประมาณประจำปี2570ค่ะยาวเลยค่ะในช่วงนี
1: ้พูดถึงเรื่องของการเสนอร่างกฎหมายของรัฐบาลนะครับมีอีกร่างนึงที่น่าสนใจคุณผู้ฟังที่เคยซื้อของพอกลับมาถึงบ้านพบว่าของชำรุดเสียหายเช่นซื้อทีวีซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าพัดลมเปิดไม่ติดบ้างไม่เย็นบ้างหรือแม้แต่ซื้อรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะครับบางร้านก็ดีนะครับบางเจ้าก็ดียอมให้เปลี่ยนยอมรับคืนนะครับแต่ถ้าโชคร้ายก็ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเองเห็นว่าล่าสุดเนี่ยรัฐบาลได้เสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าต่อสภาผู้แทนแล้วก็ได้ยินเรียกกันชื่อเล่นๆว่ากฎหมายมะนาวหรือว่าเลมอนลอ
2: นี่ก็ล้อตามต่างประเทศที่เขากฎหมายลักษณะนี้เขาเรียกว่าเลมอนลอนะคะทีนี้ต้องบอกว่ารัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับการพิจารณาร่างกฎหมายใหม่หรือว่าแก้กฎหมายเดิมที่มันล้าสมัยไม่ทันสมัยอ
3: ัน
2: นี้เป็นเป้าหมายที่ท่านนายกแถลงต่อรัฐสภานะคะและในช่วง2เดือนกว่าที่ผ่านมาเราก็ได้นำเสนอร่างพรบหลายฉบับเข้าสู่สภาแล้วฉบับนี้เป็นฉบับที่เรียกว่าใกล้ตัวประชาชนที่สุดฉบับหนึ่งเพราะว่าเราซื้อของใช้กันตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นของชิ้นเล็กของชิ้นใหญ่ก็ตามแต่หลายๆครั้งที่ซื้อมาแล้วของมันชำรุดเมื่อมาถึงเราใช่ไหมคะโดยปกติเนี่ยเราต้องเป็นคนพิสูจน์ว่าตอนที่ได้มาต้องถ่ายคลิปกันเลยหรืออะไรยังไงว่าของมันมาถึงชั้นก็ไม่ดีแล้วมีปัญหาแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องทำทุกอย่างเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นร่างกฎหมายที่เรียกว่าเลมอนลอหรือพรบความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าเนี่ยมันมีหลักอยู่อย่างนี้ค่ะว่าผู้ซื้อเรียกให้ผู้ขายซ่อมแซมเปลี่ยนสินค้าลดราคาหรือเลิกสัญญาและคืนเงินหากเป็นความบกพร่องร้ายแรงได้นะคะ
3: ครับ
2: ผู้ซื้อขอเปลี่ยนสินค้าได้ทันทีสินค้าทั่วไปก็ขอเปลี่ยนได้ภายใน7วันนะคะ
3: ครับ
2: ถ้าเป็นกรณีเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ก็ขอเปลี่ยนได้ภายใน14วันนับจากวันรับสินค้าค่ะ
3: ครับ
2: ในเรื่องของการซ่อมนะคะกฎหมายอันนี้ที่ร่างไว้นะคะก็ได้กำหนดให้ผู้ขายซ่อมสินค้าทั่วไปให้เสร็จภายใน60วันด้วยนะจะมาระเหยไม่ได้นะคะก็กำหนดในเรื่องของซ่อมให้เสร็จภายใน60วันถ้าเป็นรถยนต์ก็จะต้องซ่อมภายใน90วัน
3: คร
2: ับ ค่ะและมากไปกว่านั้นนะคะร่างกฎหมายยังกำหนดความรับผิดโดยเคร่งครัดเฉพาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ผู้ขายต้องรับผิดทุกกรณีเมื่อพบความบกพร่องภายในระยะเวลาและระยะทางที่กำหนดค่ะ
1: ต้องบอกว่าเป็นกฎหมายที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนะครับ
2: ใช่ค่ะแล้วก็คิดว่าเมื่อสภารับร่างไปแล้วนะคะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาขณะ คณะกรรมการพิจารณาร่างฉบับนี้ก็คงจะเดินหน้ากันเต็มที่ในเวลาอันรวดเร็วเพราะว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนรอคอยอยู่นะคะ
1: ครับแต่ในระหว่างที่รอกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้นะครับพี่น้องประชาชนที่พบปัญหาสินค้าหรือว่าบริการก็สามารถที่จะร้องเรียนได้นะครับที่สายด่วนของสคบ1166นะครับหรือว่าจะใช้แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือว่าเว็บไซต์ ocpb.go.th หรือถ้าไม่รู้จะไปที่ไหนศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะครับก็รับเรื่องราวได้คุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกนะครับกับท่านโฆษกการรัชดาธนาดิเรกย้อนกลับไปหลังจากที่ท่านนายกได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับท่านนายกก็ได้เป็นประธานการประชุมกรอ.เป็นครั้งแรกต้องเรียนถามท่านโฆษกว่ามีสาระสำคัญน่าสนใจอะไรบ้างครับ
2: คือการทำงานของรัฐบาลนี้ค่ะในเรื่องของการดูแลเศรษฐกิจท่านนายกตั้งใจว่ามันจะต้องทำงานคู่ขนานกันไปรัฐกับเอกชนและช่วงที่ผ่านมาก็ได้เชิญภาคเอกชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและเราก็จะตั้งคณะทำงานร่วมกันนะคะแล้ววันนี้เนี่ยก็ได้มีการจัดกลุ่ม4ประเด็นสำคัญที่จะเป็นคณะทำงานนะคะก
1: ็
2: จะมีเรื่องของการสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศวันนี้เราจะเป็นผู้ผลิตสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเดิมๆไม่ได้โลกเปลี่ยนแปลงไปมากเพราะฉะนั้นเราต้องมองไปข้างหน้านะคะกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศก็จะเป็นประเด็นสำคัญที่จะทำงานด้วยกันนะคะเรื่องนึงก็คือ SME และเศรษฐกิจของชุมชนเรื่องของการพัฒนาคนและนวัตกรรมเพราะว่าเราพูดถึงว่าอยากจะผลักดันเศรษฐกิจ1 2 3แต่ถ้าคนไม่มีทักษะไม่มีความสามารถสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้มันไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีเรื่องของพัฒนาคนและนวัตกรรมคู่กันไปค่ะการอำนวยความสะดวกและการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานภาครัฐก็จำเป็นภาครัฐต้องไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคของการเติบโตของภาคเอกชนดังนั้นการประชุมของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจหรือกรอ.เนี่ยเราก็จะมีกลุ่มคณะทำงาน4ด้านที่พูดไปแล้วก็มีรองนายกนะคะท่านรองเอกนิติรองสุภจีรองยศนันและรองประกรณ์ค่ะ
1: คุณผู้ฟังครับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะที่จะให้ท่านโฆษกรัชดาธนาดิเรกช่วยเคลียร์นะครับก็สามารถฝากคำถามผ่านช่องทางต่างๆโดยเฉพาะไทยคู่ฟ้าเรายินดีที่จะนำมาพูดคุยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะครับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วครับผมกับท่านโฆษกรัชดาต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: ดำเนินงานของโครงการครอบคลุมการตรวจรักษาโรคทั่วไปทันตกรรมเวชกรรมการให้วัคซีนรวมถึงการให้คำปรึกษาและความรู้ด้านสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคและการดูแลตนเองอย่างถูกวิธีภารกิจดังกล่าวอาศัยความร่วมมือของแพทย์อาสาพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เดินทางไปยังหมู่บ้านในทุกภูมิภาคพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นโครงการแพทย์อาสาพอสวจึงเป็นภาพสะท้อนพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนไทยอย่างยั่งยืน
1: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมทรงตระหนักถึงความยากลำบากของราษฎรโดยเฉพาะผู้ยากไร้ในชนบทซึ่งขาดโอกาสในการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตพระองค์จึงทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์งานหัตถศิลป์และภูมิปัญญาไทยในด้านการศึกษาพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสแก่เด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลนทรงสนับสนุนทุนการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เพื่อให้เยาวชนสามารถพัฒนาศักยภาพและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคตขณะเดียวกันในด้านสาธารณสุขพระองค์ทรงห่วงใยสุขภาพของราษฎรโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในชุมชนแออัดและพื้นที่ห่างไกลทรงสนับสนุนการดูแลรักษาพยาบาลการตรวจคัดกรองโรคและการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างเหมาะสมพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตนี้นับเป็นแบบอย่างของการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนโดยมุ่งสร้างโอกาสเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งแก่ราษฎรเพื่อให้ผู้ได้โอกาสสามารถยืนหยัดพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงอันเป็นคุณูปการสำคัญต่อสังคมและประเทศชาติสืบต่อไป
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
2: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
2: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

สวัสดีครับกรณีที่นะครับพ่อแม่เนี่ยได้มีการนะครับโอนทรัพย์สินให้แก่ลูกนะครับซึ่งเป็นการให้โดยเสน่หาไปแล้วนะครับต่อมานะครับลูกเนี่ยนะครับมีการประพฤติในคุณนะครับซึ่งเป็นเหตุนะครับที่พ่อแม่เนี่ยสามารถถอนคืนกันให้เพราะเหตุในคุณได้นะครับมีกรณีใดบ้างนะครับที่แม้มีการประพฤติในคุณไปแล้วนะครับพ่อแม่เนี่ยซึ่งเป็นผู้ให้เนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะถอนคืนกันให้นะครับเพราะเหตุในคุณได้นะครับกรณีนี้นะครับตามประมวลกฎหมายนะครับแพ่งและพาณิชย์นะครับเขาก็ได้กำหนดไว้ว่านะครับกรณีที่นะครับนะครับผู้ให้เนี่ยนะไม่สามารถถอนคืนการให้เพราะผู้รับเนี่ยมาเพื่อเนรคุณได้นะครับมีอยู่กรณีดังนี้นะครับกรณีที่หนึ่งเนี่ยเป็นการให้โดยเป็นบำเหน็จหรือว่าเป็นสินจ้างโดยแท้นะครับการให้โดยบำเหน็จสินจ้าง

อันนี้แท้นะครับคือเป็นการให้นะครับลักษณะในหน้าที่นะครับผู้รับเนี่ยนะฮะได้มีการกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับซึ่งเป็นประโยชน์รับแก่ผู้ให้นะครับแล้วก็ผู้ให้เนี่ยฮะได้มีการนะครับโอนทรัพย์สินนะครับให้แก่ผู้รับอย่างเช่นนะครับคุณพ่อเนี่ยนะฮะเป็นหนี้บุคคลภายนอกอยู่นะครับต่อมาลูกเนี่ยฮะได้มีการไปชำระหนี้นะครับทางบุคคลภายนอกนะครับคุณพ่อก็เลยได้มีการโอนที่ดินนะครับให้แก่ลูกนะครับกรณีเช่นนี้นะครับเมื่อลูกเนี่ยมีการเอาพืชในตระกูลเนี่ยนะครับพ่อเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะถอนคืนกันให้นะครับเพราะเหตุที่ลูกเป็นในคนได้นะครับคนที่สองนะครับเป็นการให้นะครับทรัพย์ที่มีค่าพาติดพันนะครับค่าพาติดพันเนี่ยนะก็คือเป็นกรณีที่ทรัพย์เนี่ยนะครับมีค่าพาติดพันอยู่กับอย่างอื่นนะเช่นที่ดินเนี่ยนะครับมีการติดจำนองอยู่นะครับแม่เนี่ยต้องการที่จะนะครับโอนที่ดินให้ลูกนะครับแล้วก็ตามเนี่ยให้ลูกเนี่ยนะมีการไปถอนจำนองกับธนาคารก่อนนะครับต่อมาลูกเนี่ยฮะได้เป็นการไปถอนจำนองแล้วก็มีการโอนทรัพย์คือที่ดินเนี่ยให้กับลูกนะครับต่อมานะครับลูกเนี่ยมีการประพฤติในละคนเนี่ยนะครับแม่ก็เลยต้องการที่จะนะครับถอนคืนการให้เพราะเหตุในละคนนะครับกรณีเช่นนี้นะครับแม่ก็ไม่สามารถที่จะถอนคืนการให้เพราะเหตุในละคนได้นะครับเพราะถือว่าเป็นการให้โดยให้ในสิ่งที่มีค่าพาติดพันครับกรณีที่สามนะครับเป็นการให้โดยหน้าที่ทำสัญญานะครับการให้โดยหน้าที่ทำสัญญานะครับเป็นเรื่องของกรณีที่กฎหมายนะครับเขากำหนดไว้นะครับให้นะครับทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติต่อกันนะครับอย่างเช่นนะครับพ่อแม่นะครับมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูลูกนะครับลูกก็มีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูแม่เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นนะครับในขณะที่เป็นผู้เยาว์เนี่ยนะครับพ่อแม่เนี่ยได้มีการเลี้ยงดูลูกนะครับอาจจะมีการให้เงินให้เสื้อผ้าอาหารนะครับให้บ้านที่อยู่เนี่ยกรณีนี้ต่อมาเนี่ยนะลูกเนี่ยมีการมาพึ่งในละคนนะครับกรณีนี้นะครับก็พ่อแม่ก็ไม่สามารถที่จะถอยคืนกันให้เพราะเหตุที่ลูกพึ่งในละคนได้นะครับเพราะถือว่าเป็นการนะครับกระบวนการให้โดยหน้าที่ทำสัญญานะครับประการที่สี่เป็นเรื่องของให้ในการสมรสนะครับการให้ในการสมรสนะครับก็คือนะครับคือการสมรสเนี่ยเป็นเรื่องของการที่บุคคลนะครับมาสมรสกันแล้วก็ประสงค์ที่จะสร้างครอบครัวกันนะครับทั้งนั้นสิ่งที่ให้ในการสมรสนะครับอาจจะเป็นของขวัญนะฮะหรือว่านะครับเป็นทรัพย์นะที่ให้เพื่อที่จะให้คู่สมรสนะครับไปใช้ชีวิตในการมีชีวิตคู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับทรัพย์ต่างๆนะครับที่พ่อแม่เนี่ยได้โอนนะครับให้ลูกนะครับให้กับลูกเนื่องในการสมรสนะครับอย่างนี้นะครับต่อมาเนี่ยลูกเนี่ยมีการประพฤติในคนนะครับแบบนี้นะฮะพ่อแม่ก็ไม่สามารถที่จะถอนคืนกันให้เพราะเหตุที่ในละคนได้นะครับนอกจากนี้นะครับภายหลังนะครับที่นะครับผู้รับมีการประพฤติในละคนแล้วนะครับนะครับถ้าภายหลังต่อมานะครับผู้ให้นะครับได้มีการให้อภัยแก่ผู้รับนะครับซึ่งการให้อภัยนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการให้อภัยนะครับซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรก็ดีหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเช่นขอการให้อภัยนะครับด้วยวาจานะครับกรณีเช่นนี้นะครับเมื่อมีการให้อภัยนะครับผู้ให้นะครับก็ไม่สามารถที่จะถอนคืนกันให้เพราะเหตุที่ผู้รับมีการประพฤติในละคนได้นะครับระยะเวลานะครับเกี่ยวกับการถอนคืนการให้เพราะเหตุที่นะครับผู้รับมีการประพฤติในละคนนั้นนะครับนะครับถ้าระยะเวลานะครับได้ล่วงพ้นไปแล้วนะครับ6เดือนนะครับนับแต่วันที่นะครับผู้ให้นะครับได้มีการทราบถึงเหตุที่นะครับผู้รับมีการประพฤติในละคนนะครับถ้าระยะเวลาได้ล่วงพ้นไปแล้ว6เดือนนะครับในชิ้นนี้นะครับก็ไม่สามารถที่จะถอนคืนการให้เพราะเหตุที่ผู้รับมีการประพฤติในละคนได้นะครับและประการสุดท้ายนะครับเมื่อระยะเวลานะครับได้ล่วงพ้นไปแล้ว10ปีนะครับภายหลังนะฮะเหตุการณ์นะครับที่มีการเกิดเหตุการณ์ประพฤติในละคนเกิดขึ้นนะครับเมื่อพ้นไปแล้ว10ปีนะครับก็ไม่สามารถที่จะฟ้องนะครับถอนคืนการให้เพราะเหตุที่ผู้รับมีการประพฤติในละคนได้นะครับหากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือหากท่านต้องการได้รับคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายนะครับท่านสามารถโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลขนะครับ1571157ใช้ด่วนอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษากับปัญหาข้อกฎหมายแก่ท่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีเจ้าหนี้เนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาในชั้นพนักงานสอบสวนหรือตกเป็นจำเลยในชั้นศาลเนี่ยจำนวนมากสืบเนื่องมาจากอะไรครับสืบเนื่องมาจากว่าตัวเจ้าหนี้เนี่ยแทนที่เขาจะไปลูกหนี้ไม่จ่ายเงินใช่ไหมครับพอลูกหนี้ไม่จ่ายเงินแทนที่เขาจะไปใช้สิทธิ์ทางศาลหรือไปส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้ปฏิบัติตามสัญญาเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำอย่างนั้นครับด้วยเทคโนโลยีอีกนั่นแหละครับด้วยสื่อสังคมออนไลน์มันกว้างนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Instagram เจ้าหนี้ใช้วิธีทวงหนี้ด้วยวิธีการโพสต์ข้อความการทำในลักษณะของการโพสต์ทวงหนี้หรือโพสต์ประจานลูกหนี้นะครับความผิดทางอาญาเข้ามาเกี่ยวแน่นอนนะครับความผิดทางอาญาที่อาจจะเข้าข่ายเป็นความผิดนะครับอันที่1ก็คือหมิ่นประมาทนะครับหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา326นะครับวางหลักไว้ว่าบุคคลใดนะใส่ความบุคคลอื่นต่อบุคคลที่3ให้บุคคลที่3เนี่ยดูถูกเกียรติชังผู้นั้นอย่างเงี้ยจะเข้าข่ายหมิ่นประมาทยิ่งกว่านั้นนะครับถ้าข้อความที่ใส่ความเนี่ยซึ่งบุคคลที่3เนี่ยเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยอาจจะโดนข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาได้ทีนี้บางคนถามว่าถ้าประจานนะครับถ้าลักษณะของการเจ้าหนี้โพสต์ประจานผมบอกเลยว่าเข้าข่ายแน่แต่บางคนเกิดคำถามว่าแล้วถ้าแค่โพสต์ทวงหนี้ล่ะไม่ได้ตั้งใจประจานนะครับแต่ก็จะเข้าข่ายเป็นความผิดไหมนะครับเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกานะครับแม้เจ้าหนี้เนี่ยจะโพสต์ในลักษณะของไม่ใช่การประจานนะครับแต่เป็นลักษณะของการทวงหนี้นะครับก็เคยมีการตัดสินมาแล้วว่าเป็นความผิดทางอาญานะครับเนื่องจากศาลวางหลักไว้ว่านะครับการที่เจ้าหนี้เนี่ยจะทวงหนี้นะครับก็สามารถที่จะหนึ่งมีหนังสือบอกกล่าวทวงถามหรือใช้วิธีการฟ้องศาลได้นะครับเขาไม่ได้ให้สิทธิ์ในการที่จะมาโพสต์ทวงหนี้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้บุคคลอื่นทั่วไปเนี่ยทราบว่าบุคคลนี้เป็นหนี้คุณแล้วไม่จ่ายนะครับอันนี้คือความผิดอันแรกก็คือหมิ่นประมาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตั้งสาธารณะยิ่งการโพสต์แล้วตั้งเป็นสาธารณะเนี่ยอาจจะเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาดังนั้นเนี่ยการโพสต์ทวงหนี้หรือการโพสต์ประจานลูกหนี้เนี่ยเสี่ยงที่จะถูกดำเนินคดีอาญานะครับถ้าเบอร์หน้าหรือใช้อักษรย่อล่ะผิดไหมประเด็นคืออย่างนี้ครับความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับความผิดฐานหมิ่นประมาทจะผิดก็ต่อเมื่อบุคคลที่3รู้ว่าข้อความนั้นหมายถึงใครดังนั้นเนี่ยแม้จะเบอร์หน้าหรือใช้อักษรย่อแต่ถ้าบุคคลที่3หรือประชาชนเนี่ยอ่านข้อความแล้วหรือเห็นข้อความนั้นแล้วประกอบกับรูปภาพแล้วเข้าใจได้ว่าเป็นบุคคลใดที่พูดถึงเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายเป็นความผิดได้นะครับ

0: การรอคอยอย่างไร้ร่องรอยคือความทุกข์ใจแต่ทางกฎหมายเมื่อถึงเวลาต้องร้องขอต่อศาลให้เป็นคนสาบสูญเพื่อจัดการทรัพย์สินวันนี้มาไขให้กระจ่างกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ก็ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา15นะครับได้กำหนดหลักเกณฑ์ของคำว่าสภาพบุคคลไว้นะครับว่าสภาพบุคคลนะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นทารกนะครับแล้วก็สิ้นสุดลงเมื่อตายนะครับซึ่งคำว่าตายนะครับถ้าจะพิจารณากันในความเป็นจริงทั่วไปเนี่ยก็หมายมีความหมายว่าบุคคลนั้นถึงแก่ความตายในทางการแพทย์นะครับซึ่งอาจจะเป็นกรณีที่เจ็บป่วยนะครับหรือว่าได้รับอุบัติเหตุหรือว่าอาจจะเป็นการฆาตกรรมก็ได้นะครับซึ่งหลังจากที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยทางแพทย์นะครับผู้ทำการรักษานะครับก็จะมีการรับรองการเสียชีวิตนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการออกเป็นเอกสารราชการนะครับของหน่วยงานทางปกครองเกี่ยวกับการออกใบมรณบัตรนะครับแต่ยังมีอีกกรณีนึงนะครับซึ่งมีบุคคลอาจจะเป็นบุคคลในครอบครัวนะครับที่ได้หายไปจากภูมิลำเนานะครับไปเสียจากภูมิลำเนาโดยที่ไม่สามารถทราบได้ว่าไปอยู่ที่ไหนนะครับไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงนะครับในกรณีนี้นะครับกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ในมาตรา61นะครับว่ากรณีที่บุคคลใดนะครับได้ไปเสียจากภูมิลำเนานะครับเป็นระยะเวลา5ปีนะครับโดยที่ไม่ทราบว่าเป็นตายร้ายดียังไงไม่สามารถติดต่อได้นะครับในกรณีนี้นะครับกฎหมายก็เปิดช่องว่าผู้มีส่วนได้เสียนะครับหรือพนักงานอัยการเนี่ยจะยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นคนสาบสูญได้นะครับซึ่งระยะเวลา5ปีในกรณีนี้นะครับมีข้อยกเว้นนะครับว่าจะลดลงมาเป็นระยะเวลาเหลือแค่2ปีนะครับหากว่าเกิดเหตุเกี่ยวกับมีภาวะสงครามนะครับแล้วก็มีการสูญหายไประหว่างที่เป็นภาวะสงครามนะครับหรือนับแต่กรณีที่ยานพาหนะที่บุคคลดังกล่าวเดินทางไปนะครับเกิดมีอุบัติเหตุนะครับอับปางเรือล่มเครื่องบินตกหรือว่าสูญหายอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็บุคคลดังกล่าวเนี่ยได้อาศัยเดินทางอยู่กับยานพาหนะนั้นนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติก็ได้นะครับหรือว่าเหตุอื่นๆที่ทำให้บุคคลดังกล่าวเนี่ยสูญหายไปนะครับก็สามารถจะย่นระยะเวลาจาก5ปีลงมาเป็นระยะเวลา2ปีนะครับผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการนะครับก็มีอำนาจที่จะยื่นคำร้องต่อศาลขอให้บุคคลดังกล่าวเป็นคนสาบสูญเพื่อที่จะได้ใช้สิทธิ์ในการจัดการทรัพย์สินของบุคคลสาบสูญต่อไปครับ

0: เพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
1: ้สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
7: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตะเอง
8: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
7: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
9: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
10: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
9: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
10: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
9: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
10: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
9: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
6: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเพื่ออนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน
7: ์เบอร์เกอร์อะไรอ่ะน่ากินจังแบ่งมากดิ
11: เบอร์เกอร์แพลนเบส
7: ฮะแพลนเบสคืออะไร
11: แพลนเบสก็เหมือนเนื้อสัตว์แต่ทำจากพืช เป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเลยนะ
9: สวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคตกันนะครับ
10: สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะมันกำลังเป็นกระแสเลยนะคะสำหรับฟิวเจอร์ฟู้ดเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่กินได้สะดวกรวดเร็วมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยค่ะที่เรารู้จักกันนะคะก็จะเป็นพวกแพนเบสอาหารโปรตีนจากพืชกลุ่มโปรตีนจากแมลงเนื้อสัตว์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์หรือกลุ่มออร์แกนิกฟู้ดอย่างผักปลอดสารพิษเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาตินมพาสเจอไรส์ออร์แกนิกค่ะ
9: คุณหมอครับเห็นว่าทางอย.ได้จะทำ positive list เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพของไทยด้วยอย่างนั้นแหละครับ
10: ใช่แล้วค่ะ positive list นะคะหรือบัญชีรายการคำกล่าวอ้างทางสุขภาพของสารสำคัญที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์จากอย.แล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อความในบัญชีไปใช้บนฉลากได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดค่ะ
9: ยอดเยี่ยมมากๆเลยละครับฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์และแล้วก็หมดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
6: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโบดแบงค์ขอบโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบด
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้ทั้งแผนเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉินและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้ง50เขต
8: นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความพร้อมของกรุงเทพมหานครในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นว่านายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตเตรียมพร้อมมาตรการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ซึ่งวันนี้สำนักงานเขตจะมีการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ที่จะส่งมอบให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครมีถึง 6,628 หน่วยเลือกตั้งกระจายอยู่ในพื้นที่50เขตควบคู่กับเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนที่ตกช่วงวันเลือกตั้งด้วยการจัดทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่มีความเสี่ยงปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงชี้แจงกรณีถูกพาดพิงประเด็นการทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันจังหวัดมีหน้าที่เพียงสนับสนุนการจัดสนามสอบพร้อมให้ความร่วมมือตรวจสอบเต็มที
9: ่นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงชี้แจงกรณีที่จังหวัดพัทลุงถูกพาดพิงจากกระแสข่าวเรื่องการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568โดยยืนยันว่าจังหวัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดสอบหรือการตัดสินผลสอบแต่มีหน้าที่ในการประสานงานการจัดเตรียมสถานที่สอบการดูแลการจราจรความปลอดภัยและความเรียบร้อยในการสอบโดยไม่มีอำนาจในการออกข้อสอบจัดพิมพ์หรือจัดเก็บรักษาข้อสอบตรวจข้อสอบประมวลผลคะแนนหรือจัดทำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทั้งนี้จังหวัดพัทลุงมีหน้าที่ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามรายชื่อที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งมาเท่านั้นไม่สามารถกำหนดหรือแก้ไขผลสอบได้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงยืนยันว่า จังหวัดพัทลุงพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการตรวจสอบหากมีการร้องขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและผู้เข้าสอบทุกคนนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงแต่งกายเลียนแบบทหารลอบวางเพลิงรถบรรทุกในพื้นที่บันนังสตามุ่งสร้างสถานการณ์กระทบความปลอดภัยและเศรษฐกิจในพื้นที่
10: เกิดเหตุคนร้ายลอบวางเพลิงรถบรรทุก10ล้อของบริษัทเบตงสัญญาใจบริเวณหัวสะพานโค้งมัสยิดบ้านคลองน้ำขุ่นตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ในเบื้องต้นทราบว่าขณะผู้ขับขี่รถบรรทุกคือนายมนตรีแซ่ตั้งและภรรยาได้เดินทางมาถึงพื้นที่บริเวณดังกล่าวได้ถูกกลุ่มคนร้ายซึ่งคาดว่ามีประมาณ 7-8 คนแต่งกายเลียนแบบเจ้าหน้าที่ทหารพร้อมอาวุธปืนควบคุมตัวให้ลงจากรถก่อนที่ผู้ขับขี่และภรรยาจะอาศัยจังหวะเดินหลบหนีออกจากพื้นที่เพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่จากนั้นคนร้ายได้จุดไฟเผารถจนได้รับความเสียหายทั้งคันในเบื้องต้นไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บขณะที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายการก่อเหตุในครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางของประชาชนรวมถึงสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของภาคเอกชนระบบการขนส่งและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ยังคงบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนในการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติและปลอดภัยอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 9:30 นทาง FM 92.5 MHz
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับผมชัยยายิ้มวิไลนะครับทุกเช้าวันเสาร์นะครับก่อนอื่นก็ขอเรียนกับท่านผู้ฟังนะครับว่าการไปถวายพระศพพระองค์พาที่พระบรมมหาราชวังนะครับอย่างไรก็ตามก็ไปติดตามการทำงานของนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกุลนะครับก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือที่เรียกว่ากรอครั้งที่1เนี่ยนะครับก็เพื่อแก้ไขปัญหาสภาวะเศรษฐกิจผู้เข้าร่วมประชุมก็มีคุณเอกนิตินะครับซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณประกรณ์ฝ่ายกฎหมายคุณยศนันท์นะครับแล้วก็คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจแล้วก็คุณวราวุฒิแล้วก็ภาคเอกชนเข้าร่วมอย่างไรก็ตามถือว่าเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้สภาวะเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมีความมั่นคงแข็งแกร่งยั่งยืนแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับแล้วก็เสนอแนะให้มีการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับสภาวะการทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทให้ภาคเอกชนเนี่ยนะได้มีการเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาสภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยร่วมกันนะครับรับฟังแก้ไขปัญหาและก็หารือแนวทางร่วมกันซึ่งคณะกรรมการชุดนี้นะครับก็เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจซึ่งก็มีในอดีตเคยมีเนี่ยนะครับก็แทบจะทุกรัฐบาลก็มีการทำงานร่วมกันมาโดยตลอดนะครับอย่างไรก็ตามผมก็เคยอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยมีการประชุมแต่ละครั้งเนี่ยนะครับก็ประชุมกันเพียงครั้งเดียวครั้งสองครั้งแล้วก็หายไปก็ไม่ค่อยที่จะแอคทีฟนะครับหรือมีปฏิกิริยาสักเท่าไหร่ประชุมกันไปประชุมกันมาก็กลับมาสู่อีรูปแบบเดิมเนี่ยนะครับต่างคนต่างทำต่างคนต่างอยู่อย่างไรก็ตามก็ถือว่าเป็นการประชุมกำหนดนโยบายซึ่งคนที่ต้องทำในการที่จะเฝ้าติดตามการทำงานจริงๆก็มีบรรดารัฐมนตรีของแต่ละกระทรวงแล้วก็ปลัดกระทรวงนะครับแล้วก็อธิบดีของแต่ละกรมเนี่ยนะครับต้องขันน็อตกันอย่างจริงๆอย่างจังทั้งนี้เนี่ยนะครับการประชุมเนี่ยก็จะประชุมทุกเดือนหรือ6สัปดาห์ต่อครั้งเนี่ยนะครับมีการหารือเป็นในเชิงนโยบายแล้วก็หรือเป็นเรื่องที่มีการกันกรองสภาวะเศรษฐกิจทางด้านอุตสาหกรรมทางด้านการเกษตรด้านพลังงานด้านแรงงานด้านการค้าโดยใช้มติของที่ประชุมชุดนี้เนี่ยนะครับจะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับอย่างไรก็ตามมาติดตามในเรื่องผลการประชุมที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์สหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะครับก็ตกลงโรดแมปที่จะในเรื่องของลดความขัดแย้งในเรื่องของดีคอนฟลิกชันเซลนะครับความคืบหน้าการเจรจานิวเคลียร์และก็สันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านในวันแรกเนี่ยนะครับก็ปิดฉากลงเรียบร้อยแล้วซึ่งกาตาร์และปากีสถานเนี่ยในฐานะผู้ไกลเกลี่ยแล้วก็แถลงผลการประชุมว่าการเจรจาเนี่ยนะครับจากสหรัฐอเมริกาและอิหร่านเนี่ยนะครับตกลงที่จะจัดตั้งหน่วยลดความขัดแย้งใหม่สำหรับประเทศเลบานอนซึ่งเลบานอนเนี่ยในอดีตเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นนครปารีสของตะวันออกกลางซึ่งวันนี้เละเทะมากเลยเนี่ยนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประเด็นของประเทศเลบานอนเนี่ยนะครับสหรัฐอเมริกาและอิหร่านเนี่ยนะครับตกลงจัดตั้งดีคอนฟลิกชันเจลนะครับซึ่งแปลว่าหน่วยลดความขัดแย้งประกอบด้วยอิหร่านเลบานอนเพื่อที่จะรับประกันการปฏิบัติการยุติในเรื่องของการปฏิบัติการนะครับด้วยอิหร่านและเลบานอนเนี่ยเพื่อรับประกันการปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับดีคอนฟลิกชันเนี่ยหมายถึงหน่วยงานเฉพาะกิจหรือช่องทางการสื่อสารจัดตั้งเพื่อป้องกันหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดและป้องกันอุบัติเหตุจากการปะทะกันซึ่งการเจรจาในครั้งนี้เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงครั้งแรกภายใต้กรอบปฏิบัติความเข้าใจอิสลามบัตเนี่ยนะครับได้ข้อสรุปว่าที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยโดยมีตัวแทนทั้งอิหร่านทั้งอเมริกาฝ่ายไกลเกลี่ยเนี่ยมีที่กาตาร์แล้วก็มีปากีสถานนะครับประเด็นช่องแคบโฮมุสเนี่ยก็มี5ข้อนะครับ มีการลงนามอิหร่านจะดำเนินการในเรื่องของการจัดตั้งให้มีการตัดเส้นทางผ่านที่ปลอดภัยสำหรับเรื่องการพาณิชย์นะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา60วันเท่านั้นนะครับทางเทคนิคและก็ทางการด้านการทหารเรื่องการจับทางด้านคู่ในเรื่องของการกู้ระเบิดโดยอิหร่านเนี่ยนะครับถูกกำหนดในสหรัฐอเมริกาภายใน30วันซึ่งคณะกรรมการระดับสูงเนี่ยจะขับเคลื่อนโรดแมปซึ่งกรอบระยะเวลาเพียง60วันเท่านั้นเองระหว่างการประชุมเนี่ยคณะผู้แทนอิหร่านเนี่ยก็เดินออกจากกลางห้องประชุมทันทีเมื่อตอบโต้คำขู่ของโดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยขู่ตลอดขู่ทุกเรื่องอายุ80ปีแล้วก็ขู่ทุกเรื่องเนี่ยนะครับจะจริงจะเท็จก็ไม่ทราบว่าจะทำได้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรเนี่ยนะครับโดยจะโจมตีอิหร่านฐานที่ให้การสนับสนุนกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นะครับในเลบานอนก่อนจับเข้ามาเจรจาจนเสร็จสิ้นก็อย่างว่าเนี่ยนะครับการเจรจาทุกครั้งก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเจรจาไปเจรจามาแล้วก็ในที่สุดก็มาจับไม้จับมือกันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเนี่ยนะครับมาคุยกันถึงเรื่องผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์นี้เนี่ยนะครับเลือกตั้งถึงเวลาเพียง5 โมงเย็นเท่านั้นเองเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนตามตรงว่า อยากจะฝากท่านผู้ฟังว่าในวันอาทิตย์นี้เนี่ยนะครับต้องไปใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับผมไปใช้สิทธิ์ถึงจะเลือกใครเนี่ยนะครับขออุบไว้ก่อนเนี่ยนะครับบัตรสีเขียวเนี่ยเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบัตรสีชมพูเลือกสก.ก็คือสภากรุงเทพมหานครก็อยากจะฝากเนี่ยนะครับว่ามีสิทธิ์ใช้เลือกตั้งเนี่ยในวันอาทิตย์นี้เนี่ยนะครับถึงเวลาเพียง5 โมงเย็นเท่านั้นเองเนี่ยนะครับผมไปใช้สิทธิ์แน่นอนอยู่แล้วเนี่ยนะครับกลุ่มที่มีจำเป็นไม่พอไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปในพื้นที่ห่างไกลหรือเจ็บป่วยไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพเนี่ยนะครับหรือผู้สูงอายุแล้วก็ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เดินทางออกจากนอกราชการหรือออกนอกราชอาณาจักรหรือไปต่างประเทศนะครับมีถิ่นที่อยู่ไกลผู้มีสิทธิ์สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิ์ได้หากไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.จะถูกตัดสิทธิ์อะไรบ้างนะครับหากไม่ไปเลือกตั้งและไม่ไปแจ้งเหตุที่ไม่ใช่สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์เหล่านี้เนี่ยครั้งละ2 ปีและตั้งแต่วันที่เลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับสิทธิสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกหมดสิทธิ์เลยเนี่ยนะครับสิทธิในการรับสมัครเป็นสส.สมาชิกสภาท้องถิ่นสก.หรือผู้บริหารท้องถิ่นนะครับหรือผู้สมัครเป็นสว.สำหรับผู้ที่จะรับสมัครเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเท่าชื่อพอถอนอะไรต่ออะไรต่างๆมากมายเนี่ยนะครับวันนั้นเนี่ยระหว่างวันที่27เนี่ยห้ามขายสุราจำหน่ายแจกจ่ายหรือจัดเลี้ยงสุราในเขตเลือกตั้งในระหว่างเวลา 18:00 น.ของวันก่อนในวันเลือกตั้งนะครับจนถึงเวลา 18:00 น.ห้ามเด็ดขาดเลยนะครับผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6 เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000 บาทเนี่ยนะครับมาพูดถึงเรื่องการเมืองไทยกันบ้างเนี่ยนะครับก็การเมืองก็เป็นอย่างนี้นะครับใครเข้ามาสนามการเมืองเนี่ยก็ถูกตะลุมเละเทะไปหมดเลยก็โปรดมีการระมัดระวังให้มากสุดเท่าที่จะมากได้นะครับแล้วก็ขอเตือนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับในเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์นี้เนี่ยนะครับถึงเวลา5 โมงเย็นเนี่ยนะครับไปผมไปใช้สิทธิ์แน่นอนเพราะผมอยู่ในสน.เขตปทุมวันอย่าลืมนะครับเตือนพี่น้องประชาชนด้วยคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาด้วยเนี่ยนะครับข่าวสุดท้ายครับเรื่องสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยในขณะนี้เนี่ยมีการเตือนกันมาว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของประเทศไทยปีนี้เนี่ยอาจจะโตเพียง 1.8 หรือ 2% แต่ปี 70หรือปีหน้าเนี่ยอาจจะโตประมาณ 2.2 หรือ 2.5%

0: ใช่ครับชัยยายุวิไลวันเสาร์หน้าวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
1: ทันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 9:30 นทาง FM 92.5 MHz

รุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับทุกวันเสาร์บรรยากาศสบายๆแบบนี้เช่นเคยครับในรายการสไตล์ดีครับกับผมภูดิษฐ์สิริวุฒิเช่นเคยครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ครับจะพาท่านผู้ฟังนั้นไปฟังเพลงสากลครับทั้งเพลงแปลกๆใหม่ๆครับเพลงอินดี้ต่างๆที่ทุกท่านอาจจะไม่เคยฟังที่ไหนครับรวมไปถึงเพลงเก่าคลาสสิกยุคต่างๆครับก็สรรหามาให้ท่านผู้ฟังนั้นได้ฟังไปพร้อมกันในรายการนั่นเองครับเช่นเคยสไตล์ดีวันนี้ก็มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจครับแต่วันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ไปติดตามกันได้เลยครับในช่วงหน้ากับรายการสไตล์ดีครับ

กลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับที่ผมได้พูดเอาไว้จากช่วงที่แล้วครับว่าวันนี้เป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจแน่นอนครับซึ่งคอนเทนต์ในวันนี้ครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของการกินของท่านนั่นเองครับเช่นเคยครับซึ่งเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอาหารทางเลือกครับในรูปแบบของตามกรุ๊ปเลือดนั่นเองครับนี่ก็เป็นตัวช่วยสำคัญครับเพื่อสุขภาวะที่ดีนั่นเองว่าใครกรุ๊ปเลือดอะไรแล้วต้องกินอะไรอันนี้ก็ให้เวลาทุกท่านนั้นได้เตรียมตัวกันก่อนครับว่าทุกท่านนั้นกรุ๊ปเลือดอะไรครับบางคนนั้นลืมไปแล้วครับเคยตรวจเมื่อนานมาแล้วนี่จำไม่ได้ว่าตัวเองกรุ๊ปเลือดอะไรครับก็จริงๆแล้วจำไว้ก็ดีเหมือนกันครับว่าเวลาที่เราจะไปบริจาคเลือดครับหรือว่าเวลาที่เราต้องแจ้งผลหรืออะไรต่างๆก็ตามในบางทีอาจจะใช้ข้อมูลตรงนี้นั่นเองครับเป็นไปได้ก็ตรวจแล้วก็จำเก็บไว้ครับดีครับอ่ะทีนี้ครับหลายคนพอจะเดาออกไหมครับว่าถ้าสมมุติว่ากรุ๊ปเลือดของตัวเองนั้นเป็นกรุ๊ปเลือดอะไรแล้วเนี่ยเราจะต้องทานอาหารอะไรผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่ทราบครับแต่หลายคนก็อาจจะพอเดาได้จากอาหารที่ทุกท่านนั้นรู้สึกว่ามันเข้ากับตัวเองหรือว่าอาหารที่มันทานเข้าไปแล้วมันแพ้ครับซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วครับเราก็พูดถึงชาวกรุ๊ปเลือด A กับกรุ๊ปเลือด B ไปแล้วครับก็ไม่อยากให้กรุ๊ปเลือด O กับ AB นั้นน้อยใจครับสัปดาห์นี้ไปตามดูกันครับว่าชาวกรุ๊ปเลือด O กับชาวกรุ๊ปเลือด AB นั้นต้องทานอะไรกันบ้างในช่วงหน้ากับรายการสไตล์ดีครับ

กลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับจากที่ผมได้ทิ้งท้ายกันเอาไว้ครับว่าอาหารตามกรุ๊ปเลือดนั้นน่ะมันจะมีอะไรบ้างใช่ไหมครับเรื่องของสุขภาวะที่ดีนั้นครับก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมทางกายเป็นอย่างเดียวครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็ขึ้นอยู่กับการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกต้องด้วยครับซึ่งในบางครั้งน่ะเราก็อาจจะรับประทานอาหารที่ครบ5หมู่แล้วครับแต่ว่าทำไมเราก็ยังไม่ได้มีสุขภาวะที่ดีเท่าไหร่เลยครับจนบางครั้งเนี่ยเราก็ทำให้คิดไปว่าต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนใช่ไหมเพราะว่าสงสัยครับว่าเป็นเพราะพื้นดวงหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่แล้วนะนี่มันเพลงแล้วนะครับเอาแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเลือกรับประทานอาหารตามกรุ๊ปเลือดให้ถูกต้องเนี่ยครับก็มีส่วนช่วยให้เกิดสุขภาวะที่ดีได้ครับซึ่งวันนี้ก็จะพาทุกท่านไปรู้จักกับอาหารทางเลือกตามกรุ๊ปเลือดต่างๆครับที่จะช่วยให้ทุกคนนั้นมีสุขภาวะที่ดีนั่นเองครับพร้อมหรือยังครับทุกกรุ๊ปเลือดครับวันนี้ผมจะเอากรุ๊ปเลือดไหนมาก่อนดีแต่ก่อนอื่นครับเราจะไปดูกันก่อนเลยครับว่าการรับประทานอาหารตามกรุ๊ปเลือดนั้นคืออะไรครับซึ่งทางนักเทคนิคการแพทย์หญิงประจำงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติครับก็ได้อธิบายเอาไว้อย่างดีเลยครับว่าการรับประทานอาหารตามกรุ๊ปเลือดครับนี่ก็เป็นเทรนด์ใหม่ที่ได้รับความนิยมครับของทางดร.เพเรร เจดีอาดาโมครับนี่ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าซึ่งได้รับรางวัลแพทย์ธรรมชาติบำบัดยอดเยี่ยมจากทางอเมริกาครับปี1990ครับโดยเขาใช้เวลาในการศึกษาเรื่องนี้มันนานกว่า30ปีเลยนะท่านผู้ฟังจนได้ข้อสรุปเลยครับแล้วก็เขียนออกมาเป็นหนังสือครับในชื่อ Eat Right for Your Type ครับโดยเขาอธิบายครับว่าเลือดแต่ละกรุ๊ปนั้นมีสารเคมีในเลือดที่ต่างกันครับแต่ก็จะมีแอนติเจนครับเป็นตัวกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายครับซึ่งอาหารทุกชนิดล้วนมีโปรตีนซึ่งเป็นอนุมูลอิสระมีคุณสมบัติเหนียวจับเกาะติดเลือดเรียกว่าเลคตินครับถ้าการกินอาหารที่มีเลคตินไม่เหมาะสมกับเลือดเราครับเลคตินเหล่านั้นยังเข้าไปรบกวนการทำงานของระบบย่อยอาหารการสร้างอินซูลินการเผาผลาญอาหารไปจนถึงความสมดุลของฮอร์โมนด้วยครับซึ่งทางคุณสุวิมลครับสุธีโสพลต้นตำรับอาหารแนว Blood Type Cuisine ครับในชื่อของ The Third Floor ครับอาคารวีรสุถนนวิทยุที่เป็นผู้ที่ศึกษาครับแล้วก็ทดลองกินอาหารตามกรุ๊ปเลือดมานานแล้วกว่า3ปีก็ได้กล่าวครับว่ากินแบบนี้เนี่ยไม่ทรมานตัวเองจนเกินไปครับขณะที่กินอาหารแนวอื่นอาจจะทำให้รู้สึกเครียดครับเพราะว่าความอยากกินครับแต่วิธีนี้เนี่ยเพียงแต่เรากินของที่ห้ามให้มันน้อยลงครับแล้วก็ไปกินไอ้เจ้าของที่มีประโยชน์ให้มันมากขึ้นซึ่งผลพลอยได้ก็คือน้ำหนักลดโรคปวดตามข้อก็ค่อยๆที่จะหายไปครับโดยหลายคนที่นำเอาหลักการนี้ไปใช้ครับแล้วก็ลองทำกับข้าวรับประทานเองก็ชมครับว่าเขาน้ำหนักลดลงครับก็ไปรับประทานอาหารนอกบ้านก็ไม่ลำบากเพราะว่าเราสามารถเอาหลักการกินตามกรุ๊ปเลือดไปปรับใช้ได้ง่ายๆนั่นเองครับซึ่งก็สามารถแบ่งไปตามกรุ๊ปเลือดต่างๆครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยครับว่ากรุ๊ปเลือดแบบเรียงเลยเนาะเป็นแบบ A กับ B แล้วก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่า A กับ B นี่ต้องทานอะไรกันบ้างครับในช่วงสุดท้ายกับรายการ Study ครับ

ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายในรายการแล้วครับท่านผู้ฟังครับจากที่รอคอยกันมาครับชาวกรุ๊ปเลือด O กับกรุ๊ปเลือด AB ครับยังไงดีชาวกรุ๊ปเลือด O ครับก็ควรที่จะรับประทานอาหารที่เป็นอาหารแบบย่อยง่ายครับแล้วก็ร่างกายนั้นต้องการโปรตีนสูงนั่นเองครับซึ่งสำหรับคนที่เป็นเลือดกรุ๊ป O ครับก็จะมีกระเพาะอาหารที่มีความเป็นกรดสูงเลยทีเดียวครับทำให้สามารถย่อยอาหารได้ดีกว่าคนกรุ๊ปเลือดอื่นๆครับแต่ในทางกลับกันครับกรุ๊ป O เนี่ยจะมีระบบเผาผลาญที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับแล้วก็มีระบบฮอร์โมนไทรอยด์ที่ไม่คงที่ครับทำให้อ้วนง่ายแล้วก็เลือดแข็งตัวช้านั่นเองครับโดยคนที่เป็นเลือดกรุ๊ปโอครับสามารถเลือกทานเนื้อได้ตามใจชอบเลยครับรวมไปถึงเจ้าอาหารทะเลครับเพียงแต่ว่าต้องระวังเรื่องปัญหาไขมันแล้วก็คอเลสเตอรอลสักหน่อยครับแล้วก็ควรเลี่ยงอาหารประเภทแป้งให้ได้มากที่สุดครับแล้วควรต้องเน้นผักที่มีวิตามินเคครับอย่างเจ้าบรอกโคลีผักโขมครับก็จะช่วยให้เลือดแข็งตัวได้ดีแล้วก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการรับประทานมะเขือยาวและก็มันฝรั่งครับซึ่งจะทำให้ปวดคอนั่นเองครับควรหลีกเลี่ยงผลไม้ที่มีกรดสูงด้วยครับอย่างเจ้าแคนตาลูปมะพร้าวส้มและก็สตรอเบอรี่ครับและควรที่จะงดชากาแฟครับเพราะจะเป็นการเพิ่มกรดในกระเพาะได้นั่นเองครับหมอเสียใจด้วยนะครับชาวกรุ๊ปโอที่ชอบทานกาแฟนะฮะต่อกันเลยครับกับสุดท้ายแล้วครับนี่อดใจรอกันเลยชาวเลือดกรุ๊ป AB ครับนี่ก็เป็นแนวแบบมังสวิรัตินิดๆครับคาร์โบไฮเดรตหน่อยๆแต่ก็อร่อยไม่แพ้ใครท่านผู้ฟังซึ่งคนที่เป็นเลือดกรุ๊ป AB ครับเป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างกรุ๊ปเลือด A และก็กรุ๊ปเลือด B ครับดังนั้นคนที่เลือดกรุ๊ป AB จะเป็นส่วนผสมของการรับประทานมังสวิรัตินิดๆกับคาร์โบไฮเดรตหน่อยๆครับจุดอ่อนสำคัญของคนเลือดกรุ๊ป AB ครับจึงเป็นเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอกับกรดในกระเพาะต่ำครับโดยอาหารสำหรับคนกรุ๊ป AB ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและก็เต้าหู้ครับไม่ควรทานอาหารที่ย่อยยากอย่างพวกปลาเนื้อขาวและก็แซลมอนรมควันครับเน้นอาหารไขมันต่ำจำพวกเนยนมไข่และก็โยเกิร์ตไขมันต่ำครับควรงดเว้นการรับประทานถั่วแดงงาเมล็ดฟักทองเมล็ดทานตะวันข้าวโพดก็งดครับแล้วก็พวกนี้นะครับจะชะลอการทำงานของอินซูลินนั่นเองครับทำให้น้ำตาลในเลือดนั้นลดลงแบบเฉียบพลันแล้วก็ควรทานผักสดเยอะๆนะท่านผู้ฟังที่เป็นชาวกรุ๊ป AB ครับทานผักสดเยอะๆช่วยป้องกันมะเร็งและก็โรคหัวใจครับและไม่ควรกินกล้วยมะม่วงฝรั่งส้มครับเพราะว่าเขาย่อยยากนั่นเองครับนี่ก็เป็นบรรดาสาระต่างๆครับที่โอ้โหเรียกได้ว่าชาวกรุ๊ปเลือดทุกกรุ๊ปเลือดก็เอาไปปรับใช้กันดูครับว่ามันอะไรที่เขาบอกให้เรางดก็บางทีอาจจะไม่ถึงกับต้องงดก็ได้ถ้าดูท่านนั้นชอบจริงๆครับก็เอาเป็นว่าลดปริมาณลงนั่นเองครับก็ทานน้อยๆลงครับอะไรที่ควรจะทานก็ทานให้เยอะขึ้นครับก็บาลานซ์ครับหาจุดบาลานซ์พอยต์ของตัวเองให้เจอครับทานอย่างมีความสุขครับเพราะว่าชีวิตเราเกิดมาครั้งหนึ่งครับก็ทานอะไรที่เราชอบก็ทานไปเถอะครับแต่ว่าสุขภาพของเราเนี่ยก็ต้องมาก่อนเสมอครับจะได้อยู่ทำในสิ่งที่เราชอบไปนานๆมากกว่ากินของที่เราชอบแล้วไปอย่างไวนะฮะโอเคเป็นห่วงท่านผู้ฟังทุกคนครับก็อยากให้ทุกท่านนั้นร่างกายแข็งแรงครับสำหรับวันนี้ผมภูติศิริวุฒิก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งคุมเข้มความปลอดภัยเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งคุมเข้มความปลอดภัยเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาวันพรุ่งนี้กำชับเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดพร้อมเปิดสายด่วนรับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
8: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ได้มีการมอบหมายให้พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมกำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกนายให้วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้การเลือกตั้งไปด้วยความเรียบร้อยนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการลักลอบจำหน่ายสุราในช่วงเวลาห้ามขายหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ดึงผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเข้าร่วมตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อเสริมประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการพิจารณาโครงการขอใช้เงินกู้ในกลุ่ม2นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าที่ประชุมได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการเพื่อทำหน้าที่ช่วยพิจารณาและกลั่นกรองโครงการกลุ่มที่2ในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่คณะกรรมการชุดใหญ่โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและส่วนท้องถิ่นซึ่งมีรายละเอียดเชิงลึกค่อนข้างมากจึงดึงผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาร่วมงานในสัดส่วนที่สูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจตั้งแต่เริ่มต้นจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่ง ่งใสสำหรับความคืบหน้าของโครงการที่จะขอใช้เงินกู้ในรอบที่2สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ในฐานะฝ่ายเลขานุการเริ่มได้รับข้อเสนอโครงการจากหน่วยต่างๆแล้วจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ต้องเร่งจัดการประชุมเพื่อวางกรอบเกณฑ์การพิจารณาให้พร้อมรองรับต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดทุกช่องทางรับแจ้งเบาะแสการทุจริตสอบท้องถิ่นพร้อมย้ำตรวจสอบโปร่งใสและเป็นธรรม
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขานรับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยภายหลังนายอันสิทธิ์สัมพันธราชปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสร้างความโปร่งใสความเป็นธรรมและรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการในการนี้จังหวัดนราธิวาสได้เปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาสศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเว็บไซต์ดำรงธรรม .moi.go.th ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงหากพบการกระทำผิดจะตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อร่วมกันสร้างระบบราชการที่สุจริตโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการใต้สันติสุข 11:07 น.รายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยน 12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน 13:00 น.รายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ 14:07 น.รายการลูกทุ่งวันหยุด 15:07 น.รายการเรื่องเล่าจากศาล 16:07 น.รายการบอกเล่า90กับกปท. 17:07 น.รายการรู้ไทยรักไทย18:00 น.เคารพธงชาติต่อด้วยรายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์19:00 น.ถ่ายทอดข่าว19:30 น.รายการแวดวงกีฬา20:00 น.ถ่ายทอดข่าว20:30 น.รายการอ่านเล่าเอาเรื่อง21:07 น.รายการถนนดนตรี22:07 น.รายการพลังใจพลังสังคม23:07 น.รายการถนนดนตรีไปจนถึง24:00 น.ปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการใต้สันติสุขค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
4: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
3: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
4: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
3: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
4: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
7: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
6: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
8: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับ
10: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุห
11: วัดดีหวัดดีบายดีไ
12: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเดินหน้าสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียควบคู่ปราบยาเสพติดเพื่อตัดวงจรสนับสนุนผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงคอกโหวตแบงคอกโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงคอกโหวตแบงคอกโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์ Vote
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเดินหน้าสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียควบคู่ปราบยาเสพติดเพื่อตัดวงจรสนับสนุนผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จากข้อมูลด้านความมั่นคงพบว่าเงินจากการค้ายาเสพติดถูกนำไปสนับสนุนการก่อเหตุรุนแรง
8: พลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียว่ารัฐบาลมีนโยบายเดินหน้าก่อสร้างรั้วเพิ่มเติมเพื่อยกระดับการรักษาความมั่นคงชายแดนโดยในปีงบประมาณ2569จะดำเนินการในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสระยะทางประมาณ12กิโลเมตรและในปี2570มีแผนขยายการก่อสร้างในพื้นที่อำเภอตากใบสุไหงโกลกและแว้งครอบคลุมชายแดนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและยะลาสำหรับพื้นที่ริมแม่น้ำโกลกบ้านเกาะสะท้อนอำเภอตากใบซึ่งผู้ก่อเหตุใช้เป็นเส้นทางหลบหนีในคดีล่าสุดขณะนี้ได้ติดตั้งลวดหนามหีบเพลงเป็นมาตรการชั่วคราวเนื่องจากยังไม่มีงบประมาณก่อสร้างรั้วถาวรเนื่องจากข้อมูลด้านความมั่นคงพบว่าเงินจากการค้ายาเสพติดถูกนำไปสนับสนุนการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่กลุ่ม BRN ดังนั้นการบูรณาการปราบปรามยาเสพติดจึงไม่เพียงช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่ยังเป็นการตัดวงจรการสนับสนุนของผู้ก่อเหตุความไม่สงบประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยวัดห้วยมงคลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อนำรายได้สนับสนุนมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีและสถานีอนามัยพระราชทาน92แห่งทั่วประเทศ
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยที่ลานหลวงพ่อทวดวัดห้วยมงคลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมพิธีโดยการจัดสร้างเหรียญดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการพัฒนามูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีหรือสอนอและสถานีอนามัยพระราชทานรวม92แห่งทั่วประเทศ ตลอดจนสนับสนุนงานของมูลนิธิส่วนกลางพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมูลนิธิสอนอเป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนและพัฒนาสอนอ92แห่งทั่วประเทศให้เป็นสถานีอนามัยต้นแบบทั้งในด้านอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และคุณภาพการบริการให้เป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลประชาชนสามารถจองเช่าบูชาได้ที่สอนอทุกแห่งทั่วประเทศหรือที่มูลนิธิสอนอชั้น2กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีหรือโทรศัพท์หมายเลข02-193-7099หรือสั่งจองทางระบบออนไลน์Next Gen E-commerce ผ่าน QR code ในโบรชัวร์เงินจากการเช่าบูชาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้1เท่าธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสธรประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกยืนยันตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,203 รายกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,203 รายในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต321รายและมีผู้ป่วยประมาณ148คนได้รับการรักษาจนหายดีแล้วส่วนผู้ป่วยอีก419คนยังอยู่ระหว่างการกักตัวนายแพทย์ทีโดสอัดฮานอมกิเบรยัสุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกระบุว่ากระบวนการติดตามผู้สัมผัสโรคในดีอาร์คองโกสามารถเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามการรับมือการระบาดในครั้งนี้ยังคงเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากหลายพื้นที่เผชิญภาวะสงครามและความไม่มั่นคงรวมถึงความไม่ไว้วางใจของประชาชนน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: ความดันโลหิตสูงฆาตกรเงียบที่กำลังจะฆ่าชีวิตคุณท่านเริ่มต้นอย่างไรในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

0: เดี๋ยวไปไหนอ่ะพ่อหนุ่ม
1: แฮ่ๆกำลังจะไปซื้อน้ำเต้าหู้ร้านอยู่ตรงนี้นี่เองครับ
0: ฮะแล้วย้อนสอนมาทางนี้ยังไม่พอไม่ใส่หมวกกันน็อกอีกผิดกฎจราจรหลายข้อเลยมานี่มานี่มานี่หยุดเดี๋ยวนี้แล้วขับรถตามทางเอ้าแล้ววันนี้ไปเอาหมวกกันน็อกไปใส่ด้วยอย่าให้มีครั้งที่สองนะ
1: ขอโทษครับทราบแล้วครับพี่สาว
0: มารยาทของผู้ใช้รถใช้ถนนคือการเคารพกฎจราจรและแสดงน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: แม่แม่แม่ไปกินน้ำชาแค่หน้าปากซอยอ่ะหมวกกันน็อกไม่ต้องใส่ก็ได้แค่ตรงนี้เอง
3: ไม่ได้นะไม่ได้ลูกไกลไกลแค่ไหนก็ต้องใส่หมวกกันน็อกนะเพราะว่าหมวกกันน็อกมีไวรักษาสมองและก็หน้าสวยๆของเราจ้าขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะไกลหรือไกลต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
2: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
4: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
0: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์ขอสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆและลูกแต่งงานและล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นหลอดว่านหลอดมันหลอดเค็มแน่นกินพักกินปลาออกกำลังกายหายหายเดินให้เหื่อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากสวทถุงส่ง FM 97 MHz
0: เปลี่ยนได้แล้วกับพฤติกรรมแบบนี้มาพบกันในรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนมาไขข้อข้องใจทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นจนถึง 12:00 นดำเนินรายการโดยดีเจมะตูมพสุรัตน์

0: สุขภาพทราบแล้วเปลี่ยน
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนค่ะรายการที่จะบอกคุณผู้ฟังเรื่องของสุขภาพต่างๆรวมไปถึงเรื่องของโรคภัยต่างๆด้วยนะคะเช่นเดิมค่ะวันนี้พบกับดีเจมะตูมภาสุรัตน์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะรู้สึกว่าหายกันไปนานมากจากรายการนี้นะคะเนื่องจากว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยดีเจมะตูมมีภารกิจที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีช่วงที่ไปอบรมที่กรุงเทพด้วยค่ะก็เลยไม่ได้มาเจอคุณผู้ฟังเลยนะวันนี้ก็ได้กลับมาเจอคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ฟังนะซึ่งก็หยิบยกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะก็นำมาฝากทุกท่านกันเรื่องราวเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการเตือนโรคมือเท้าปากค่ะโดยเฉพาะในเด็กเล็กนะคะก็จะมีการเช็คอาการเสี่ยงสัญญาณอันตรายก่อนสายนะคะกับอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องนี้น่าตกใจมากเลยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามข่าวในโซเชียลเนี่ยจะเห็นนะคะว่าคือมีเด็กเล็กๆเนี่ยให้คือเขากินเลือดนะก้อนเลือดอ่ะเนาะที่แบบว่าสดๆยังไม่ได้ผ่านการต้มหรืออะไรเลยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งตอนนี้หมอเด็กก็เตือนนะเลือดไก่สดอันตรายเสี่ยงอาหารเป็นพิษติดเชื้อรุนแรงแนะนำให้ปรุงสุกเพื่อความปลอดภัยค่ะก็จะเป็น2เรื่องราวที่วันนี้จะนำมาฝากทุกท่านกันนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวให้ทุกท่านได้ฟังเพลงกันอีก

0: สุขภาพทราบแล้วเปลี่ยน
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงของรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูเรื่องราวเรื่องแรกเพราะว่าเปิดเทอมกันมาสักพักแล้วนะคะก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของมือเท้าปากโดยเฉพาะในเด็กเล็กค่ะเพราะว่าเปิดเทอมต้องระวังกระทรวงสาธารณสุขเตือนโรคมือเท้าปากในเด็กเล็กเช็คอาการเสี่ยงสัญญาณอันตรายก่อนสายค่ะโดยกระทรวงสาธารณสุขค่ะเตือนเด็กเล็กระวังโรคนะคะมือเท้าปากซึ่งมักจะระบาดในช่วงเปิดเทอมเช็คสัญญาณอันตรายพร้อมย้ำต้องล้างมือด้วยสบู่แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเนี่ยคืออาจจะช่วยไม่ได้เต็มที่นะคะฉะนั้นแล้วล้างมือด้วยสบู่จะดีที่สุดนะคะผ่านทาง Facebook ของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะโพสต์ข้อความระบุนะคะกรมควบคุมโรคค่ะเตือนภัยโรคมือเท้าปากโรคติดต่อที่ระบาดหนักในช่วงของการเปิดเทอมนะคะพ่อแม่และคุณครูต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะโดยอาการหลักของมือเท้าปากนั่นก็คือมีไข้เจ็บคอมีแผลในปากมีตุ่มน้ำใสขึ้นตามมือหรือว่าเท้านะคะซึ่งถ้าเกิดว่าลูกหลานของใครค่ะเริ่มมีอาการเหล่านี้เนี่ยก็ให้เอ๊ะไว้ได้เลยว่าอาจจะเป็นโรคมือเท้าปากนะคะอย่างที่บอกเนาะลักษณะของโรคเนี่ยส่วนใหญ่จะพบในเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า5ปีจากเชื้อไวรัสหลายชนิดเลยนะคะติดโรคเนี่ยผ่านการสัมผัสเชื้อโดยน้ำลายน้ำมูกสารคัดหลั่งสิ่งของแล้วก็อาหารที่ปนเชื้อนะคะอย่างที่บอกว่ามีไข้มีผื่นแดงตุ่มใสตามมือเท้ามีแผลในปากบางคนอาจจะมีอาการปวดศีรษะแล้วก็รู้สึกเบื่ออาหารด้วยอันนี้ก็มีเหมือนกันนะคะบางคนก็อาจจะมีเด็กๆอาจจะเริ่มแบบกินข้าวได้น้อยลงนะคะมีแผลในปากคล้ายกับร้อนในมีตุ่มน้ำใสบริเวณฝ่ามือและก็ฝ่าเท้านะคะอาการจะหนักช่วง 2-3 วันแรกค่ะแล้วก็จะทุเลาแล้วก็หายได้1สัปดาห์ค่ะแต่ว่าเด็กๆบางรายเนี่ยอาจจะมีอาการรุนแรงนะคะอาจจะมีเรื่องของอาการแทรกซ้อนได้อันนี้ต้องเฝ้าระวังเลยนะคะซึ่งสิ่งสำคัญแล้วเนี่ยคือโรคเนี้ยมักจะเกิดในเด็กที่อยู่รวมกันหลายๆคนฉะนั้นวิธีป้องกันค่ะก็คือการแยกผู้ป่วยเพื่อป้องกันการสัมผัสกับเด็กคนอื่นหมั่นล้างมือให้สะอาดเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อหมั่นทำความสะอาดของเล่นและของใช้เด็กระมัดระวังสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำดื่มหรืออาหารฝึกนิสัยกินร้อนช้อนกลางล้างมือถ้ามีอาการก็ไม่ควรที่จะไปโรงเรียนหรือว่ารู้ปุ๊บก็รีบแจ้งโรงเรียนแล้วก็ให้เด็กเนี่ยให้น้องๆเนี่ยอยู่ที่บ้านนะคะหรือว่าแจ้งให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังการปนเปื้อนในอุจจาระค่ะควรที่จะล้างมือฟอกสบู่ให้สะอาดหลังทำธุระเสร็จนะคะคุณผู้ฟังก็คือวิธีการป้องกันนะนั่นก็คือหลักๆแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของการหมั่นล้างมือโดยเฉพาะล้างมือด้วยน้ำสบู่เท่านั้นนะจะดีที่สุดก็คือถูสบู่ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าดีก็คือล้างมือแบบ7ขั้นตอนนะคะเพื่อให้สะอาดเนี่ยทั่วทั้งมือนะคะแล้วเราก็จะได้ไม่แบบไปรับเชื้อหรือว่าไปติดเชื้อก็คือล้างก่อนที่จะรับประทานอาหารสัมผัสใบหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็เฝ้าระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าโรคนี้ค่ะก็จะมีกลุ่มที่เรียกว่าเป็นแบบมีภาวะแทรกซ้อนใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามีอาการซึมหอบเหนื่อยอาเจียนให้รีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะคะคุณผู้ฟังคะก็ฝากกันไว้ด้วยค่ะเรื่องของโรคมือเท้าปากนะคะอันนี้เป็นข่าวแรกที่นำมาฝากกันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามีอีกหนึ่งข่าวอันนี้น่ากลัวมากเพราะว่าคือมีเด็กเล็กเนี่ยเขากินไอ้เลือดก้อนเลือดอะเนาะที่เป็นแบบก้อนเลือดไก่ที่ขายตามตลาดเนี่ยอยู่ๆก็กินเลยจริงๆแล้วหมอเด็กก็ออกมาเตือนด้วยนะคะเพราะว่ามันมีเชื้อโรคคือมันยังไม่สะอาดไม่ได้ถูกการปรุงเนี่ยมันอาจจะเราอาจจะได้รับเชื้อแล้วก็ติดเชื้ออย่างรุนแรงได้เรื่องราวจะเป็นยังไงคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะ
0: เลิกได้แล้วนะพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ดีต่อตัวเองนะรู้ไหม

0: สุขภาพทราบแล้วเปลี่ยน
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงของรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนกับอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะอย่างที่ได้บอกไปเนาะนั่นก็คืออย่างที่ทุกคนอาจจะเห็นนะมีแบบข่าวมาซึ่งเด็กเนี่ยคือเด็กเล็กคือไม่รู้ว่าพ่อแม่ให้หรือว่าเด็กคือไปหยิบมานะคะก็เป็นลักษณะของเลือดก้อนนะเลือดก้อนไก่ที่เขาทำเป็นก้อนแล้วนะหยิบมากินกินกินแบบนี้ค่ะซึ่งหมอเด็กเตือนแล้วนะคะว่าเจ้าเลือดไก่แบบนี้อันตรายถ้าเกิดว่าไม่ได้ผ่านการปรุงสุกนะคือเสี่ยงอาหารเป็นพิษติดเชื้อรุนแรงเลยค่ะทางด้านกุมารแพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤตนะคะท่านก็บอกว่าเตือนผู้ปกครองนะคะหลังกรณีไวรัลโซเชียลที่แม่ปล่อยให้เด็กเล็กกินก้อนเลือดไก่สดที่มีแมลงวันตอมอีกนะคะคือหมอก็บอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่น่าจะคิดว่าจะได้เห็นแต่มันเกิดขึ้นจริงนะคะคือเด็กเนี่ยอาจจะไม่รู้คือเด็กไม่รู้แน่นอนว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้แต่สิ่งสำคัญคือผู้ปกครองค่ะที่จะต้องรู้แล้วก็ต้องช่วยเด็กเนี่ยในการป้องกันความเสี่ยงต่างๆด้วยนะคะซึ่งเด็กที่กินไอ้เจ้าก้อนเลือดก้อนเนี่ยที่ไปเป็นแบบเลือดไก่เนี่ยนะคือแล้วมีแมงวันตอมอีกนะคะคือไม่มีอันไหนที่สุขภาพดีต่อเด็กเลยเนื่องจากว่าเลือดไก่ที่แบบผ่านกระบวนการแล้วเนี่ยมันคือก็ยังเป็นอาหารดิบที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคนะคะอาจจะทำให้ท้องเสียอาเจียนอาหารเป็นพิษบางรายเนี่ยอาการรุนแรงถึงการติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดค่ะยังไม่พอมีแมงวันตอมอีกค่ะไม่รู้ว่าไปใครมาไปนู่นไปนี่ไปสัมผัสเชื้อโรคอะไรมาบ้างก็อาจจะพาโรคต่างๆมาแวะเวียนกับเด็กๆ ด้วยนะคะคือแล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่าการที่เด็กกล้ากินไม่ได้หมายความว่าควรกินเออนี่สำคัญมากบางคนเห็นแบบโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรคำว่าไม่เป็นไรเนี่ยคือณตอนเนี้ยเขาอาจจะยังไม่เป็นอะไรแต่ว่าอนาคตเราไม่รู้เลยนะเราไม่รู้เลยว่าคือควรกินหรือไม่ควรแบบว่าเด็กอ่ะคือไม่รู้แล้วก็เราไม่รู้ว่าโรคหรือว่าในอนาคตเด็กอาจจะมีเรื่องของโรคภัยต่างๆที่เกิดขึ้นอีกนะคุณผู้ฟังนะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังนะโดยเฉพาะในเด็กคือเด็กเนี่ยให้นึกง่ายๆคุณผู้ฟังเด็กยังไม่มีภูมิคุ้มกันอะไรนะคะคือบางทีเนี่ยพอไปรับประทานปุ๊บอาจจะมีการติดเชื้อต่างๆเนี่ยก็มีเป็นได้นะคุณผู้ฟังนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือเราเป็นผู้ปกครองเนี่ยเราก็จะต้องแนะนำแล้วก็ต้องบอกเด็กว่าอะไรคือสิ่งที่ควรรับประทานควรกินอะไรคือปลอดภัยไอ้ที่แบบว่าทำเพื่อจะเรียกกระแสเพื่อไวรัลต่างๆเนี่ยไม่แนะนำคือมันการเอาสุขภาพของเด็กมาเสี่ยงซะอย่างนั้นนะคะฉะนั้นเนี่ยแพทย์ก็แนะนำผู้ปกครองจำหลักง่ายๆค่ะไม่ควรให้เด็กกินอาหารดิบไม่ควรให้เด็กกินอาหารที่มีแมงวันตอมและไม่ควรให้เด็กเนี่ยกินอาหารที่ไม่มั่นใจว่าสะอาดเพียงพอค่ะเพราะว่าเด็กๆยิ่งเด็กเล็กๆเนี่ยเขาไม่รู้หรอกเขาก็กินไปนั่นไปนี่ใช่ไหมคะแต่ว่าผู้ใหญ่คือคนที่จะต้องบอกเขาว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคุณผู้ฟังนะฝากกันไว้ด้วยสำหรับเรื่องนี้ค่ะเรื่องของกระแสไวรัลนะคะที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวให้ทุกท่านพักฟังเพลงกันอีกสักช่วงนึงดีกว่ากลับมาในช่วงท้ายของรายการกันค่ะ
0: เลิกได้แล้วนะพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ดีต่อตัวเองนะรู้ไหม

สุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะก็ยังเป็นหน้าฝนเนาะก็ยังอยากให้คุณทุกคนเนี่ยคือดูแลสุขภาพแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องต่างๆด้วยนะคะเพราะว่าอากาศก็คือมีฝนเนาะช่วงนี้อาจจะมีแดดออกก็จริงแต่ว่าก่อนก็คือหน้าฝนโรคภัยต่างๆอาจจะมาเคาะประตูหาแต่ละท่านได้อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพภายใต้พื้นฐานที่เราควรทำคือรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายนะคะแล้วก็อารมณ์แจ่มใสนะคะเพื่อเราจะได้แบบสุขภาพที่มีสุขภาพที่แข็งแรงสุขภาพใจที่ดีนะคะแล้วก็เพื่อจะได้รับมือกับโรคภัยหรือเชื้อโรคที่มาเคาะประตูเยี่ยมเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังนะฝากกันไว้ด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ฟังน่าเสียดายจังเลยเวลาหมดแล้วค่ะต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะคะเจอกันใหม่ในช่วงของรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะเลิกได้แล้วนะพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ดีต่อตัวเองนะรู้ไหม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันแรกของการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางร่วมถวายสักการะพระศพอย่างไม่ขาดสายกระทรวงการคลังเปิดเผยกรอบพิจารณาโครงการเงินกู้กลุ่ม2มุ่งลดการพึ่งพาน้ำมันฟอสซิลสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการกันกรองเข้มข้นโปร่งใสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาสั่งการให้กองทัพเข้าควบคุมดูแลรัฐลากัวอิล่าที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันจัดกอล์ฟการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อมนำรายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูกุ้งกล้ามกรามในแม่น้ำเจ้าพระยา
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศทรงปลูกฝังให้ราษฎรหวงแหนธรรมชาติและช่วยกันฟื้นฟูสินทรัพย์ในแผ่นดินตั้งแต่ป่าไม้สายน้ำภูเขาตลอดจนท้องทะเลให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์เพื่อหล่อเลี้ยงลูกหลานไทยในอนาคตโดยเฉพาะการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำลำคลองเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารและเป็นแหล่งรายได้ของราษฎรด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและพันธุ์สัตว์น้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เป็นอู่น้ำและเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนให้กับคนไทยอย่างยั่งยืนเมื่อปี2523ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรขึ้นบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลช้างใหญ่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานและประทับทรงงานอยู่บ่อยครั้งทรงสังเกตเห็นว่ากุ้งก้ามกรามในประเทศไทยมีปริมาณน้อยลงจนต้องนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศซึ่งกรมประมงได้กราบบังคมทูลถึงปัญหาสภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานครว่าคุณภาพน้ำไม่ดีมีออกซิเจนในน้ำน้อยส่งผลกระทบต่อการวางไข่และการเจริญเติบโตของลูกกุ้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงมีพระราชสวนีให้กรมประมงหาแนวทางแก้ไขต่อมากรมประมงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูกุ้งก้ามกรามขึ้นโดยจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและกุ้งก้ามกรามณศูนย์ศิลปาชีพบางไทรอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อเพิ่มประชากรกุ้งส่งผลให้กุ้งก้ามกรามในธรรมชาติมีปริมาณเพิ่มขึ้นจนสามารถฟื้นฟูและส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้านและการเพาะเลี้ยงกุ้งน้ำจืดได้อย่างยั่งยืนชาวบ้านที่มีอาชีพหาปลาและงมจับกุ้งก้ามกรามต่างได้พึ่งพาอาศัยหล่อเลี้ยงครอบครัวเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับราษฎรที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ชาวบ้านแถบนั้นจึงเรียกกุ้งก้ามกรามที่จับได้จากแม่น้ำเจ้าพระยาว่ากุ้งสมเด็จเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: วันแรกของการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางร่วมถวายสักการะพระศพอย่างไม่ขาดสาย
3: บรรยากาศเช้าวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังที่บริเวณจุดคัดกรองประชาชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพอย่างไม่ขาดสายด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอำนวยความสะดวก และแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนางดวงกมลสมัยสุดจิตอาสาพระราชทานเปิดเผยถึงความประทับใจต่อโครงการสำคัญอาทิโครงการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการราชทานปันสุขให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจำ
4: มูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากถึงเวลามีอุทกภัยทุกภัยนะคะท่านก็จะทำถุงยางชีพจะมีประชาชนส่วนหนึ่งที่เข้าไปร่วมนะคะบางครั้งเขาองค์ก็มาเองนะคะมาเดินถุงเองเพื่อแจกจ่ายเพื่อมอบให้กับประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะราชทานปันสุขจุดนี้สำคัญนะคะหัวใจของประชาชนส่วนหนึ่งนะคะท่านมอบความสะดวกสบายความปลอดภัยในการรักษานะคะให้กับผู้ที่ต้องขังนะคะอย่างกรณีแบบโรงพยาบาลของราชทัณฑ์บางครั้งอาจจะไม่ทั่วถึงหรือไม่สะดวกนะคะท่านก็จะไปปรับปรุงไปให้ความสำคัญกับประชาชนในจุดนี
3: ้ด้านนายสุภชัยศรีวิจิตรหรือเอสุภชัยผู้จัดการนักแสดงชื่อดังร่วมเป็นจิตอาสานำเข้ากล่องมาแจกจ่ายให้กับประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพพร้อมเปิดเผยถึงความประทับใจที่ครั้งหนึ่งเคยได้ร่วมกิจกรรมกีฬาในโครงการราชทัณฑ์ปันสุขซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในเรือนจำได้มีโอกาสฝึกฝนและพัฒนาตนเองเพื่อก้าวขึ้นมาเป็นนักกีฬา
5: พี่เคยรับใช้งานพระองค์ท่านโดยการที่เคยไปตีแบดเอเดียค่ะที่พระองค์ท่านมีโครงการช่วยเหลือคนที่อยู่ในคุกให้เข้ามาเป็นนักกีฬาเอเดียค่ะซึ่งเราได้สัมผัสกับพระองค์ท่านหลายๆเรื่องเอเดียค่ะอย่างเช่นเรื่องช่วยเหลือสังคมทุกอย่างรู้สึกว่าวันนี้เหมือนกับเป็นแค่เล็กๆมากในการที่ได้มาช่วยเหลือเป็นจิตอาสากับความที่พระองค์ท่านทำให้กับประชาชนอันใหญ่หลวงเลยเนี่ยค่ะพวกเรายังเสียใจยังร้องไห้กันอยู่ทุกวันเลยเวลาคิดถึงแล้วก็วันนี้เรารู้สึกว่าคือทุกคนที่มาร่วมงานพระศพเลยเนี่ยค่ะแล้วก็เหมือนกับพี่เอก็เป็นคนหนึ่งที่เคยพระองค์ท่านเคยได้พูดคุยว่าพี่เอตีแบดเก่งจังเลยนะอะไรเนี่ยค่ะในวันนั้นซึ่งเป็นคำที่เรารู้สึกว่าเราเป็นแค่คนธรรมดาตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่พระองค์ท่านได้รู้จักชื่อพี่เออ่ะก็ถือว่าเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอันใหญ่หลวงแล้วของพี่เอ
3: สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนและสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลจะรับลมมารายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้า Thailand 365 Days รับกระแสการเที่ยวไทยคึกคักเร่งยกระดับสู่มาตรฐานโลกนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 365 Days หรือประเทศไทยที่ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเพื่อสร้างการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับแนวโน้มความนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มองหาจุดหมายปลายทางซึ่งมีความหลากหลายทางด้านธรรมชาติวัฒนธรรมอาหารและประสบการณ์ท้องถิ่นโดยข้อมูลจาก Agoda แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวระบุว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี2569ประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเอเชียโดยกรุงเทพมหานครพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่หัวหินและชะอำยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องขณะที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเช่นเขาใหญ่นครนายกและกาญจนบุรีได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นสะท้อนว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่และสามารถกระจายรายได้สู่เมืองรองและชุมชนได้มากขึ้นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าจุดแข็งของประเทศไทยไม่ได้มีเพียงสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแต่ยังรวมถึงอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตและการบริการที่เป็นเอกลักษณ์จึงเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมความปลอดภัยมาตรฐานการบริการและจัดเทศกาลกับกิจกรรมตลอดทั้งปีเพื่อให้ประเทศไทยเป็น Destination Thailand หรือประเทศที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาได้ตลอด365วันสร้างการเดินทางซ้ำกระจายรายได้สู่ทุกภูมิภาคและขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืนคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ดึงผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเข้าร่วมตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อเสริมประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการพิจารณาโครงการขอใช้เงินกู้ในกลุ่ม2นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาท ว่าที่ประชุมได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการเพื่อทำหน้าที่ช่วยพิจารณาและกลั่นกรองโครงการกลุ่มที่2ในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่คณะกรรมการชุดใหญ่โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและส่วนท้องถิ่นซึ่งมีรายละเอียดเชิงลึกค่อนข้างมากจึงดึงผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาร่วมงานในสัดส่วนที่สูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจตั้งแต่เริ่มต้นจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสสำหรับความคืบหน้าของโครงการที่จะขอใช้เงินกู้ในรอบที่2สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ในฐานะฝ่ายเลขานุการเริ่มได้รับข้อเสนอโครงการจากหน่วยต่างๆแล้วจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ต้องเร่งจัดการประชุมเพื่อวางกรอบเกณฑ์การพิจารณาให้พร้อมรองรับต่อไปกระทรวงการคลังเปิดเผยกรอบพิจารณาโครงการเงินกู้กลุ่ม2มุ่งลดการพึ่งพาน้ำมันฟอสซิลสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเข้มข้นโปร่งใสนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.2569ครั้งที่3ทับ2569ซึ่งมีนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานโดยที่ประชุมได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับการพิจารณาแผนงานกลุ่มที่2เพื่อให้เป็นแนวทางแก่ส่วนราชการอย่างโปร่งใสซึ่งแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักได้แก่แผนงานที่ 2.1 มุ่งเน้นการลดใช้พลังงานฟอสซิลส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและลดก๊าซเรือนกระจกแผนงานที่ 2.2 การสนับสนุนเปลี่ยนผ่านไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV หรือยานพาหนะพลังงานสะอาดรวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องและแผนงานที่ 2.3 การพัฒนาทักษะให้แก่แรงงานและผู้ประกอบการเพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคพลังงานสะอาดพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการโดยมีนายกุลิศสมบัติสิริเป็นประธานร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและจัดทำกรอบแนวทางของโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้และสามารถนำไปสู่การแก้ไขวิกฤตและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนกรุงเทพมหานครพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้ทั้งแผนเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉินและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้ง50เขตนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความพร้อมของกรุงเทพมหานครในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ว่านายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตเตรียมพร้อมมาตรการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งวันนี้สำนักงานเขตจะมีการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ที่จะส่งมอบให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ในกรุงเทพมหานครมีถึง 6,628 หน่วยเลือกตั้งกระจายอยู่ในพื้นที่50เขตควบคู่กับการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนที่ตกช่วงวันเลือกตั้งด้วยการจัดทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินโดยให้สำนักงานระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตเตรียมพร้อมรับฝนตกเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำบ่อสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบไฟฟ้าให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่มีความเสี่ยงจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งวางแผนการเดินทางและเตรียมอุปกรณ์การฝนให้พร้อมเพื่อออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนอย่างราบรื่นตลอดทั้งวันเพราะจากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าจะมีฝนตกสูงถึง65%ของพื้นที่รวมถึงตรวจสอบระบบไฟฟ้าและสายไฟที่ต่อพ่วงไปยังหน่วยเลือกตั้งเนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝนหากเกิดฝนตกอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
6: การเลือกตั้งก็ถือเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สำคัญในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับและกรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองที่พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถเลือกผู้บริหารเมืองได้โดยตรงเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็4ปีมีครั้งหนึ่งนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกพรรคกรุงเทพมหานครก็ออกมาใช้สิทธิ์เยอะๆนะครับเพื่อมาเลือกผู้บริหารเมืองของท่านนะครับเพื่อมาขับเคลื่อนเมืองนะครับที่ท่านอยู่อาศัยนะครับกรุงเทพมหานครนะครับทุกสำนักงานเขตเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกรณีที่มีฝนฟ้าตกมาเราก็จะมีหน่วยที่มีความเสี่ยงอะไรต่างๆที่จะเกิดปัญหาเรื่องน้ำท่วมได้เตรียมป้องกันแล้วก็ในเรื่องของการแก้ไขเรามีการประเมินในเรื่องของจุดเสี่ยง
0: รองปลัดกรุงเทพมหานครย้ำว่าทุกหน่วยเลือกตั้งต้องเปิดให้บริการได้ตามกำหนดเวลาและต้องไม่ให้ฝนหรือน้ำท่วมขังเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิ์ของประชาชนโดยให้ทุกสำนักงานเขตจัดทำแผนฉุกเฉินหรือแผนสำรองรองรับทุกสถานการณ์เพื่อให้มีการเลือกตั้งดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดฝนตกหนักในวันเลือกตั้งรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังกรณีบัตรเลือกตั้งเขย่งเนื่องจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในบางพื้นที่ไม่เท่ากันจึงต้องตรวจสอบและจ่ายบัตรเลือกตั้งให้ผู้มาใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องโดยขอให้ประชาชนสังเกตจากสีของบัตรเลือกตั้งคือบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่วนบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตจึงต้องขอให้ผู้มีสิทธิ์ต้องไปใช้สิทธิ์ณหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งคุมเข้มความปลอดภัยเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาวันพรุ่งนี้กำชับเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดพร้อมเปิดสายด่วนรับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
7: พลตำรวจโทไตรรงค์ถิ่นพันธ์รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ได้มีการมอบหมายให้พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมสิทธิ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมกำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกนายให้วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้การเลือกตั้งไปด้วยความเรียบร้อยนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการลักลอบจำหน่ายสุราในช่วงเวลาห้ามขายหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงชี้แจงกรณีถูกพาดพิงประเด็นการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยยืนยันว่าจังหวัดมีหน้าที่เพียงสนับสนุนการจัดสนามสอบพร้อมให้ความร่วมมือตรวจสอบเต็มที
8: ่นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงชี้แจงกรณีที่จังหวัดพัทลุงถูกพาดพิงจากกระแสข่าวเรื่องการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568โดยยืนยันว่าจังหวัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดสอบหรือการตัดสินผลสอบแต่มีหน้าที่ในการประสานงานการจัดเตรียมสถานที่สอบการดูแลการจราจรความปลอดภัยและความเรียบร้อยในการสอบโดยไม่มีอำนาจในการออกข้อสอบจัดพิมพ์หรือจัดเก็บรักษาข้อสอบตรวจข้อสอบประมวลผลคะแนนหรือจัดทำบัญชี

0: ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไปนพพรพลไม้สวทพัทลุงรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเดินหน้าสร้างรั้วชายแดนควบคู่ปราบยาเสพติดเพื่อตัดวงจรสนับสนุนผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที
2: ่พลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียว่ารัฐบาลมีนโยบายเดินหน้าก่อสร้างรั้วเพิ่มเติมเพื่อยกระดับการรักษาความมั่นคงชายแดนโดยในปีงบประมาณ 2,569 จะดำเนินการในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสระยะทางประมาณ12กิโลเมตรและในปี2570มีแผนขยายการก่อสร้างในพื้นที่อำเภอตากใบสุไหงโกลกและแว้งครอบคลุมชายแดนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและยะลาสำหรับพื้นที่ริมแม่น้ำโกลกบ้านเกาะสะท้อนอำเภอตากใบซึ่งผู้ก่อเหตุใช้เป็นเส้นทางหลบหนีในคดีล่าสุดขณะนี้ได้ติดตั้งลวดหนามหีบเพลงเป็นมาตรการชั่วคราวเนื่องจากยังไม่มีงบประมาณก่อสร้างรั้วถาวรพร้อมหารือผู้นำชุมชนและหน่วยนาวิกโยธินเพื่อกำหนดแนวทางเปิดปิดพื้นที่เป็นเวลาอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้พื้นที่ทำกิจกรรมกีฬาได้โดยมีผู้รับผิดชอบดูแลอย่างชัดเจนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสย้ำว่าการป้องกันพื้นที่ชายแดนและการปราบปรามยาเสพติดเป็นภารกิจสำคัญเนื่องจากข้อมูลด้านความมั่นคงพบว่าเงินจากการค้ายาเสพติดถูกนำไปสนับสนุนการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่กลุ่ม BRN ดังนั้นการบูรณาการปราบปรามยาเสพติดจึงไม่เพียงช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่ยังเป็นการตัดวงจรการสนับสนุนของผู้ก่อเหตุความไม่สงบโดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัดและตำรวจภูธรนราธิวาสอย่างเต็มที่ประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐบาลชวนประชาชนร่วมออกแบบพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เปิดเวทีรับฟังความเห็นออนไลน์กำหนดอนาคตการศึกษาไทย4กรกฎาคมนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาหรือสกศร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภคเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมเวทีเสนอความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการสำคัญ10ประการของร่างกฎหมายซึ่งจะเป็นกฎหมายหลักในการกำหนดทิศทางการศึกษาไทยในระยะยาวรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการจึงเดินหน้ากระบวนการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่บนหลักการมีส่วนร่วมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและจัดตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจขึ้นเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่อย่างเป็นทางการก่อนผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในลำดับต่อไปโดยความคิดเห็นที่ประชาชนเสนอในระยะนี้จะถูกนำไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำรายละเอียดของกฎหมายในแต่ละมาตราจึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่ประชาชนจะได้ร่วมกำหนดทิศทางการศึกษาไทยตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้พระราชบัญญัติฉบับใหม่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตอบโจทย์ผู้เรียนในอนาคตทั้งนี้เวทีรับฟังความคิดเห็นจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยแบ่งเป็น2ช่วงได้แก่รอบเช้าเวลา 9:00 นถึง 12:00 นสำหรับผู้แทนนักเรียนจากทุกภูมิภาคและรอบบ่ายเวลา 13:00 นถึง 16:00 นสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปที่สนใจรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามศูนย์การขนส่งชายแดนนครพนมเร่งพัฒนาโลจิสติกเชื่อมการค้าลุ่มน้ำโขง
4: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมพร้อมรับฟังแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและโลจิสติกโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมผู้บริหารกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

0: ารด้านการขนส่งสินค้าการเตรียมรองรับการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งจากระบบรางสู่ระบบถนนรวมถึงความก้าวหน้าของโครงการรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่มุกดาหารนครพนมซึ่งเป็นโครงข่ายยุทธศาสตร์เชื่อมโยงการค้าชายแดนและประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้ยังรับฟังแผนพัฒนาโครงข่ายถนนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเพื่อยกระดับศักยภาพด้านคมนาคมสนับสนุนการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและผลักดันจังหวัดนครพนมสู่ศูนย์กลางโลจิสติกสำคัญของภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงคัทธริยาศิริสุธรสวท.นครพนมรายงาน
1: เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญย้ำเตือนเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อรับการช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ต่างๆจากภาครัฐ
2: นายไพศาลแก้วบุตรดีเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับเกษตรกรทุกคนโดยข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจะเป็นฐานข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ร่วมกันได้จึงขอย้ำเตือนให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วทำการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆและโครงการช่วยเหลือจากภาครัฐสำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้วต้องปรับปรุงข้อมูลทุกปีการผลิตเมื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่หลังการเพาะปลูก15-60 วันกรณีไม้ผลพืชยืนต้นสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ตลอดทั้งปีขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของพืชแต่ละชนิดโดยสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรออนไลน์ได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ efarmer.doae.go.th และกรณีเกษตรกรรายเดิมสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ด้วยตนเองผ่าน Farmbook Application ในส่วนของเกษตรกรรายใหม่ให้ติดต่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกทั้งนี้การแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรถือเป็นหน้าที่ของเกษตรกรที่ต้องดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรที่จะได้รับบริการจากหน่วยงานของภาครัฐต่อไปพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
1: กรมทรัพยากรน้ำบาดาลศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำผิวดินและน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคที่สะอาดปลอดภัย
3: นายพดลถาวรกิจรัตน์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกล่าวว่ากรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกรมควบคุมมลพิษได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลทำโครงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำผิวดินและน้ำบาดาลในพื้นที่แหล่งน้ำที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนลงสู่ชั้นน้ำบาดาลโดยตั้งเป้าศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำผิวดินและน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาลที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำผิวดินรวมทั้งจัดทำแนวทางเฝ้าระวังและป้องกันการปนเปื้อนลงสู่ชั้นน้ำบาดาลซึ่งครอบคลุมพื้นที่ศึกษา11พื้นที่ตามลุ่มน้ำสายหลักทั่วประเทศเช่นแม่น้ำกกแม่น้ำโขงแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำป่าสักเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมีการตั้งโรงงานที่มีความเสี่ยงที่จะมีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือสารอันตรายพบเรื่องร้องเรียนปัญหาการปนเปื้อนของมลพิษในดินน้ำผิวดินหรือน้ำใต้ดินและเป็นพื้นที่ที่มีความเปราะบางทางอุทกธรณีวิทยาสำหรับผลการศึกษาจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคที่สะอาดปลอดภัยพร้อมเป็นฐานข้อมูลทางวิชาการที่สำคัญในการกำหนดนโยบายมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการเสื่อมโทรมของทรัพยากรน้ำส่งผลให้ทรัพยากรน้ำได้รับการคุ้มครองและระบบนิเวศทางน้ำมีความยั่งยืนจะนำไปสู่การเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศในระยะยาวปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7แก้ปัญหาฝนทิ้งช่วงส่งน้ำเข้าพื้นที่อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีให้ประชาชนมีน้ำทำการเกษตร
4: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่7โดยโครงการชลประทานอุบลราชธานีส่งน้ำเข้าช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบ้านหนองเมืองตำบลหนองเมืองอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีหลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาจังหวัดอุบลราชธานีประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำบ้านหนองเมืองน้อยตำบลหนองเมืองอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีจึงได้ดำเนินการสูบน้ำ ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบ้านหนองเมืองน้อยทำให้พื้นที่การเกษตรยังไม่ได้รับความเสียหายจากการขาดแคลนน้ำสำหรับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองเมืองน้อยตำบลหนองเมืองอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพ.ศ.2566สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานจำนวน 1,400 ไร่ซึ่งได้ถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมืองเมื่อวันที่18มิถุนายน2567กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: โครงการชลประทานตรังเตรียมความพร้อมรับมือภาวะเอลนีโญเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคการเกษตรและประชาชน
5: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าจากการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ระบุว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ภาวะเอลนีโญแล้วซึ่งอาจส่งผลให้หลายพื้นที่มีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติและมีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงโครงการชลประทานตรังจึงได้เตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคการเกษตรและประชาชนทั้งนี้ได้ติดตามสถานการณ์ฝนน้ำท่าและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มล่วงหน้าและปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งการทบทวนเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำช่วงปลายฤดูฝนให้ได้มากที่สุดสำหรับเป็นน้ำต้นทุนรองรับความต้องการใช้น้ำในด้านต่างๆทั้งการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้งหน้ายยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายฮอร์เกโรดิเกสประธานสมัชชาแห่งชาติของเวเนซุเอลาเปิดเผยว่านางเดลซีโรดิเกสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลามีคำสั่งให้รัฐลากัวอิราทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย920รายและมีผู้บาดเจ็บสูญหายจำนวนมากอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองทัพอย่างเต็มที่แล้วเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและอำนวยความสะดวกสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินของเวเนซุเอลาและทีมกู้ภัยนานาชาตินายโรดิเกรสยังขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังรัฐลากัวอิราเพื่อไม่ให้เส้นทางอพยพรวมทั้งเส้นทางขนส่งทีมกู้ภัยและความช่วยเหลือต้องเผชิญกับความแออัดนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ชาวเวเนซุเอลาร่วมกันบริจาคสิ่งที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่าเครื่องบินรบของกองทัพสหรัฐโจมตีโรงเก็บขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมทั้งสถานีเรดาร์ของอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่โดรนของอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งในช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านด้านนายอาร์เซนิโอโดมิงเกสเลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่างประเทศเปิดเผยว่าสหประชาชาติกำลังทำงานร่วมกับหลายประเทศเพื่อกลับมาดำเนินการอพยพเรือหลายร้อยลำและลูกเรือหลายพันที่ยังติดค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งหลังต้องระงับปฏิบัติการดังกล่าวเมื่อช่วงต้นสัปดาห์เนื่องจากเหตุการณ์เรือบรรทุกสินค้าถูกโจมตีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเอกอัครราชทูตอิสราเอลและเลบานอนประจำสหรัฐลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือ3ฝ่ายร่วมกับสหรัฐณที่ทำการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อยุติการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านอย่างไรก็ตามมีการเปิดเผยรายละเอียดข้อตกลงดังกล่าวแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวว่าข้อตกลงฉบับนี้อนุญาตให้กองทัพอิสราเอลยึดครองพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปได้หากกลุ่มอิสมาลยังไม่ยอมวางอาวุธขณะที่นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่าสหรัฐจะอำนวยความสะดวกสำหรับการดำเนินการตามข้อตกลงดังกล่าวผ่านกลุ่มความร่วมมือทางทหารเพื่อเลบานอนและพร้อมสนับสนุนทรัพยากรที่สำคัญอย่างเต็มที่ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านทางโซเชียลมีเดียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าประเทศใดก็ตามที่เรียกเก็บภาษีบริการดิจิทัลกับบริษัทของสหรัฐจะถูกตอบโต้โดยทันทีโดยมาตรการภาษีนำเข้าร้อยละ100กับสินค้าทุกประเภทที่ส่งเข้ามาในสหรัฐพร้อมเน้นย้ำว่ามาตรการภาษีดังกล่าวจะแทนที่ข้อตกลงการค้าใดๆที่ทำไว้กับสหรัฐไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงที่ลงนามและดำเนินการไปแล้วหรือยังไม่ดำเนินการก็ตามความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ฝรั่งเศสอังกฤษออสเตรียสเปนและอีกหลายประเทศในยุโรปกำลังหารือเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรการภาษีบริการดิจิทัลกับบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติอเมริกันในเร็ววันนี้ท่ามกลางความไม่พอใจของทางการสหรัฐที่มองว่ามาตรการภาษีดังกล่าวไม่เป็นธรรมและเป็นการเลือกปฏิบัติกับบริษัทของสหรัฐต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่มไอฝรั่งเศสเอาชนะนอร์เวย์4-1ฝรั่งเศสเก็บชัย3นัดติดคว้าแชมป์กลุ่มไอเข้ารอบ32ทีมไปพบกับสวีเดนส่วนนอร์เวย์พบกับไอวอรี่โคสต์ขณะที่เซเนกัลเอาชนะอิรัก5-0ยังพอมีลุ้นได้เข้ารอบชนิดอาชีพชาย ITF Men World Tennis Tour M15 คุลุมลีดาสก้าบานย่าที่ประเทศเซอร์เบียในรอบก่อนรองชนะเลิศชายคู่วิทยาตรงเจริญชัยกุลนักหวดหนุ่มไทยจับคู่กับอารอนกิลกาเซียจากลักเซมเบิร์กในชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการและชนะคู่จากอิตาลีไปได้2-1เซต2-6 7-6 ไทเบรก7-5และซุปเปอร์ไทเบรก10-7ทำให้วิทยากับอารอนกิลกาเซียผ่านรอบรองชนะเลิศไปพบกับคู่มือวางอันดับ3ของรายการอย่างอันเดรียเดมาร์คีจากอิตาลีและทิโมเฟ่เดเรฟาสโกต่อไปขณะที่ผลการแข่งขันชายเดี่ยวรอบ2วิทยาพ่ายให้กับอันบาโรเซลาโนจากสเปนไปอย่างน่าเสียดาย1-2เซต6-2 5-7 และ4-6หยุดเส้นทางประเภทเดี่ยวไว้เพียงเท่านี้ชนิดแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ประเทศอังกฤษในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักชนิดสาวไทยมืออันดับ164ของโลกสร้างผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะโอเซียนโดเดงจากฝรั่งเศส2-1เซต5-7 7-5 และ6-1ผ่านรอบเมนดรอได้สำเร็จเป็นรายการแกรนด์สแลมผลที่2ในชีวิตของมนัญชยาต่อจากศึกออสเตรเลียนโอเพ่นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาศึกกอล์ฟหญิงเมเจอร์รายการที่3ของปี KPMG Women PGA Championship สนามพา72ในรัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาในรอบแรกโปรจีนอัจฉยาชิติกุลยอดโปรกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเป็นผู้นำทัพสาวไทยหลังเก็บ4เบอร์ดี้เสียไปเพียง1โบกี้จบวันแรกด้วยสกอร์3อันเดอร์พาร์รั้งอันดับ8ร่วมตามหลังผู้นำเดี่ยวอย่างยุนอีนาจากเกาหลีใต้ที่ทำได้ถึง9อันเดอร์พาร์ด้านสุวิทยาวินิจฉัยธรรมทำได้2อันเดอร์พาร์อยู่อันดับ19ปัตตรีอนันต์นการและประพังกรธวัฒนกิจ1อันเดอร์พาร์อยู่อันดับ27ร่วมศึกกอล์ฟไทยซีเนียร์ทัวร์โตโยต้าซีเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับแบบพา72จังหวัดปราจีนบุรีโปรเล็กถาวรวิรัตจันทร์วัย59ปีเล่นเกมวันสุดท้ายได้อย่างยอดเยี่ยมทำ7อันเดอร์พาร์65ปิดเกม3วันที่สกอร์รวม19อันเดอร์พาร์197แซงขึ้นมาคว้าแชมป์ได้สำเร็จรับเงินรางวัล 120,000 บาทโดยมีมาดานมามัดจากสิงคโปร์คว้าอันดับ2ที่สกอร์รวม18อันเดอร์พาร์และมีชวลิตพลาผลผู้นำจากวันแรกทำสกอร์รวม17อันเดอร์พาร์คว้าอันดับ3ฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกรมพละศึกษาเดลินิวครับในรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3มีดวลแข้ง4คู่ในกลุ่ม4ชงโคม่วงทองกรุงเทพคริสเตียนถล่มวัดสุทธิวรารามขาดลอย5-0คว้าชัยชนะ3นัดรวดขึ้นนำจ่าฝูงขณะที่โรงเรียนอบจ.ชัยนาทได้ประตูชัยท้ายเกมจะชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร1-0คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จด้านกลุ่ม A อัสสัมชัญธนบุรีชนะโพธินิมิตวิทยาคม3-0นำโด่งจ่าฝูงสุปทุมคงคาชนะมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี3-0มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันแต่โครงการการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อม Green Charity Golf Tournament 2026ชิงถ้วยเกียรติยศพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยมีพลเอกยศนันท์หลายเจริญประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันเป็นประธานเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยนายสำราญสิงห์ทองเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันในฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขันร่วมในพิธีเปิดที่สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกกรุงเทพมหานครนายสำราญสิงห์ทองเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันกล่าวว่ามูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันเน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในอันดามันซึ่งรายได้จะนำไปฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป
9: ทางมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเองนะครับได้ขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณะนะครับเพื่อชุมชนและก็เพื่อเยาวชนในพื้นที่6จังหวัดภาคใต้นะครับแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับจะนำเงินเนี่ยนะครับไปทำกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับอุทยานแห่งชาติร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับเรายังมีความสำนึกในเรื่องของสร้างจิตอาสานะครับเพื่อที่จะให้ผู้คนเนี่ยนะครับมีความเข้าใจและก็เข้าถึงในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอันดามันนะครับ
8: ขณะที่พลเอกยศนันท์หลายเจริญประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันกล่าวว่าสิ่งสำคัญของมูลนิธิคือการพัฒนาเยาวชนและให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ
10: เราจะสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติดามันแล้วก็มุ่งวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือเยาวชนนะฮะเยาวชนพื้นที่ของอันดามันนะฮะทั้งหมดซึ่งกิจกรรมที่เราก็คือเป็นการสืบสานต่อนะฮะเช่นยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมในการให้ทุนการศึกษากับเยาวชนนะฮะเรื่องที่สองก็คือกิจกรรมในเรื่องของการให้ความรู้ต่างงานอนุรักษ
8: ์สำหรับการแข่งขันทั้งหมดมี36ทีมทั้งนี้เพื่อระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรายได้ทั้งหมดจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนำคณะสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเข้าพบนายกสมาคมจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านกีฬาจักรยานในทุกมิติทั้งการเก็บตัวฝึกซ้อมการแลกเปลี่ยนนักกีฬาบุคลากรการพัฒนาบาลานซ์ไบค์หรือจักรยานหนูน้อยขาไถจะมีเป้าหมายให้กีฬาจักรยานเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสุขภาพของประชาชนโดยทางสมาคมจักรยานจีนแสดงความประสงค์ที่จะขยายความร่วมมือกับประเทศไทยในกีฬาจักรยานทุกประเภททั้งจักรยานประเภทถนนประเภทลู่ BMX และเสือภูเขาขณะที่การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนซิริกิตสนามที่4ในรายการอิลิมิเนชั่นรุ่นประชาชนหญิงณัฐพรอภิโมททีมชาติไทยในสังกัดฟิชเชอร์แมนเฟรนเชียงใหม่คว้าแชมป์สนามนี้ไปครองส่วนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงที่1เป็นของเพชรดามั่นคงทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลกและสแครดรุ่นเยาวชนหญิง10รอบที่1ได้แก่ศิลภัทรสอนศรีสวัยทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อยนายพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือ JAS และบริษัทโมโนเน็กจำกัดมหาชนหรือโมโนมอบเงิน2ล้านบาทแรกให้กับทัพนักตบสาวทีมชาติไทยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจหลังทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าชัย2นัดในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามที่2นอกจากนี้ยังประกาศเพิ่มเงินอัดฉีดจากเดิม1ล้านบาทเป็น2ล้านบาทต่อแมตช์หากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าชัยในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสนามที่3ซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่8ถึง13กรกฎาคมที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นโดยโปรแกรมของทีมสาวไทยวันที่8กรกฎาคมพบสหรัฐอเมริกาวันที่9กรกฎาคมพบญี่ปุ่นวันที่11กรกฎาคมพบบราซิลและวันที่12กรกฎาคมพบตุรกีการกีฬาแห่งประเทศไทยนำ4นักกอล์ฟเยาวชนไทยบินลัดฟ้าสู่เกาหลีใต้ยกระดับศักยภาพสู่สากลในโครงการ Set Golf Excellence Center 2026 International Training Camp ระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายนตลอด5วันเต็มนักกอล์ฟทั้ง4คนได้เข้าโปรแกรมฝึกซ้อมระดับสูงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติพร้อมด้วยวงสวิงทดสอบฝีมือกับนักกอล์ฟทีมชาติเกาหลีใต้และได้เข้าชมการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ KLPGA เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และนำมาพัฒนาตัวเองให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศในอนาคตพี่เจตกาญจนกุลรายงาน
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
12: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
13: ์วันนี้เสนอคำว่าตือหวนตือหวนเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตือหวงหมายถึงลำไส้ใหญ่ของหมูในภาษาจีนแต้จิ๋วตือหวงมีความหมายตามตัวอักษรว่าคนต่างชาติซึ่งเปรียบเหมือนหมู อันที่จริงไส้ใหญ่ของหมูนั้นภาษาจีนแต้จิ๋วเรียกว่าตือตึงแต่คำว่าตือตึงอาจแปลได้ว่าคนจีนซึ่งเปรียบเหมือนหมูดังนั้นชาวจีนแต้จิ๋วจึงเปลี่ยนเรียกตือตึงเป็นตือหวงและเพี้ยนมาเป็นภาษาไทยว่าตือหวนชาวจีนในเมืองไทยนิยมนำตือหวนมาต้มพะโล้หรือต้มกับผักกาดดองส่วนคนไทยใช้คำว่าตือหวนเรียกอาหารชนิดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยเครื่องในต่างๆของหมูต้มรวมกับผักกาดดองบางคนอาจกินกับไส้หมูยัดไส้ข้าวเหนียวและถั่วลิสง
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 20:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:03 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31 กรกฎาคม 2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21 กรกฎาคม 2569ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์025284907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช. www.nacc.go.th คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเชิญเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการและทางอีเมล hrpro62@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15 กรกฎาคม 2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02141-3930 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรับสมัครพนักงานประจำปี2569ตำแหน่งวิศวกรสาขาวิศวกรรมควบคุมวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าสื่อสารโยธาเครื่องกลเหมืองแร่อุตสาหการเคมีและสิ่งแวดล้อมจำนวน97อัตราผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือกว.กรณีผู้สมัครยังไม่มีใบกว.ในวันที่สมัครกฟผ.อนุโลมให้สมัครก่อนได้เมื่อเข้าทำงานแล้วต้องนำใบกว.มาแสดงภายใน1ปีนับตั้งแต่วันเริ่มทดลองงานและเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆตามที่กำหนดเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.egat.co.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง10กรกฎาคม2569เวลา16นาฬิกาต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
15: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องผ่าตัดปลูกถ่ายไตด้วยหุ่นยนต์สำเร็จครั้งแรกในไทยท่านผู้ฟังครับโรงพยาบาลราชวิถีประสบความสำเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ายไตด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดหรือโรบอติกเซอร์เจอรี่โดยเป็นความสำเร็จครั้งแรกของประเทศไทยซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของวงการแพทย์ไทยในการยกระดับการรักษาที่มีความแม่นยำสูงเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังการผ่าตัดครับกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขให้ข้อมูลว่าการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดและการปลูกถ่ายอวัยวะนั้นมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพการรักษาแม่นยำสูงลดภาวะแทรกซ้อนโดยการผ่าตัดครั้งประวัติศาสตร์นี้สำเร็จลุล่วงด้วยการผนึกกำลังกันของ2ศูนย์ความเป็นเลิศได้แก่ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบปัสสาวะและศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการปลูกถ่ายอวัยวะทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ธเนศไทยดำรงจากโรงพยาบาลราชวิถีให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นการต่อยอดจากความสำเร็จของการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดในระบบปัสสาวะกว่า400รายและประสบการณ์การปลูกถ่ายไตสำเร็จกว่า449รายของทีมปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลราชวิถีซึ่งการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดในการปลูกถ่ายไตนั้นมีข้อดีที่โดดเด่นกว่าการผ่าตัดแบบเปิดดั้งเดิมก็คือทัศนวิสัยแบบ 3D High Definition ของกล้องหุ่นยนต์ที่จะช่วยให้แพทย์ได้เห็นรายละเอียดของหลอดเลือดและเนื้อเยื่อขนาดเล็กได้ชัดเจนกว่าการผ่าตัดแบบเปิดกว่า30เท่าด้วยกำลังขยายของกล้องนอกจากนี้ด้วยความคล่องตัวของแขนกลหุ่นยนต์ทำให้สามารถหมุนได้รอบทิศทางและแผลจากการใช้หุ่นยนต์จะมีขนาดเล็กเพียงไม่กี่เซนติเมตรสำหรับใส่เครื่องมือและแผลขนาดประมาณ 6-7 เซนติเมตรเพื่อนำไตเข้าสู่ร่างกายโดยสามารถลดภาวะแทรกซ้อนลดความเสี่ยงการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดและลดโอกาสการเกิดไส้เลื่อนหน้าท้องในอนาคตได้อีกด้วยครับซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ยังสะท้อนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงของประเทศไทยและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการเฉพาะทางขั้นสูงพร้อมทั้งยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในระดับนานาชาติทั้งนี้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลราชวิถีให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกครับว่าการปลูกถ่ายไตในผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายนั้นให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการฟอกเลือดล้างไตอย่างชัดเจนโดยช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตใกล้เคียงปกติมากที่สุดอย่างไรก็ตามปัจจุบันยังมีผู้ป่วยที่ลงทะเบียนรอการปลูกถ่ายอวัยวะมากกว่า 8,000 รายจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะผ่านช่องทางต่างๆได้แก่จุดบริการในโรงพยาบาลทุกแห่งจุดบริการภาคีเครือข่ายเช่นกรมการปกครองจุดทำบัตรประชาชนกรมการขนส่งจุดทำใบขับขี่ช่องทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมรวมถึงแพลตฟอร์ม e-living will ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและช่องทางหลักของศูนย์รับบริจาคอวัยวะและศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยจบบทความประจำวันเรื่องผ่าตัดปลูกถ่ายไตด้วยหุ่นยนต์สำเร็จครั้งแรกในไทยเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒ แก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
16: Bangkok vote Bangkok vote เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok vote Bangkok vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
17: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
16: Bangkok vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
18: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆดิแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม้นี
3: ่หายลูกเออบ้านเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
2: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระเพยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
3: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
5: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
4: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
6: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
8: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
7: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
8: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะ
9: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
10: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
11: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
10: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
12: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะซึ่งรายการนี้นะคะเราก็ออกอากาศในพื้นที่4จังหวัดทางฝั่งอันดามันค่ะก็มีที่จังหวัดระนองนะคะสามารถติดตามรับฟังได้ที่สวทระนองค่ะจังหวัดภูเก็ตนะคะสามารถติดตามรับฟังได้ที่สวทภูเก็ตค่ะจังหวัดกระบี่นะคะติดตามรับฟังได้ที่สวทกระบี่ค่ะจังหวัดพังงานะคะก็สามารถติดตามรับฟังได้ที่สวทพังงาแล้วก็สวทตะกั่วป่าค่ะโดยมีสวทตะกั่วป่านะคะเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการค่ะวันเสาร์นะคะก็พบกับดิฉันจันทราสุขนุชค่ะอยู่กับดีเจน้องส้มนะคะคุณชัยวิสิทธิ์สุติเพชรค่ะควบคุมเทคนิคควบคุมเสียงควบคุม Facebook ไลฟ์รับโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันนะคะทุกๆวันเสาร์ค่ะรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็คือตามชื่อของรายการเนาะเราก็มาพบกันค่ะทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะวันนี้พบกันวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569นะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญของกรมวิชาการเกษตรค่ะวันอะไรเอ่ยใครตอบถูกนะคะนั่นก็คือวันสับปะรดสากล นั่นเองค่ะ International Pineapple Day นะคะ27มิถุนายนของทุกปีค่ะก็ตรงกับวันสับปะรดสากล นะคะซึ่งเป็นวันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการรับรู้ถึงคุณค่าของสับปะรดค่ะทั้งในด้านโภชนาการเศรษฐกิจวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกกันเลยทีเดียวล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะสับปะรดนะคะก็ถือว่าเป็นผลไม้เมืองร้อนค่ะที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนาะด้วยรสชาติที่มีความหวานแล้วก็อมเปรี้ยวที่เป็นเอกลักษณ์นะคะอีกทั้งยังอุดมไปด้วยวิตามินซีใยอาหารแล้วก็เอนไซม์โปรมีแลนนะคะซึ่งก็จะมีส่วนช่วยในการย่อยอาหารแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพโดยรวมนะคะประเทศไทยของเราถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตแล้วก็ส่งออกสับปะรดที่สำคัญของโลกเลยทีเดียวล่ะค่ะโดยสับปะรดไทยได้รับการยอมรับในด้านของคุณภาพในด้านของรสชาติแล้วก็มาตรฐานการผลิตค่ะการสนับสนุนและบริโภคสับปะรดจึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการส่งเสริมเศรษฐกิจแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยนะคะพอพูดถึงคุณประโยชน์ของสับปะรดนะเมื่อกี้ที่เราบอกว่ามีประโยชน์มากมายนะคะคุณประโยชน์มีอะไรบ้างอย่างเช่นอุดมไปด้วยวิตามินซีค่ะอันนี้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะมีเอนไซม์โปรมีแลนก็คือช่วยในการย่อยอาหารนั่นเองค่ะมีใยอาหารช่วยในระบบขับถ่ายนะคะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะช่วยดูแลสุขภาพโดยรวมนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเป็นผลไม้พลังงานต่ำเหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพทุกคนเลยนะคะซึ่งในโอกาสวันสับปะรดค่ะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะร่วมเฉลิมฉลองแล้วก็ตระหนักถึงคุณค่าของสับปะรดนะผลไม้ที่มอบทั้งความอร่อยคุณประโยชน์แล้วก็สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนรวมถึงประเทศด้วยนะคะซึ่งพูดถึงสับปะรดนะต้าภาษาใต้ก็คือยานัดนะคะคุณผู้ฟังสับปะรดในประเทศไทยเราเนี่ยก็มีหลากหลายสายพันธุ์เนาะสับปะรดอย่างเช่นสับปะรดที่อยู่ในกลุ่มที่เรานำมารับประทานผลสดนะคะก็จะมีรสชาติหวานฉ่ำนะคะแล้วก็รวมถึงแกนของสับปะรดเนี่ยเรานำมารับประทานได้ด้วยนะอย่างเช่นสับปะรดอะไรบ้างล่ะสับปะรดภูแลของจังหวัดเชียงรายนะคะก็สับปะรดภูแลเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นลูกเล็กๆพอดีคำมีตารอบผลนะแล้วก็รสชาติของสับปะรดภูแลเนี่ยก็จะเป็นหวานจัดก
รอบแกนสับปะรดกรอบหวานจนสามารถกินไปได้เลยถือว่าเป็นหนึ่งในพันธุ์ที่นิยมที่สุดในตลาดผลไม้สดกันเลยทีเดียวค่ะนอกจากภูแลแล้วก็ยังมีนางแลค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีลักษณะผลกลมคล้ายกับลูกระเบิดนะอันนี้ก็บอกอย่างนี้นะเปลือกบางตาตื้นเนื้อสีเหลืองเข้มคล้ายกับน้ำผึ้งนะคะรสชาติอันนี้ก็จะหวานฉ่ำน้ำเยอะมากๆเนื้อนุ่มละลายในปากอันนี้ดิฉันเคยรับประทานแค่ภูแลนางแลนี่ยังไม่เคยนะแล้วก็ยังมีสับปะรดห้วยมุ่นมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์นะอันนี้ก็จะเป็นสับปะรดที่เปลือกบางตาตื้นเนื้อหนาสีเหลืองอมน้ำผึ้งหวานฉ่ำไม่กัดลิ้นไม่แสบคอแกนนิ่มรับประทานได้ค่ะอีกพันหนึ่งก็จะเป็นตราดสีทองนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามาจากจังหวัดตราดเนาะอันนี้ก็เป็นสับปะรดที่มีผลทรงกระบอกน้ำที่ใบแหลมคมเปลือกผลสุกจะมีสีเหลืองทองสวยงามมากๆเนาะรสชาติก็จะเป็นหวานกรอบกลิ่นหอมแรงเนื้อแห้งไม่ฉ่ำน้ำจนแฉะเหมาะสำหรับการรับประทานสดๆมากนะคะแล้วก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มส่งโรงงานแปรรูปแต่สามารถรับประทานสดได้เหมือนกันอย่างอันนี้ก็อย่างเช่นพันธุ์ปัตตาเวียหรือว่าพันธุ์ศรีราชาเนาะอันนี้ผลก็จะใหญ่นะคะรสชาติหวานอมเปรี้ยวมีน้ำเยอะนะคะแหล่งที่ปลูกก็จะอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีหรือว่าจะเป็นลำปางนะอันนี้นิยมส่งเข้าโรงงานทำสับปะรดกระป๋องแล้วก็น้ำสับปะรดค่ะแต่ถ้าผลสุกเต็มที่ก็สามารถกินสดๆได้เหมือนกันเนาะแล้วก็อีกพันหนึ่งเป็นอินทรชิตนะคะอันนี้รสชาติก็จะหวานอมเปรี้ยวรสชาติเข้มข้นค่ะจะอยู่ในแถบภาคกลางนะคะแล้วก็อีกพันหนึ่งก็จะเป็นสายพันธุ์อัตลักษณ์แล้วก็พันธุ์ใหม่นะคะที่เขาเรียกกันว่าพันธุ์เพชรบุรีหนึ่งนะอันนี้รสชาติก็จะหวานอมเปรี้ยวเนื้อแน่นกลิ่นหอมนะมีลักษณะเด่นก็คือแกะตาทานได้โดยไม่ต้องปอกเปลือกนะคะหรือบางคนอาจจะเรียกว่าสับปะรดฉีกตาอันนี้นะคะแล้วก็อีกพันหนึ่งก็จะเป็นสับปะรดภูเก็ตค่ะอันนี้เป็นผลแคบเรียวยาวเปลือกหนาตาลึกสีเหลืองส้มเข้มนะคะหวานกรอบมากค่ะอันนี้จะมีกลิ่นเฉพาะตัวนิยมรับประทานสดๆแล้วก็นำไปทำอาหารข้าวหวานเนาะอย่างเช่นคนใต้เนี่ยก็จะกินแกงส้มที่ใส่สับปะรดนะหรือว่าจะเป็นยำสับปะรดนะคะหรือจะเป็นหรือว่าช่วงนี้เนาะเป็นหน้าสตอคนใต้โดยเฉพาะภูเก็ตหรือว่าพังงาเนี่ยก็จะมีเมนูที่เป็นสับปะรดผัดกับสตอนะแล้วก็ใส่กะปิแล้วก็ใส่หมูสามชั้นหรือว่าใส่กุ้งหรืออะไรก็ได้เนาะหรือสับปะรดเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้หลากหลายเมนูนะเอามาผัดเอาไปต้มก็ได้นะต้มจืดเงี้ยค่ะสับปะรดสามารถทำได้หลากหลายเมนูหรือว่าแกงเลียงนะสำหรับคนใต้นะคะในพื้นที่ภาคใต้ค่ะซึ่งสับปะรดภูเก็ตเนี่ยนอกจากแกงส้มทำอาหารคาวหวานแล้วกินสดๆก็อร่อยมากนะเพราะว่าจะเป็นแบบรสชาติหวานกรอบมีกลิ่นเฉพาะตัวนะคะใครที่จะเดินทางไปเที่ยวภูเก็ตนะ

0: เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากและอาจจะมีคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะตั้งแต่วันนี้ก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะ28มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคมนี้นะคะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่บอกว่าช่วงวันที่28มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคมค่ะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะโดยเฉพาะในบริเวณภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนี่คือบ้านเราเลยนะคะเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะก็จะมีกำลังแรงขึ้นค่ะจึงขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทั้งน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนอันนี้จะมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะในช่วงตั้งแต่วันที่29ถึง3กรกฎาคมค่ะโดยอาจจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็อาจจะสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็อาจจะสูงมากกว่า2เมตรนะคะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันก็ควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ก็คือ28มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคมค่ะทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะก็ขอให้คุณผู้ฟังหรือว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยมีการวางแผนในการใช้ชีวิตมีการวางแผนในการเดินทางในช่วงดังกล่าวด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะให้ทุกคนได้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะหรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมกันไปได้เนาะที่เบอร์โทร023994012ถึง13หรือจะเป็นสายด่วนก็ได้ค่ะ1182นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะอันนี้ก็บริการตลอด24ชั่วโมงนะคะประกาศฉบับนี้ก็ประกาศเมื่อเวลาตี5ของวันนี้นะคะและทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็จะออกประกาศฉบับต่อไปในช่วงเวลาประมาณ 17:00 นค่ะเดี๋ยวติดตามกันได้นะคะที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ฝากเตือนกันด้วยก็แล้วกันนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ค่ะอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเนาะตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็คือ28มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคมค่ะวางแผนไม่ว่าจะเรื่องของการเดินทางเรื่องของการใช้ชีวิตค่ะโดยเฉพาะพ่อบ้านแม่บ้านเนาะอาจจะต้องมีกิจกรรมที่จะต้องแบบว่าซักผ้าดูแลทำความสะอาดบ้านเนาะอาจจะฝนตกทำยากก็วางแผนกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อฟังเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาแล้วก็ฟังสิ่งที่น่าสนใจที่นำมาฝากกันในวันนี้ด้วยค่ะ
1: สวัสดีครับจับมาคุยวันนี้นะครับเรามาพูดถึงปัญหายอดฮิตของมนุษย์ออฟฟิศอย่างเรานะครับนั่นก็คือปัญหาสายตาเบลอจากการทำงานนะครับซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเราก็ทำงานโดยการจ้องหน้าจอบ่อยๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานพิมพ์งานหรือว่าการประชุมออนไลน์ก็ใช้สายตาในการจ้องหน้าจอถึงวันละ 8-9 ชั่วโมงเลยบางทีเนี่ยก็ทำให้สายตาเราเบลอหรือบางทีก็นำไปถึงอาการปวดหัวตามมานะครับปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องปกติของชาวออฟฟิศหรือเปล่าหรือเป็นสัญญาณเตือนว่าจะมีปัญหาสายตาอะไรตามมาหรือเปล่าวันนี้เรามาขอคำตอบจากแพทย์หญิงเบญจมาเกียรติดำเกิงสกุลจากสุแพทย์ด้านกระจกตาโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณหมอ
3: ครับ
1: คำถามแรกเลยครับคุณหมอมนุษย์ออฟฟิศอย่างคิมเนี่ยก็คือจ้องหน้าจอนานมากในแต่ละวันนะครับทีนี้พอจ้องเป็นนานๆเนี่ยก็มักจะมีอาการตาเบลออย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นปกติของการจ้องหน้าจอจริงไหมครับ
3: คือปกติในแง่ของการที่มันเจอบ่อยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุมันเกิดจาก

0: ไรเดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจโรคนี้กันนะคะจริงๆโรคนี้มันมีชื่อด้วยค่ะจริงๆโรคนี้คือโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมหรือไม่ก็เรียกอีกอย่างนึงก็คือดิจิตอลไอสเตนนะคะซึ่งสาเหตุหลักของการเกิดภาวะนี้ค่ะก็จะเกิดจาก3สาเหตุหลักนะคะอันดับแรกก็คือเนื่องจากโดยปกติแล้วกล้ามเนื้อรอบๆตาเรากล้ามเนื้อที่อยู่ที่เลนส์รอบๆตาเราอะค่ะมันจะทำหน้าที่ในการช่วยให้เพ่งใกล้กลางหรือไกลอันเนี้ยมันก็เหมือนกับถ้าเราจ้องหน้าจออยู่นานๆเนี่ยกล้ามเนื้อมันทำงานค้างเหมือนกับเราไปออกกำลังกายแล้วก็ค้างอยู่ท่านั้นนานๆนะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีอาการคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมได้ประการที่1 นะคะประการที่2 นะคะก็คือจากการที่เราจ้องหน้าจอเนี่ยค่ะเราก็จะจดจ่อกับงานที่ทำจดจ่อกับเนื้อหาที่เรากำลังโฟกัสอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เราเนี่ยกระพริบตาน้อยลงโดยปกติคนเราเนี่ยกระพริบตาถ้าไม่ได้ทำอะไรนั่งอยู่เฉยอาจจะพริบตาสัก15-20ครั้งต่อนาทีแต่เวลาจ้องหน้าจอเนี่ยบางทีเรากระพริบตาแค่5ครั้งถึง7ครั้งเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสาเหตุที่จะทำให้มีผิวกระจกตาแห้งเกิดขึ้นสาเหตุอันดับ3นะคะก็คือการที่มันมีแสงค่ะเป็นลักษณะของแสงที่เกิดมาจากตัวหน้าจอก็จะทำให้เรื่องของมีกระทบกับเรื่องการสายตาอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับคุณหมอแล้วทีนี้จะรู้ได้ยังไงครับว่าอาการตาเบลอที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากการจ้องหน้าจอหรือว่าเกิดจากปัญหาสุขภาพทางสายตาอื่นๆครับ
0: วิธีที่เราจะทราบได้ว่าอาการที่เราตาเบลอเนี่ยมันเกิดจากการที่มันเกิดจากภาวะคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมแบบที่หมอพูดหรือเปล่ารู้มันเกิดจากภาวะสายตาอื่นๆที่เราควรจะไปหาจากสุแพทย์เนี่ยค่ะวิธีการแยกง่ายๆก็คือถ้าเป็นคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเนี่ยเราพลักสักเราใช้สายตาต่อเนื่องเนี่ยพักสักประมาณ 20-30 นาทีอาการนั้นควรจะหายไปอาการที่มีก็อย่างเช่นปวดตาภาพเบลอมองไม่ชัดไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้ระยะไกลอะไรเงี้ยค่ะหรือบางทีสลับกันหรือบางคนอาจจะมีอาการเรื่องของเดี๋ยวชัดเดี๋ยวไม่ชัดอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยถ้าเราไปพักหลังจากที่เราใช้หน้าจอมานานๆเนี่ยมันควรจะหายค่ะอันที่2ก็คืออาการที่เป็นทั้งหมดเนี่ยมันมักจะเกิดตามหลังจากการที่เราใช้หน้าจอนานๆถ้าสมมติว่าการเนี่ยมันอยู่ๆก็เป็นขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ใช้หน้าจออะไรเลยอย่างเงี้ยมันอาจจะหมายความว่าเราอาจจะมีภาวะทางสายตาอื่นๆที่อาจจะต้องไปพบจักษุแพทย์ค่ะ
1: แล้วอาการสายตาเบลอแบบไหนที่ควรจะไปพบจักษุแพทย์ทันทีเลยครับคุณหมอ
0: เดี๋ยวหมออันนี้หมอขอแยกให้เป็นประเด็นชัดๆนะคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับคนไข้ทั่วไปด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะมนุษย์ออฟฟิศอย่างเดียวนะคะอันดับแรกเลยค่ะหมอจะขอแบ่งเป็นเรียกว่า emergency แล้วกันค่ะ emergency symptom แบบไหนอาการแบบไหนที่เป็น emergency เลยที่คนไข้ควรจะเข้าไปพบหมอตาภายใน 1-2 วันเลยทันทีอันที่1 นะคะก็คืออยู่เนี่ยภาพมันไม่ชัดไปเลยเบลอไปเลยแล้วพักสัก30นาทีแล้วไม่หายอันนี้เราอาจจะต้องไปหาสาเหตุค่ะว่ามันเกิดจากอะไรนะคะอันที่2นะคะคืออยู่ๆเราเห็นเหมือนเป็นแฟลชกล้องอะค่ะเป็นไฟแบบเหมือนเราถ่ายรูปแต่จริงๆเราไม่ได้มีใครถ่ายรูปรอบๆเราไม่มีการเปิดไฟอะไรที่ไหนแต่เราเกิดสังเกตเห็นว่ามันมีไฟเหมือนแฟลชกล้องเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็ควรที่จะรีบไปหาจักษุแพทย์ทันทีค่ะส่วนกรณีที่2นะคะกรณีที่ควรทำนัดไปตรวจก็อย่างเช่นภาวะที่อาจจะมีการมองไม่เห็นในระยะกลางในระยะไกลหรือในระยะใกล้เนี่ยที่เป็นต่อเนื่องยาวนานและไม่หายอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องไปตรวจวัดสายตาค่ะว่าเรามีค่าสายตาผิดปกติอะไรหรือเปล่าค่ะหรือภาวะอื่นๆอย่างเช่นการมองภาพไปแล้วเป็นหมอกๆอันนี้อาจจะบ่งบอกได้ว่าคนไข้อาจจะมีภาวะต้อกระจกแล้วอันนี้ก็ควรจะไปตรวจพบกับจักษุแพทย์แต่อาจจะไม่ต้องรีบนะคะเป็นอย่างกรณีที่ไม่ได้ต้องรีบค่ะหรืออีกอันนึงนะคะภาวะต้อหินที่เจอได้บ่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่คนไข้ส่วนมากมักจะไม่ได้สังเกตอาการได้เองแต่ว่าหมอให้คุยนิดนึงแล้วกันค่ะว่าอันนี้คนไข้บางคนที่สังเกตดีๆก็จะเห็นว่าภาพด้านรอบๆอะค่ะมันเริ่มดำมืดไปอันนี้ก็จะเป็นอาการของต้อหินนะคะ
1: คุณหมอตอนนี้หลายๆคนนะครับก็เริ่มหาตัวช่วยละหาไอเทมต่างๆนะครับมาช่วยในการทำงานมากขึ้นอย่างแว่นกองแสงสีฟ้าเนี่ยนะครับก็ฮิตกันมากเลยอันนี้ช่วยป้องกันปัญหาด้านสายตาได้จริงไหมครับคุณหมอ
0: ค่ะหมอต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าจริงๆแล้วแว่นกองแสงสีฟ้าถ้าตามหลักฐานจากงานวิจัยต่างๆนะปัจจุบันเนี่ยสำหรับคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยเท่าไหร่เพราะอย่างที่หมอบอกไปแล้วนะคะว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเนี่ยมันเกิดจาก3 สาเหตุหลักซึ่งมันเกิดจากภาวะ ล้ามเนื้อตามันเนี่ยมันเพ่งนานจนเกินไปเราไม่ได้พักอย่างเงี้ยค่ะการใส่แว่นกองแสงสีฟ้าเนี่ยไม่ได้ช่วยเหลือได้ดีเท่ากับการที่เราเนี่ยพักนะคะเดี๋ยวหมอจะมาเล่าให้ฟังทีหนึ่งว่าการพักสายตาขนาดเวลาทำงานเนี่ยทำยังไงนะคะแล้วก็ถ้าจะในแง่ที่จะแว่นกองแสงสีฟ้าเนี่ยจะช่วยได้เนี่ยข้อมูลที่มีในณปัจจุบันก็คือเมื่อเราก่อนนอนแล้วเราเล่นโซเชียลเหมือนแบบเล่นมือถืออย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันจะมีผลในเรื่องของวงจรการนอนหลับเกี่ยวกับเรื่องของสารเมลาโทนินนะคะการใส่แว่นกองแสงสีฟ้าเนี่ยจะช่วยให้ป้องกันแสงสีฟ้านะขณะที่ใกล้จะนอนหลับเนี่ยค่ะได้มีประโยชน์ตรงนั้นมากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอขอสรุปว่าถ้าสำหรับคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมแว่นกองแสงสีฟ้าอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากเท่ากับการที่เราพักสายตาณขณะการทำงานค่ะ
1: แล้วก็สุดท้ายเนี่ยครับให้คุณหมอให้ข้อแนะนำกันดีกว่าเนาะเพราะว่าคนทำงานออฟฟิศนานๆเนี่ยก็มักจะมีอาการอย่างที่คุณหมอบอกเรามีคำแนะนำอะไรที่ควรปฏิบัติไหมครับ
0: เดี๋ยวหมอแยกให้เป็น2แบบนะคะในณขณะทำงานกับนอกเวลาทำงานนะคะก็ณขณะทำงานนะคะเราควรจะปรับสภาวะแวดล้อมค่ะของการทำงานสมมติว่าถ้าเรานั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยการจัดสภาวะแวดล้อมที่ดีนี่สำคัญมากๆจอคอมพิวเตอร์ควรจะห่างจากตัวเราสักประมาณ 50-70 เซนติเมตรค่ะแล้วก็เวลาที่เรานั่งพิมพ์เนี่ยค่ะเราควรจะมองในแง่ของมองต่ำลงสักประมาณ 10-15 องศาค่ะค่ะแล้วก็คือการจัดเก้าอี้อะไรเงี้ยมีผลนะคะแล้วก็และในขณะเวลาทำงานเนี่ยเราควรจะแบ่งตอนพักค่ะไม่ใช่ว่าทำ8ชั่วโมงยาวเหยียดไม่ได้พักเลยอย่างนี้มันก็ทำให้กล้ามเนื้อตาเนี่ยมันเกร็งอยู่ตลอดเวลานะคะเราก็ควรจะต้องพักค่ะหมอใช้กด20 20 20ค่ะก็คือทำ20นาทีพักสายตา20วินาทีด้วยการมองไปไกลๆ20ฟุตนะคะหรือว่า6เมตรค่ะก็จะช่วยลดเรื่องของกล้ามเนื้อตาที่มันจะเพ่งมากๆได้ค่ะส่วนในเรื่องของนอกเวลาทำงานนะคะถ้าในเวลาทำงานเราใช้จอคอมพิวเตอร์มาอย่างหนักหน่วงแล้วนอกเวลาทำงานเราอาจจะต้องลดในเรื่องของการใช้หน้าจอนะคะการเพ่งใกล้นะคะซึ่งหมอคิดว่าการเพ่งใกล้หลังนอกเวลาทำงานบางคนอาจจะใช้เยอะกว่าตอนทำงานด้วยซ้ำนะคะแล้วมันก็ใกล้มากๆจริงๆเราก็อาจจะต้องใช้20 20 20เนี่ยกับนอกเวลาทำงานด้วยนะคะกับการใช้จอหน้าจอมือถือซึ่งมันเล็กกว่าด้วย3อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะต้องงดใช้ก่อนนอนสักประมาณ1ชั่วโมงค่ะแล้วก็ส่วนอื่นๆนอกเหนือจากการในเวลาทำงานนอกเวลาทำงานก็คือหมอแนะนำเรื่องการไปตรวจสุขภาพตากับจักษุแพทย์ค่ะคือถ้าอายุมากกว่า40ปีเราควรพบจักษุแพทย์ค่ะเพราะว่ามันมีบางโรคเหมือนกันที่เราไม่ได้มีอาการอะไรเลยแต่ก็ทำใหพอไปตรวจพบอีกทีก็เป็นไปมากแล้วอย่างเช่นโรคต้อหินค่ะ
1: สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคุณหมอมากเลยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สายตาเบลอเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะปล่อยผ่านไปง่ายๆนะครับอย่ารอให้เกิดปัญหาจนถึงขั้นสายตามองไม่เห็นแล้วถึงจะไปพบหมอแต่ควรหมั่นสังเกตและตรวจเช็คสุขภาพของสายตาเป็นประจำอย่างน้อยปีละ1ครั้งหรือทำตามคำแนะนำของคุณหมอที่ให้ไว้เมื่อกี้นะครับเพื่อให้ดวงตาคู่นี้เนี่ยอยู่กับเราไปนานๆด้วยความหวังดีจากพวกเราชาวจับมาคุยครับสำหรับ EP ต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะที่โทรศัพท์ก่อเพลงกันเข้ามานะคะทาง0764-21055ค่ะการสำหรับรายการของเรานะคะคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะนอกจากจะติดตามรับฟังได้ในพื้นที่4จังหวัดทางฝั่งอันดามันแล้วนะคะก็ยังมีสถานีที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะรับสัญญาณไปเผยแพร่ด้วยนะคะสถานีวิทยุนะคะที่อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะสถานีวิทยุรีแลกเรดิโอค่ะนะคะก็ติดตามรับฟังกันได้นะคะเช่นเดียวกันค่ะซึ่งก็จะมีการรับสัญญาณทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะคุณผู้ฟังคะและนอกจากนี้นะคะที่ท้ายเหมืองเรดิโอค่ะก็ยังรับสัญญาณไปเปิดแพร่ให้ชาวท้ายเมืองนะคะได้ติดตามกันด้วยนะคะสำหรับรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะช่วงนี้นะคะมาคุยกันถึงเรื่องนี้ดีกว่านะคะเรื่องที่เกี่ยวกับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยนะคะดิฉันก็ไปเจอข่าวนะคะในFacebook ข่าวจริงประเทศไทยนะคะซึ่งเขียนเอาไว้นะคะบอกว่าทางกรมบัญชีกลางเนี่ยนะคะพร้อมจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยค่ะที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเฉพาะผู้มีสิทธิ์รายเดิมค่ะคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องนี้นะคะรองอธิบดีกรมบัญชีกลางค่ะนายธนโชครุ่งทิปานนท์นะคะในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางนะคะท่านก็บอกว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุมีมติเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะอนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ให้แก่ผู้มีสิทธิ์รายเดิมนะคะก็คือ 1. ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ในอัตราการจ่าย100บาทต่อเดือนค่ะเป็นระยะเวลา4เดือนก็คือเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน69นะคะโดยผู้สูงอายุเนี่ยจะได้รับเงินไม่เกิน400บาทต่อคนตามเดือนที่ได้รับสิทธิ์กำหนดการโอนเงินในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะจำนวน3รอบค่ะแบ่งกลุ่มตามวันเดือนปีเกิดนะคะโดยจะโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิ์แจ้งตามหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือว่าบัญชีบุคคลอื่นหรือบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนนะคะก็มีเงื่อนไขก็คือการได้รับสิทธิ์เงินสงเคราะห์ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569นะคะเกิดก่อน1มีนาคม2509ได้รับ4เดือนก็คือเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนค่ะรวมเป็นเงินที่ได้รับก็จะเป็น400บาทนะคะถ้าใครเกิดระหว่าง1ถึง31มีนาคม2509อันนี้จะได้รับ3เดือนก็คือเมษายนถึงมิถุนายนอันนี้จะได้รับเงิน300บาทค่ะคุณผู้ฟังเกิดระหว่างวันที่1ถึง30เมษายน2509อันนี้จะได้รับ2เดือนก็คือมิถุนายนขออภัยค่ะคือพฤษภาคมกับมิถุนายนนะคะก็คือ200บาทค่ะและใครเกิด1ถึง31พฤษภาคม2509อันนี้จะได้รับ1เดือนก็คือเดือนมิถุนายน2569นะคะก็คือจะได้รับ100บาทค่ะกำหนดการโอนเงินสงเคราะห์ในเดือนกรกฎาคม2569จำนวน3รอบนะคะโดยแบ่งกลุ่มตามวันเดือนปีเกิดก็คือรอบที่1โอนวันที่13กรกฎาคมค่ะให้กับผู้มีสิทธิ์ที่เกิดก่อน1มกราคม2497ค่ะกรณีรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลักอันนี้จะต้องดำเนินการผูกพร้อมเพย์ภายในวันที่8กรกฎาคมนี้นะคะก
รณีไม่สามารถผูกพร้อมเพย์ได้ให้ยื่นหนังสือให้ความยินยอมภายในวันที่2กรกฎาคมนี้ค่ะและการโอนรอบที่2นะคะก็คือโอนวันที่14กรกฎาคมค่ะให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ที่เกิดระหว่าง1มกราคม2497ถึง31ธันวาคม2503นะคะกรณีรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วย เลขประชาชน13หลักอันนี้จะต้องดำเนินการผูกพร้อมเพย์ภายในวันที่9กรกฎาคมค่ะกรณีไม่สามารถผูกพร้อมเพย์ได้ให้ยื่นหนังสือให้ความยินยอมภายในวันที่2กรกฎาคมนะคะและรอบที่3ค่ะจะทำการโอนในวันที่15กรกฎาคมให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ที่เกิดระหว่าง1มกราคม2504จนถึง31พฤษภาคม2509ค่ะกรณีรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยเลขประชาชน13หลักอันนี้จะต้องดำเนินการผูกพร้อมเพย์ภายในวันที่10กรกฎาคมนี้นะคะกรณีไม่สามารถผูกพร้อมเพย์ได้ก็ยื่นหนังสือให้ความยินยอมภายในวันที่2กรกฎาคมนี้ค่ะสำหรับผู้สูงอายุที่ยังไม่มีการผูกพร้อมเพย์หมายเลขประจำตัวประชาชน13หลักนะคะถ้าใครอยู่ในคุณสมบัตินี้ก็ให้รีบดำเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยนะคะคุณผู้ฟังช่องทางการรับเงินนะคะอันแรกก็เป็นบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิ์แจ้งตามหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือว่าบุคคลอื่นก็ได้นะคะหรือบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์นะคะหรือจะเป็นให้จ่ายเงินส่งเคราะห์รายการที่โอนไม่สำเร็จนะคะจำนวน1ครั้งวันที่31กรกฎาคมค่ะโดยโอนเงินส่งเคราะห์ผ่าน3ช่องทางอันแรกก็คือบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ใช้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุค่ะหรือบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิ์แจ้งตามหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับคนอื่นนะคะหรือเป็นบัญชีบุคคลอื่นก็ได้อีกช่องทางหนึ่งก็คือบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนค่ะคุณผู้ฟังถ้าใครที่ฟังแล้วไม่เข้าใจนะคะก็สามารถโทรศัพท์สอบถามที่ call center ได้นะคะศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ021092345ค่ะหรือจะเป็น call center กรมบัญชีกลางก็ได้นะคะ022706400ในวันและเวลาราชการค่ะสำหรับคราวนี้นะคะดิฉันก็หยิบมาจาก Facebook ข่าวจริงประเทศไทยนะคะหรือเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ข่าวจริงประเทศไทยค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องของสิทธิที่ประโยชน์นะคะของผู้สูงอายุนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะคะก็เข้าไปสำรวจตรวจสอบหรือว่าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะใครที่มีบัญชีพร้อมเพย์เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะคะเขาก็จะโอนเงินเข้าบัญชีให้เลยนะคะตามหลักเกณฑ์ที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่ค่ะกับคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะฟังกันอีกสัก2เพลงดีกว่านะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวมาเจอกันในช่วงสุดท้ายของรายการเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะ

0: างเที่ยวกินเช็คอินพังงา
1: คุณผู้ฟังค่ะเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะดิฉันเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวมากินมาเช็คอินในพื้นที่จังหวัดพังงาแน่นอนนะคะเพราะว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่30มิถุนายนค่ะก็จะมีงานเกษตรแฟร์จังหวัดพังงานะคะภายใต้แนวคิดวิถีพังงากับศาสตร์พระราชาที่ยั่งยืนค่ะ28มิถุนายนนะคะก็จะมีกิจกรรมนะคะชมและเข้าร่วมการประกวดการแข่งขันผลผลิตทางการเกษตรนะคะ 19 นาฬิกาก็จะเป็นการแสดงพื้นบ้านจากโรงเรียนเทศบาลตำบลนาเตยค่ะซึ่งกิจกรรมนะคะจัดที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนกีฬาอบจ.พังงาค่ะวันที่29มิถุนายนค่ะชมและเข้าร่วมการประกวดเครื่องแกงส้มนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มีการสาธิตประกอบอาหารโดยครัวต้นฝนนะคะแล้วก็เป็นพิธีเปิดงานนะคะพร้อมกับมอบรางวัลการประกวดเครื่องแกงส้มนะคะแล้วก็ชมคอนเสิร์ตกล้วยสแตมค่ะแล้วก็วันที่30มิถุนายนนะคะชมการแสดงพื้นบ้านจากโรงเรียนเทศบาลตำบลบางเตยนะคะที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนกีฬาอบจ.พังงานะคะคุณผู้ฟังมาเที่ยวมากินมาเช็คอินในพื้นที่จังหวัดพังงากันด้วยนะคะชมชิมและช็อปนะคะสัมผัสเสน่ห์เกษตรพังงาค่ะเรียนรู้วิถีชีวิตแห่งความยั่งยืนแล้วก็ร่วมสนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่นไปด้วยกันนะคะงานนี้ก็จัดโดยอบจ.พังงาค่ะ 28-30 มิถุนายนนี้นะคะที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนกีฬาอบจ.พังงาค่ะวิถีพังงากับศาสตร์พระราชาที่ยั่งยืนนะคะคุณผู้ฟังมาเที่ยวมากินมาเช็คอินในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะชาวจังหวัดพังงายินดีต้อนรับค่ะเวลาหมดแล้วนะคะสำหรับรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันนี้ค่ะต้องลาทุกท่านกันไปก่อนนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะพบกับดีเจมะตูมแล้วกันนะคะวันนี้ดิฉันจันทราสุขนุชกับน้องส้มลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับประธานกรรมการการเลือกตั้งคาดว่าจะทราบผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการประมาณ 21:00 น.อีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ประธานกรรมการการเลือกตั้งตรวจความพร้อมอุปกรณ์เลือกตั้งกรุงเทพมหานครย้ำกรรมการประจำหน่วยปฏิบัติหน้าที่โปร่งใสไร้ข้อผิดพลาดคาดทราบผลคะแนนไม่เป็นทางการเวลาประมาณ 21:00 น.
8: นายณรงค์กันวารินประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจเยี่ยมการส่งมอบอุปกรณ์เลือกตั้งณโรงเรียนบ้านบางกะปิพร้อมกำชับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อลดข้อผิดพลาดและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนยอมรับว่าการทำงานหน้างานมีความกดดันสูงแต่ขอให้ยึดหลักความถูกต้องและไม่เข้าข้างฝ่ายใดสำหรับการรายงานผลการเลือกตั้งคาดว่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการภายในเวลา 21:00 น.ของวันเลือกตั้งทั้งนี้ตั้งเป้าหมายผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในครั้งนี้ไว้ที่ร้อยละ70นอกจากนี้ประธานกกต.ได้เน้นย้ำไปยังผู้สมัครทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการซื้อเสียงซึ่งมีโทษทางอาญาและหากพบการกระทำผิดกกต.จะวินิจฉัยลงโทษขั้นสูงสุดคือการตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา20ปีดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9อนุญาตปล่อยชั่วคราวปลัดจังหวัดภูเก็ตคดีถูกกล่าวหาเรียกรับเงินช่วยบรรจุราชการตำแหน่งอาสารักษาดินแดน
9: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบควบคุมตัวนายรุ่งเรืองทิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9มาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.เมืองสงขลาหลังถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากอาสารักษาดินแดนหรืออส.3รายโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับข้าราชการท้องถิ่นได้ก่อนนำตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลาพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดินทางมาติดตามการสอบสวนด้วยตนเองโดยล่าสุดเมื่อเวลา 12:00 น.ที่ผ่านมาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลามีคำสั่งอนุญาตปล่อยชั่วคราวนายรุ่งเรืองโดยใช้ตำแหน่งราชการเป็นหลักประกันเนื่องจากศาลเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือพร้อมกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ต้องหามารายงานตัวตามนัดหากผิดนัดจะถูกปรับ 100,000 บาทและหากเข้าไปยุ่งหรือแทรกแซง พยานหลักฐานศาลสามารถเพิกถอนการประกันตัวและนำตัวเข้ามาคุมขังได้ธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน

0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเปลี่ยนลำดับบัญชีครูผู้ช่วยจังหวัดสมุทรปราการย้ำต้องโปร่งใสและเร่งหาแนวทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม
1: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วยในจังหวัดสมุทรปราการได้รับความเดือดร้อนจากการเปลี่ยนแปลงลำดับบัญชีผู้สอบหลังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการออกประกาศยกเลิกบัญชีเดิมจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความโปร่งใสโดยกระทรวงศึกษาธิการยืนยันให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาลหากพบขั้นตอนใดไม่ถูกต้องพร้อมดำเนินการแก้ไขเพื่อความถูกต้องและเรียกความเชื่อมั่นต่อระบบราชการกลับคืนมานอกจากนี้ยังได้กำชับให้เร่งสรุปผลโดยเร็วหากพบว่ารัฐทำให้ประชาชนเสียหายจะต้องพิจารณาแนวทางเยียวยาตามกรอบกฎหมายอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมที่สุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
4: เฮ้ยช่วงนี้ทำไมใครๆก็ใส่หน้ากากกันเต็มไปหมดเลยอ่ะ
5: ก็ฝุ่น PM 2.5 ไงฝุ่นขนาดเล็กมองไม่เห็นแต่เข้าไปทำร้ายปอดเราได้เลยนะ
4: งั้นฉันต้องรีบไปป้องกันตัวเองแล้วสิ
5: ง่ายๆใส่หน้ากากก่อนออกจากบ้านเช็คค่าฝุ่นแล้วก็ช่วยกันไม่เผาขยะไง
4: โอเคป้องกันตัวเองป้องกันคนรอบข้างด้วย
6: เช็คฝุ่นใส่แมสงดเผาร่วมกันต้าน PM 2.5 ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ไก่ไก่มูเอาอย่าซ่ามูมากไก่กามู
1: เกมอะไรนกกุ้ง
0: จักจักนกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่โซ่ได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นอาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ห้ากรมประชาสัมพันธ์
5: ชลีพี่กำลังไปช่วยแล้ว
6: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะรู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
5: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลี
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: สถานีเพลงเพราะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยฟังได้ทุกติดตัวไทยในรายการลูกทุ่งวันหยุดหยุดหยุดหยุด

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะข้าวสู้ในช่วงของรายการลูกทุ่งวันยุทธค่ะกับดีเจจุ๊กค่ะจันทราสุขนดค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะหรือว่าสวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะพบกันเป็นประจำทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะตีสองจนถึงตีสามค่ะช่วงบ่ายๆนะคะหลังจากกินข้าวเที่ยงกันเสร็จเรียบร้อยค่ะฟังเรื่องราวข่าวสารพร้อมกับเพลงลูกทุ่งเพราะๆทางที่ดีเจจุ๊กเลือกให้แล้วก็คุณผู้ฟังโทรศัพท์ข้อกันเข้ามานะคะทาง076-421-055ค่ะวันนี้พบกันวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ค่ะสำหรับวันที่27มิถุนายนถ้าเราย้อนไปเมื่อปี2475วันนี้ก็เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ค่ะพระมหากษัตริย์ผู้ประราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยค่ะชื่อว่าพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพ.ศ. 2475ค่ะโดยประกาศใช้เมื่อวันที่27มิถุนายนพ.ศ. 2475ค่ะซึ่งให้นำออกใช้เป็นการชั่วคราวหลังเกิดการปฏิวัติโดยคณะรัฐที่ยึดอำนาจแล้วก็เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบบประชาธิปไตยเมื่อวันที่24มิถุนายนพ.ศ. 2475นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังหลังจากเหตุการณ์ปฏิวัติเมื่อวันศุกร์ที่26มิถุนายน2475ก็ได้มีคณะรัฐข้าวเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามพุทธศักราช2475แล้วก็พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในคราวเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินสยามค่ะให้ส่งลงพระปรมาภิไธยแล้วก็ประกาศจ่ายเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศตามคันลองของประชาธิปไตยณวังสุโขทัยค่ะซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวร่างโดยล่วงประดิษฐ์มนูธรรมหรือว่าปรีดีพนมยงแกนนำคณะรัฐนั่นเองค่ะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงข้อพิจารณาไว้ก่อนเนื่องจากทรงเห็นว่าเนื้อหายังไม่ตรงกับความประสงค์แล้วก็ไม่เป็นประชาธิปไตยแบบอารยประเทศแต่เพื่อให้บ้านเมืองดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยจึงทรงยินยอมลงพระปรมาภิไธยโดยทรงพระอักษรกำกับต่อท้ายชื่อพระราชบัญญัติว่าชั่วคราวแล้วก็ประกาศจ่ายเมื่อวันที่27มิถุนายน2475ค่ะก็ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกแห่งราชอาณาจักรสยามหรือว่าแห่งประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งนะคะก็ได้เวียนมาบรรจบครบกันอีกวาระหนึ่งสำหรับวันที่27มิถุนายน2569ค่ะซึ่งในปัจจุบันค่ะประเทศไทยของเราก็จ่ายรัฐธรรมนูญฉบับที่20ค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องราวข่าวสั้นที่ดีเจจุ๊กนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงแรกของรายการค่ะก่อนจะไปฟังเรื่องราวอื่นๆเดี๋ยวเราพักฟังเพลงจากทางรายการกันก่อนดีกว่าค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะยังคงอยู่ในช่วงของรายการลูกทุ่งวันหยุดวันนี้นะคะกับดีเจจุกค่ะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะที่โทรศัพท์ก็เปล่งกันเข้ามาทาง076-421-055ค่ะอยากฟังเพลงไรก็สามารถโทรมาบอกกันได้เนาะวันนี้ดีเจจุกอยู่กับดีเจน้องส้มค่ะคุณชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรค่ะควบคุมเทคนิคควบคุมเสียงควบคุม Facebook ไลฟ์รับโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลงให้กับทุกๆตานค่ะเป็นประจำทุกๆวันเช้าค่ะคุณผู้ฟังดีเจจุกมีข่าวดีมาแจ้งกับผู้ประกันตนที่เป็นคนโสดกันสักนิดนึงเนาะซึ่งตอนนี้ค่ะจากการเปิดเผยของเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมค่ะเรื่องกรณีสิทธิประโยชน์กรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตายซึ่งสำหรับคนโสดนะคะเขาก็ได้ให้มีการทำหนังสือระบุผู้รับเงินสงเคราะห์กรณีตายวัยล่วงหน้าป้องกันปัญหาไม่มีผู้รับสิทธิ์นั่นเองค่ะนางสาวกัญจนาภูลแก้วค่ะเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมค่ะก็ได้พูดถึงกรณีสิทธิประโยชน์กรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตายโดยท่านบอกว่าตามพระราชบัญญัติประกันสังคมมาตรา73

ามวงเล็บซ่องกำหนดให้ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบกรณีตายตั้งแต่36เดือนขึ้นไปเมื่อถึงแก่ความตายสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีตายให้แก่บุคคลที่ผู้ประกันตนได้ทำหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินดังกล่าวค่ะดังนี้หากผู้ประกันตนไม่ได้ทำหนังสือระบุผู้มีสิทธิ์เอาไว้เงินส่งเคราะห์อันนี้ก็จะถูกเฉลี่ยจ่ายให้กับสามีภรรยาบิดามารดาหรือว่าบุตรของผู้ประกันตนในจำนวนที่เท่ากันค่ะดังนั้นผู้ประกันตนที่มีครอบครัวมีบุตรหรือว่ามีบิดามารดาที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ไม่พึงประสงค์จะมอบสิทธิ์ให้กับบุคคลใดเป็นการเฉพาะจึงไม่ต้องทำหนังสือระบุผู้รับสิทธิ์ก็ได้เนื่องจากสำนักงานประกันสังคมเนี่ยจะดำเนินการจ่ายเงินให้กับตายาตามกฎหมายในสัดส่วนที่เท่าเทียมกันอยู่แล้วแต่ว่าสำหรับกรณีผู้ประกันตนที่ไม่ได้สมรสหรือว่าไม่มีบิดามารดาแล้วก็ทายาตามกฎหมายถ้าหากประสงค์จะมอบสิทธิ์เงินสงเคราะห์กรณีตายให้กับบุคคลอื่นอันนี้สามารถจัดทำหนังสือระบุผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ไว้ล่วงหน้าได้โดยหากไม่มีบุคคลใดมีสิทธิ์รับเงินดังกล่าวกองทุนประกันสังคมก็จะไม่ได้จ่ายสิทธิประโยชน์ให้กับบุคคลใดสำนักงานประกันสังคมจึงได้ออกมาแนะนำให้ผู้ประกันตนที่มีสถานะโสดจะทำเอกสารระบุถือผู้มีสิทธิ์รับเงินส่งเคราะห์กรณีตายให้ชัดเจนค่ะพร้อมกับกรอกเลขประจำตัวประชาชนของผู้รับสิทธิ์แล้วก็พยานให้ครบถ้วนเพื่อให้เอกสารมีความถูกต้องสมบูรณ์แล้วก็สามารถจ่ายเป็นหลักฐานยืนยันสิทธิ์ได้อย่างชัดเจนค่ะโดยผู้ประกันตนหรือว่าผู้มีสิทธิ์สามารถเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวไว้เองแล้วก็นำมายืนต่อสำนักงานประกันสังคมเมื่อผู้ประกันตนเสียชีวิตไปแล้วค่ะคุณผู้ฟังสำหรับสิทธิประโยชน์กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตผู้จัดการศพก็จะได้รับค่าทำศพจำนวน 50,000 บาทค่ะส่วนเงินส่งเคราะห์กรณีตายอันนี้จะจ่ายให้กับบุคคลที่มีชื่อระบุไว้ในหนังสือหากไม่มีหนังสือระบุอันนี้จะจ่ายให้กับบิดามารดาสามีภรรยาหรือว่าบุตรในจำนวนที่เท่ากันค่ะกรณีผู้ประกันตนส่งเงินสมทบตั้งแต่36เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง120เดือนทายาทหรือว่าผู้มีสิทธิ์อันนี้จะได้รับเงินส่งเคราะห์เท่ากับร้อยละ50ของค่าจ้างเฉลี่ยคูณ4และหากส่งเงินสมทบตั้งแต่120เดือนขึ้นไปอันนี้จะได้รับเงินส่งเคราะห์เท่ากับร้อยละ50ของค่าจ้างเฉลี่ยคูณ12เดือนรวมถึงมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพตามเงินไขที่กฎหมายกำหนดด้วยค่ะซึ่งผู้มีสิทธิ์สามารถยืนข้อรับประโยชน์ทดแทนกรณีเสียชีวิตได้ภายใน2ปีนับตั้งแต่วันที่ผู้ประกันตนเสียชีวิตค่ะที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดทุกๆจังหวัดค่ะหรือถ้าหากว่ามีปัญหาที่จะสอบถามก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันไปก่อนได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมงค่ะอันนี้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้าวจากสำนักงานประกันสังคมค่ะโดยเฉพาะคนโสดนะคะไม่ว่าจะเป็นสาวโสดหรือว่าหนุ่มโสดนะคะดีอยากจะระบุผู้รับเงินส่งเคราะห์กรณีตายไว้ล่วงหน้าก็สามารถติดต่อกันไปได้นะคะข่าวคราวที่นำมาฝากกันค่ะในช่วงของรายการลูกทุ่งวันหยุดวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันอีกสักช่วงดีกว่าค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันอีกช่วงนึงของรายการลูกทุ่งวันหยุดวันนี้ค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ยังคงอยู่ในช่วงของรายการลูกทุ่งวันหยุดกันนะคะวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ค่ะคุณผู้ฟังมีข่าวสารมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รับรู้รับทราบกันค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังกรมประชาสัมพันธ์ค่ะกำลังเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและก็แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการค่ะซ่องตำแหน่งค่ะคุณผู้ฟังตำแหน่งแรกก็คือเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราค่ะอันนี้อัตราเงินเดือนก็อยู่ที่ 13,920 จนถึง 15,320 บาทค่ะคุณผู้ฟังอีกตำแหน่งหนึ่งก็เป็นตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานค่ะรับทั้งหมด10อัตราค่ะคุณผู้ฟังเงินเดือนก็อยู่ที่ 13,920 จนถึง 15,320 บาทค่ะคุณผู้ฟังสำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าไปสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตนะคะที่เว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะก็คือ prd.thaijobjob.comคมค่ะคุณผู้ฟังตั้งแต่วันที่26มิถุนายนก็คือแต่ว่าเนาะไปจนถึงวันที่16กรกฎาคม2569ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่กองบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนสั้น5แล้วก็บรรจุแต่งตั้งค่ะเบอร์โทร02-618-2323ต่อ1316หรือว่า1317ค่ะอันนี้ก็เชิญชวนนะคะสำหรับใครที่เป็นผู้มีคุณสมบัติตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานกับตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานค่ะกรมประชาสัมพันธ์ยินดีต้อนรับทุกๆท่านค่ะคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องของการทำงานค่ะดีเจจุกเนี่ยแต่ว่าเนาะก็ได้เห็นถึงความพยายามของคนคนหนึ่งนะที่สอบบรรจุครูผู้ช่วยได้ตอนอายุ44ปีค่ะซึ่งสำหรับเรื่องนี้เขาเขียนเอาไว้ว่าความพยายามไม่เคยทำไรใครสักครั้งเดียวนะก็มาจากเพจของโรงเรียนบ้านบางล่ามโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมาศึกษาพังงาค่ะโพสต์ขอความแสดงความยินดีกับครูรายหนึ่งที่ได้รับการบรรจุในตำแหน่งครูผู้ช่วยค่ะโดยทางโรงเรียนได้โพสต์ข้อความระบุว่าโรงเรียนบ้านบางล่ามก็แสดงความยินดีกับนายเกลี่ยงซักปลงทองในโอกาสได้รับการบรรจุแล้วก็แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยวิชาเอกคอมพิวเตอร์สู่รัวโรงเรียนบ้านบางล่ามค่ะคุณผู้ฟังขออวยพรให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่ราชการมีความก้าวหน้าในวิชาชีพครูเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกศิษย์ต่อไปค่ะยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวบ้านบางล่ามค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ดีเจจุกก็ขอแสดงความยินดีด้วยเนาะก็ย่างที่บอกค่ะว่าความพยายามไม่เคยทำลายใครหรือว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็ตามมาค่ะคุณผู้ฟังก็ขอเอาใจช่วยนะคะสำหรับครูผู้ช่วยค่ะตีชื่อว่าคุณครูเกลี่ยงซักปลองทองค่ะโรงเรียนบ้านบางล่ามนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็แสดงความยินดีค่ะก็เสียงปรบมือให้กับคุณครูคนใหม่กันด้วยค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะแป๊บเดียวค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งวันหยุดกันแล้วเนาะช่วงสุดท้ายของรายการนะเราก็จะมีการนำเสนอภาษาตายวรรณคำค่ะวันนี้เสนอคำว่ารักนัดเนียนค่ะคุณผู้ฟังรักนัดเนียนคือภาษาตายเนาะถ้าแปลเป็นภาษากลางก็คือรักมากมายนั่นเองค่ะคนตายมักจะพูดกันว่ารักนัดเนียนก็คือรักมากมากนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังภาษาตายวรรณคำเพื่อที่จะอนุรักษ์ภาษาตายไว้ให้อยู่คู่กับลูกหลานชาวตายของเราตลอดไปค่ะวันนี้น่าเสียดายค่ะคุณผู้ฟังเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวต้องลาไปก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ค่ะทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เนาะเวลาตีสองจนถึงตีสามค่ะที่สวทตะกั่วป่าค่ะ FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับอานนท์นันตสุคนครับกรมการค้าภายในเร่งกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากการส่งออกที่ชะลอตัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบวุฒิเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: แบงค์ขอบวุฒิมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมการค้าภายในเร่งกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยจัดงานไทยช่วยไทยพลัดต้องชมต้องกินกุ้งที่จังหวัดภูเก็ตช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากการส่งออกที่ชะลอตัว
8: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดภูเก็ตสมาคมกุ้งไทยและภาคการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งระหว่างวันที่24ถึง28มิถุนายน2569ณสวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ตเพื่อกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและการส่งออกที่ชะลอตัวโดยมุ่งใช้ศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเป็นเวทีเชื่อมโยงผลผลิตจากภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตกุ้งกว่า170ของประเทศให้ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคภายในงานมีการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายโดยตรงควบคู่ไปกับการรณรงค์กระตุ้นการบริโภคผ่านเครือข่ายห้างค้าปลีกค้าส่งกว่า 4,630 สาขาและโรงแรมอีกกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะช่วยดูดซับผลผลิตได้ไม่ต่ำกว่า500ตันส่วนในระยะยาวกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินหน้าทำงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนากุ้งไทยและทุกภาคส่วนเพื่อเร่งสร้างแบรนด์กุ้งไทยให้เป็นที่ยอมรับในฐานะสินค้าระดับพรีเมียมพร้อมผลักดันการเปิดตลาดใหม่เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: หลายภาคส่วนเร่งแก้ปัญหาเหตุเสาไฟฟ้าโค่นล้มถนนฉลองกรุงค่าสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ครบทุกพื้นที่ในช่วงเย็นวันนี้พร้อมแนะนำเลี่ยงเส้นทางถนนฉลองกรุงเนื่องจากปิดการจราจรชั่วคราว
9: นาธราพงษ์เพชรคงผู้อำนวยการเขตลาดกระบังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เสาไฟฟ้าโค่นล้มถนนฉลองกรุงซึ่งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ายังคงระดมรถเครนรถเครื่องจักรกลและกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ซากเสาไฟฟ้าและสายไฟที่โค่นล้มอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคโดยการไฟฟ้าได้ทยอยจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้ประชาชน เฉพาะบางพื้นที่ขณะที่หลายจุดยังอยู่ระหว่างการซ่อมแซมและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบจึงยังไม่สามารถกลับมาใช้งานได้ครบทุกพื้นที่คาดการสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ครบทุกพื้นที่ในช่วงเย็นวันนี้ส่วนระบบสื่อสารและอินเทอร์เน็ตยังคงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ด้วยสัญญาณของผู้ให้บริการหลายเครือข่ายยังไม่สามารถใช้งานได้หรือใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากโครงข่ายสื่อสารได้รับความเสียหายและอยู่ระหว่างการเร่งฟื้นฟูส่วนถนนฉลองกรุงบริเวณจุดเกิดเหตุยังมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรชั่วคราวบนถนนฉลองกรุงตั้งแต่ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังไปจนถึงสะพานข้ามคลองลำมะขามเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังคงอยู่ระหว่างการเก็บกู้ซากเสาไฟฟ้าและดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าจุดธรรมรักษาพันธ์รายงาน
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลเตือนประชาชนระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงช่วงวันที่29มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนี้
10: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้ติดตามสภาวะอากาศประกอบกับการออกประกาศแจ้งเตือนของศูนย์อุตุนิยมวิทยาฝั่งตะวันตกช่วงวันที่29มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่สำหรับจังหวัดสตูลให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วตลอดจนให้แจ้งเตือนประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเลออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนห้ามลงเล่นน้ำช่วงคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาดพร้อมทั้งแจ้งเตือนการเดินเรือให้ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์และเดินเรือด้วยความระมัดระวังให้มากขึ้นหลีกเลี่ยงบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้หากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นห้ามเดินเรือโดยเด็ดขาดอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
13: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
14: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
13: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
14: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
13: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
15: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
16: ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
17: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซลบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
16: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทัน
18: รู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคสต
19: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ ความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา9มีนาคม2569ครบรอบ25ปีวันเปิดทำการศาลปกครองโดยยังคงมุ่งมั่นอำนวยความยุติธรรมทางปกครองด้วยความเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคมให้เกิดความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะศาลปกครอง25ปีแห่งการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง
20: ช่วงต่อไปนี้ขอเชิญพบกับรายการ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่รายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตในช่วงแรกนี้นะครับช่วงศาลปกครองอยากเล่ารับหน้าที่ดำเนินรายการโดยผมนายสรรเสริญณนครเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจากสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตครับอย่างเช่นเคยครับคุณผู้ฟังโดยช่วงศาลปกครองอยากเล่านี้ก็เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับสาระน่ารู้ของศาลปกครองกฎหมายในคดีปกครองและอุทาหรณ์จากคดีปกครองเพื่อให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกับบทบาทและหน้าที่ของศาลปกครองมากยิ่งขึ้นครับและในวันนี้ครับก็ได้รับเกียรติโดยนางสาวสุภาพรจันแก้วพนักงานคดีปกครองชำนาญการจากสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตให้เกียรติเป็นวิทยากรในช่วงศาลปกครองอยากเล่าสวัสดีครับท่านวิทยากรครับ
1: สวัสดีท่านผู้ดำเนินรายการและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
0: ครับสำหรับวันนี้นะครับท่านวิทยากรก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอเชิญท่านวิทยากรได้เลยครับ
1: ค่ะท่านผู้ดำเนินรายการและคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตนะคะเมื่อพูดเกี่ยวกับศาลค่ะเชื่อว่าหลายท่านคิดว่าถ้ามีคดีที่ศาลเนี่ยคงต้องใช้ระยะเวลานานกว่าคดีจะจบลงเพราะว่าฝ่ายที่แพ้คดีค่ะไม่ว่าจะแพ้บางส่วนแพ้ทั้งหมดก็จะไม่พอใจในผลของคำพิพากษาใช่ไหมคะแต่ทีนี้ค่ะศาลปกครองเราก็จะมีศาลปกครองสูงสุดอีกชั้นนึงซึ่งคู่กรณีที่ไม่พอใจผลของคำพิพากษาก็จะนำคำพิพากษานั้นยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดซึ่งแน่นอนค่ะว่าระยะเวลากว่าศาลจะมีการตัดสินเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลานานแต่วันนี้ค่ะเรื่องที่เราจะนำมาสนทนากันเนี่ยแม้ว่าจะเป็นคดีที่ขึ้นสู่ศาลแล้วมีการฟ้องแล้วแต่ยังสามารถพูดคุยกันได้จบลงกันได้โดยไม่ต้องต่อสู้คดีกันเป็นปีๆเลยค่ะซึ่งกรณีนี้นะคะเราเรียกว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนั่นเองค่ะใช่ค่ะซึ่งคุณผู้ฟังและผู้ดำเนินรายการคะเมื่อความขัดแย้งค่ะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัยความพยายามในการแก้ไขความขัดแย้งก็ได้เกิดตามมาเช่นกันค่ะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองก็คือหนึ่งในกระบวนการนะคะที่ช่วยเปิดโอกาสให้คู่กรณีค่ะมีทางเลือกในการระงับข้อพิพาทตามที่บอกไว้แล้วค่ะว่าแม้ว่าจะมีคดีขึ้นสู่ศาลแล้วแต่เราก็สามารถที่จะไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางคดีปกครองได้นั่นเองค่ะแล้วดิฉันพูดบ่อยๆว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงในการดำเนินการตามกฎหมายเนี่ยค่ะเรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้เพราะมีกฎหมายบัญญัติไว้ค่ะนั่นก็คือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพุทธศักราช2542ค่ะซึ่งได้บัญญัติไว้นะคะในมาตรา 66/1 ถึงมาตรา 66/12 ค่ะนอกจากนี้ค่ะก็มีระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองพุทธศักราช2562ค่ะซึ่งได้บัญญัติไว้นะคะเมื่อเป็นกฎหมายนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเข้าไปค้นได้นะคะก็คือเข้าเว็บของศาลปกครองแล้วก็จะมีหมวดกฎหมายและกฎเราก็กดเข้าไปตรงนั้นค่ะแล้วก็ไปเลือกกฎหมายตามที่ดิฉันบอกก็คือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองค่ะแล้วก็ส่วนระเบียบเนี่ยจะอยู่ในหมวดของกฎก็สามารถกดเข้าไปดูได้ค่ะว่ามีเนื้อหาบัญญัติไว้อย่างไรนอกจากนี้ก็มีกฎหมายอื่นๆที่น่าสนใจก็สามารถเข้าเว็บไซต์ของศาลปกครองได้เช่นกันค่ะ
0: ครับก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านคร
1: ับ ใช่ค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ค่ะทีนี้คดีปกครองที่เมื่อมาฟ้องศาลแล้วเนี่ยเรามาดูกันค่ะว่าคดีไหนที่จะสามารถไกล่เกลี่ยได
0: ้ครับ
1: เท่ากับว่าไม่ใช่ทุกคดีนะคะท่านผู้ดำเนินรายการและคุณผู้ฟังคะที่จะสามารถไกล่เกลี่ยได้ก็คือตัวกฎหมาย2ฉบับที่ดิฉันได้แจ้งไปก็ได้มีการบัญญัติไว
0: ้
1: ว่ามีคดีประเภทใดบ้างที่จะสามารถไกล่เกลี่ยได้นะคะนั่นก็คือคดีตามมาตรา9วรรค1อนุมาตรา2ค่ะถ้าพูดง่ายๆก็คือเช่นคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที
0: ่
1: ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรถ้าให้คุณผู้ฟังนึกภาพออกจะยกตัวอย่างว่าเป็นคดีแบบไหนนะคะก็คืออย่างเช่นการที่เรามีบ้านปลูกบ้านอยู่นะคะแล้วมีเพื่อนบ้านข้างเคียงอาจจะส่งเสียงดังปล่อยน้ำเสียผ่านมาที่บ้านเราแล้วเราก็ไปร้องหน่วยงานอย่างเช่นเทศบาลอบต.ให้ดำเนินการอย่างนี้ค่ะแล้วก็หน่วยงานเทศบาลก็อาจจะดำเนินการแล้วแต่เราเห็นว่า ยังเดือดร้อนอยู่ค่ะย
0: ัง
1: มีกลิ่นเหม็นจากน้ำยังมีเสียงดังจากข้างบ้านอะไรนะคะก็อันนี้ก็คือเท่ากับว่าหน่วยงานเนี่ยไม่ได้ละเลยแต่หน่วยงานล่าช้าก
0: ็
1: คือทำแล้วแต่ว่าทำช้าหร
0: ือ
1: ว่าความเดือดร้อนยังคงมีอยู่ค่ะ
0: ยังเป็นผู้ได้รับความเสียหายอยู่
1: ใช่ค่ะยังเป็นผู้ได้รับความเสียหายตราบเท่าจนถึงวันที่มีการฟ้องคดีใช่ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าวันที่มาฟ้องคดีแล้วกลิ่นหายแล้วเด
0: ือ
1: ดร้อนแล้วอันนี้ก็คือไม่เดือดร้อนแล้วก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: จบสิ้นไปค่ะหรือกรณีที่มีการประกอบอาชีพกันแน่นอนค่ะว่าการประกอบอาชีพอย่างเช่นเปิดร้านซ่อมรถอาจมีเคาะพ่นสีเสียงดังกรณีเช่นน
0: ี้มีมลภาวะเสียงที่รบกวน
1: ใช่ค่ะทั้งเสียงทั้งกลิ่นอย่างนี้ค่ะก็สามารถที่จะร้องเรียนได้แล้วถ้าหน่วยงานไม่ดำเนินการใดก็นำคดีมาฟ้องต่อศาลได้เช่นกัน
0: อันนี้ก็เป็นตัวอย่าง
1: เป็นตัวอย่างค่ะใช่แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือคดีละเมิดอันเกิดจากการละเลยหร
0: ือ
1: ว่าล่าช้าก็อาจจะสืบเนื่องมาจากคดีเมื่อสักครู่ก็ได้ค่ะก
0: ็
1: คืออย่างเช่นว่าถ้าเรามีบ้านอยู่ข้างเคียงกับที่สักครู่ที่บอกว่าปล่อยน้ำเสียผ่านหน้าบ้านเราทำให้บ้านเราดูแล้วไม่น่าอยู่ไม่น่าอาศัยแล้วเราจะทำบ้านหลังนั้นค่ะเป็นบ้านเช่
0: า
1: เราก็คิดว่าถ้าเกิดว่ายังมีน้ำเสียมีอะไรอยู่แล้วจะมีคนมาขอเช่าเราจะมีคนมาเช่าเราอยู่แล้วเชียวแต่พอเขามาเห็นมีน้ำเสียไหลผ่านเสียงดังเขาก็แบบไม่ประสงค์แล้วแบบนี้ก็คือเราอาจจะคิดว่ามันเป็นความเดือดร้อนเสียหายที่เกิดจากข้างบ้านแล้วเราก
0: ็
1: เรียกค่าเสียหายจากละเมิดได
0: ้
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้ก็คือการเรียกเงินน
0: ั่
1: นเองค่ะส่วนอีกคดีนึงก็คือคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองค่ะเมื่อพูดถึงสัญญาก็ต้องมีสองฝ่ายอย
0: ่
1: างเช่นว่ากรณีที่เอกชนค่ะไปทำสัญญาอาจจะเป็นก่อสร้างถนนสาธารณูปโภคต่างๆก
0: ับ
1: เทศบาลอบต.หรือหน่วยงานใดๆของรัฐนะคะแล้วต่อมาก็อาจจะผิดสัญญาทำไม่แล้วเสร็จม
0: ี
1: ค่าปรับม
0: ี
1: ค่าควบคุมงานหรือว่าหน่วยงานต้องไปจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ขึ้นมาก รณีนี้ค่ะก็จะมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องคดีนี้ก็สามารถไกล่เกลี่ยได้ค่ะค่ะใช่ค่ะทีนี้พอเรามาทราบแล้วว่าคดีไหนที่จะสามารถไกล่เกลี่ยได้เนี่ยทีนี้เรามาพิจารณาค่ะคุณผู้ฟังคะว่ามันจะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้อย่างไรสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือว่าคดีนั้นศาลจะต้องรับไว้พิจารณาแล้วก
0: ็
1: คือยื่นมาเป็นคดีแล้วค่ะทำเป็นสำนวนเรียบร้อยแล้วแล้วศาลก็มีคำสั่งว่ารับคำฟ้องไว้พิจารณาแล้วคดีนั้นก็จะเข้ามาสู่ศาลข
0: ึ้
1: นไปสู่ท่านตุลาการค่ะแล้วทีนี้นะคะท่านก็จะพิจารณาค่ะมันจะมีสองแบบนะคะก็คือกรณีที่ตัวผู้ฟ้องเนี่ยมีคำขอม
0: ี
1: คำขอมาพร้อมกับคำฟ้องเลยหรือว่าเวลาไหนก็ได้ค่ะก่อนวันสิ้นสุดบอกว่าอยากจะไกล่เกลี่ยคดีนี้ขอศาลให้ดำเนินการไกล่เกลี่ยอ
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้คือหนึ่งกรณีและกรณีที่สองก็คือศาลเห็นเองค่ะศาลก็พิจารณาแล้วคดีนี้เป็นละเลยโอเคสามารถที่จะไกล่เกลี่ยได้ขั้นตอนของศาลก็คือถ้าเป็นกรณีที่คู่ความผู้ฟ้องค่ะประสงค์จะไกล่เกลี่ยเนี่ยศาลก็จะมีหมายไปสอบถามอีกฝ่ายหนึ่งว
0: ่
1: าจะร่วมไหมซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็จะต้องมีเวลาในการพิจารณาตัดสินใจค่ะก็จะอาจจะใช้ศาลก็จะแบบให้เวลา15วัน30วันค่ะในการทำเป็นหนังสือตอบกลับมาถ้าสมมุติว่าไม่ประสงค์จะไกล่เกลี่ยถือว่าคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ร่วมการไกล่เกลี่ยก็ไม่เกิดขึ้นได้ก็จบไปค
0: ่
1: ะคดีนั้นก็ดำเนินคดีไปตามปกติของข
0: ั้
1: นตอนของศาลแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นกรณีที่ศาลเห็นเองใช่ไหมคะ
0: ค
1: แล้วศาลก็จะต้องถามทั้งสองฝ่ายเพราะว
0: ่
1: าศาลเนี่ยเป็นคนเห็นเองไม่มีฝ่ายไหนเป็นคนยื่นมาศาลก็จะทำหนังสือไปทั้งผู้ฟ้องผู้ถูกฟ้องหรือถ้ามีผู้ร้องสอดก็จะถามไปทุกฝ่ายเลยแล้วถ้าแต่ละฝ่ายไม่ประสงค์ก็จบไปเช่นกันค่ะแต่ถ้าแต่ละฝ่ายประสงค์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นทีนี้เป็นขั้นตอนต่อมาก็คือว่าเมื่อทุกฝ่ายค่ะบอกว่าประสงค์ขอให้ศาลดำเนินการไกล่เกลี่ยในคดีนั้นนะคะก็ศาลก็จะมีการทำรายงานขึ้นมาเพื่อที่จะแจ้งให้กับองค์คณะแล้วก็ท่านผู้บริหารราชการของศาลคือท่านอธิบดีทราบค่ะว
0: ่
1: าคดีนี้จะดำเนินการไกล่เกลี่ยแล้วนะใช่ก็จะมีการตั้งสำนวนไกล่เกลี่ยขึ้นมาอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้วท
0: ี
1: นี้ในส่วนของคุณผู้ฟังอาจจะบอกว่าเอ้ยนี่มีคดีอยู่ที่ศาลปกครองแล้วถ้าเรายื่นไกล่เกลี่ยไปคดีเราขั้นตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวดิฉันจะนำเรียนให้คุณผู้ฟังได้รับทราบค่ะก็คือว่าเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นศาลเห็นชอบและว่าให้มีการไกล่เกลี่ยแล้วนะคะศาลก็จะมีหมายแจ้งค่ะว่าศาลจะกำหนดวันไหนเป
0: ็
1: นวันไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนะคะซึ่งสมมุติว่าถ้าเกิดว่าศาลนะคะมีการนัดวันไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

0: 2ท่านนี้ท่านใดก็ได้ที่ผู้บริหารศาลเช่นอธิบดีค่ะเป็นคนแต่งตั้งว่าให้เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่านอธิบดีก็จะแต่งตั้งท่านนี้เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือแม้แต่ท่านอธิบดีเองก็สามารถไกล่เกลี่ยได
1: ้
0: ค่ะอย่างเช่นเหมือนตัวอย่างของคดีหลายๆคดีที่บางศาลท่านตุลาการผู้ไกล่เกลี่ยก็จะเป็นท่านอธิบดีเองใช่ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเอาง่ายๆก็คือผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก็คือไม่ใช่องค์คณะในคดีนั้นนั่นเองค่ะแล้วทีนี้นะคะเมื่อมีการพิจารณากำหนดวันในการไกล่เกลี่ยแล้วเนี่ย คุณผู้ฟังก็อาจจะคิดว่าในคดีตอนที่ฟ้องตอนแรกใช่ไหมคะ
1: เ
0: ราเนี่ยเป็นคนฟ้องกรณีที่ไม่มีการมอบอำนาจก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเราเนี่ยสามารถมาไกล่เกลี่ยได้ด้วยตนเองได้แต่ถ้ามีผู้รับมอบอำนาจเนี่ยเก
1: ิ
0: ดวันที่มาไกล่เกลี่ยแล้วต้องมีการตัดสินใจเช่นในเรื่องของเงินหรือว่าในเรื่องของการตัดสินใจที่มันมีผลกระทบกับเราแล้วจะทำยังไงศาลจะสามารถที่จะสั่งตามที่บุคคลนั้นให้คำมั่นได้ไหมว่าจะสามารถไปทำตามได้ไหมเนี่ยคือศาลนะคะก็จะดูในหนังสือมอบอำนาจแล้วส่วนใหญ่ศาลจะให้ทำหนังสือมอบอำนาจมาใหม่ค่ะเพื่อที่จะให้ระบุให้ชัดเจนเพราะว่าปกติในหนังสือมอบอำนาจของการฟ้องคดีนะคะอาจจะมีการมอบอำนาจถึงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแต่ทีนี้เมื่อมีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกิดขึ้นเนี่ยศาลก็จะมีหมายแจ้งไปเลยค่ะว่าในกรณีที่มีการมอบอำนาจเนี่ยให้ผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจเต็มในการตัดสินใจใช่ค่ะศาลก็จะเขียนไปแล้วก็ให้ทำหนังสือมอบอำนาจขึ้
1: นมาใหม
0: ่เฉพาะเรื่องของการไกล่เกลี่ยก็ได้ใช่ค่ะจะได้ไม่ล่าช้าทีนี้เนี่ยพอเราบอกว่าการไกล่เกลี่ยเนี่ยเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้วมันจะจบลงรวดเร็วกว่าการฟ้องคดีดำเนินคดีตามธรรมดาใช่ไหมคะท
1: ี
0: นี้ระยะเวลาค่ะระยะเวลาก็มีเช่นกันค่ะก็สมมติว่าถ้ามีการนัดไกล่เกลี่ยครั้งแรกเนี่ยว
1: ัน
0: ที่1ระยะเวลาก็จะนับไปอีก90วันการไกล่เกลี่ยต้องจบสิ้นเว้นแต่จะขอขยายได
1: ้
0: จะมีระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบค่ะข้อ24ก็คือไม่เกิน90วันแต่ว่าทั้งนี้ก็คืออย่างที่ดิฉันบอกคุณผู้ฟังไปก็คือสามารถที่จะขอต่ออธิบดีเพื่อขอขยายได
1: ้
0: ค่ะนั่นก็คือช่วงของระยะเวลาที่มีกฎหมายกำหนดไว
1: ้
0: ซ
1: ึ่
0: งคุณผู้ฟังจะเห็นได้ว่ามันก็คือระยะเวลาช่วง3เดือ นถ้าพูด
1: แบบเป็นประมาณ
0: ใช่ค่ะโดยประมาณค่ะทีนี้นะคะเข้าสู่วันบรรยากาศของการไกล่เกลี่ยบ้างสมมุติว่าแจ้งครบทุกฝ่ายและมีการมายังที่ศาลและเริ
1: ่
0: มจากการไกล่เกลี่ยแล้วเนี่ยนะคะท่านผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางปกครองเนี่ยก็คือท่านตุลาการน
1: ั่
0: นเองค่ะแต่ว่าเราจะเรียกว่าผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทค
1: ่
0: ะผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเนี่ยบรรยากาศนะคะคุณผู้ดำเนินรายการและคุณผู้ฟังคะบรรยากาศก็จะเป็นบรรยากาศที่ไม่ได้เคร่งเครียดเป็นการนั่งเหมือนประหนึ่งว่าเป็นการนั่งคุยพูดคุยสอบถามปัญหากันว่าแต่ละฝ่ายมีแนวทางอะไรยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี
1: ้
0: อาจจะให้เล่าค่ะให้เล่าข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้ผู้ไกล่เกลี่ยทราบหรือว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอยากจะคุยอยากจะเล่าให้ผู้ไกล่เกลี่ยทราบก็สามารถที่จะพูดคุยได้ค่ะ
1: ท่านวิทยากรครับคือที่ศาลปกครองเนี่ยมีห้องไกล่เกลี่ยโดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะมีห้องไกล่เกลี่ยโดยเฉพาะเลยค่ะเหมือนบางศาลเท่าที่ดิฉันเคยรับราชการมานะคะบางศาลก็จะมีติดดอกไม้ไว้ที่ภายในห้องเพื่อให้บรรยากาศดูผ่อนคลายมีใจกันดอกไม
1: ้
0: หันมองไปก็สดชื่นค่ะมีโซฟานั่งม
1: ี
0: น้ำให้ดื่ม
1: อ
0: ย่างเงี้ยค่ะบรรยากาศมันก็จะทำให้ผ่อนคลายแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เสริมให้คู่กรณีอารมณ์ดีขึ้นการไกล่เกลี่ยก็จะสำเร็จได้ง่ายขึ้นเช่นกัน
1: ง่ายๆว่าสร้างบรรยากาศให้ดีที่สุดใช่
0: ค่ะใช่ค่ะสร้างบรรยากาศให้ดีที่สุด
1: ครับ
0: ทีนี้เนี่ยเมื่อเริ่มการไกล่เกลี่ยเนี่ยท่านผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเขาก็จะเขียนกำหนดแนวทางอย่างเงี้ยค่ะแนวทางให้คู่กรณีได้ทราบอย่างเช่นขั้นตอนระยะเวลาตามที่ดิฉันได้บอกไปรวมถึงสิทธิหน้าที่ของคู่กรณีนะคะก็คือให้อยู่ในความเรียบร้อยปกติก็คือเวลาพูดคุยอะไรก็คือคุยผ่านศาลได้อะไรเงี้ยค่ะประพฤติตนให้เรียบร้อยก็จะเป็นลักษณะการปฏิบัติกันโดยปกติแต่ว่าไม่ได้เคร่งครัดมากนักค่ะทั้งนี้ก็เพื่อให้บรรยากาศยืดหยุ่นนะคะค่ะต่อไปค่ะทีนี้เราก็จะสงสัยว่าแล้วการไกล่เกลี่ยเนี่ยทำได้กี่ครั้งจะทำได้จนถึงไหน90วันเนี่ยมันได้ขนาดไหนมันจะมีหลักอยู่ตรงที่ว่าถ้าไกล่เกลี่ยครั้งแรกไม่สำเร็จไกล่เกลี่ยครั้งแรกไม่สำเร็จอาจจะด้วยเหตุผลใดแล้วก็สามารถมีครั้งที่2

0: ได้ค่ะครั้งที่2ครั้งที่3ก็ตามระยะเวลาแต่ทางนี้เนี่ยค่ะอย่างเช่นว่าถ้าไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จครั้งแรกเนี่ยอาจจะด้วยเหตุผลว่าคุยกันไปคุยกันมาขอไปปรึกษาลูกก่อนก็มีค่ะขอไปปรึกษาญาติก่อนก็มีหรือว่าทางหน่วยงานของรัฐอาจจะไม่มั่นใจในอำนาจของตัวเองเสียเงินแบบยอมจ่ายเงินอาจจะเป็นแสนเป็นล้านก็ขอไปปรึกษาผู้บังคับบัญชาขอหารือก่อนส่วนนี้เราก็จะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มค่ะที่ครั้งต่อไปเนี่ยจะสำเร็จเพราะทั้งสองฝ่ายก็จะต้องไปคุยกับคนที่เต็งไว้วางใจก่อนแล้วครั้งที่สองเนี่ยศาลก็นัดอีกครั้งหนึ่งก็ศาลนะคะจะไม่กำหนดของเต็งว่าเดี๋ยวจะวันนั้นวันนี้ศาลก็อาจจะถามคู่กรณีว่าสะดวกสักกี่วัน15วันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่า1เดือนเพียงพอไหมก็ให้ทุกฝ่ายได้ไปหารือกันค่ะแล้วก็นำคำตอบมาให้ศาลซึ่งศาลก็เห็นแล้วว่าคดีนี้ครั้งที่2อาจจะสำเร็จ
1: ครับ
0: แต่อาจจะมีกรณีที่ไม่เกิดขึ้นครั้งที่2ก็ได
1: ้ครับ
0: ในกรณีที่ไม่สำเร็จนะคะแล้วไม่มีการนัดครั้งที่2เนี่ยศาลอาจจะเห็นว่าดูแล้วคุยกันแล้วก็คือต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมฝั่งนี้เสนอไปอย่างนั้นฝั่งนี้รับแค่ครึ่งนึงแถมอาจจะมีข้อเสนออื่นแตกย่อยออกมาอีกเช่นนี้ศาลก็เห็นว่าอาจจะเป็นการประวิงคดีให้ล่าช้าขึ้นก็ได
1: ้
0: ค่ะศาลก็อาจจะยกเลิกการไกล่เกลี่ยค่ะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วค่ะถ้าคู่กรณีไม่ขอยกเลิกเนี่ยศาลก็อยากจะให้มีการไกล่เกลี่ยจนสำเร็จใช่ค่ะไกล่เกลี่ยจนสำเร็จนะคะแล้วทีนี้ค่ะการไกล่เกลี่ยเนี่ยถ้าสำเร็จทั้งคดีเลยค่ะเราจะเรียกว่าเป็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่สำเร็จและทำให้ประเด็นแห่งคดีเสร็จสิ้นไปทั้งหมดเสร็จสิ้นไปทั้งหมดวันไกล่เกลี่ยเนี่ยก็จะมีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความไม่ได้พูดกันอันนี้จะไปทำอย่างนั้นแล้วไม่มีลายลักษณ์อักษรมันก็จะต้องมีลายลักษณ์อักษรขึ้นมาค่ะว่าทำยังไง
1: ครับ
0: เพื่อให้เป็นหลักฐานค่ะแล้วต่อมานะคะก็คือกรณีที่เสร็จสิ้นบางส่วนเสร็จสิ้นบางส่วนเนี่ยก็คือไม่ได้เสร็จทั้งคดีสมมุติว่าคดีนั้นนะคะมีคำขอให้ศาลบังคับนะคะ5คำขอ
1: ครับ
0: สำเร็จไปแค่3เหลืออีก2อีก2ทำยังไงคดีมันไม่ได้จบลงนี่มันเหลืออีก2เราไม่พอใจอีก2อีก2ส่วนนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการปกติของศาลเพราะว่าเรายังมีสำนวนเดิมอยู
1: ่
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็เรียกว่าประเด็นเสร็จสิ้นไปบางส่วนถ้าเสร็จไปทั้งหมดจะออกเป็นคำพิพากษาได้เลยแต่คำพิพากษาถ้าเสร็จทั้งคดีก็ไม่ใช่คำพิพากษาแบบที่เราเห็นปกตินะคะคุณผู้ฟังเราจะเรียกถ้าคำพิพากษาปกติเนี่ยเราจะเรียกว่าคำพิพากษาแต่ถ้าคดีนี้เนี่ยเราจะเรียกคดีไกล่เกลี่ยถ้าไกล่เกลี่ยสำเร็จเราจะเรียกว่าคำพิพากษาตามยอมค่ะตามยอมก็คือตามยอมของคู่กรณีนั่นเองก็คืออ้างอิงมาจากวันที่ไกล่เกลี่ยมีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันหรือว่าบันทึกข้อตกลงนั่นเองค่ะทีนี้ตามที่บอกไปว่าแล้วการไกล่เกลี่ยจะสิ้นสุดลงมีกรณีไหนบ้างสิ้นสุดลงเนี่ยก็คือตามที่บอกไปมีกรณีหนึ่งก็คือถอนฟ้องค่ะถอนฟ้องก็ได้ค่ะถอนฟ้องเนี่ยอยู่ๆแบบฟ้องคดีขึ้นมาให้มีการไกล่เกลี่ยวันดีคืนดีบอกศาลแล้วว่าพอใจและคู่กรณีเขาดำเนินการให้และยังไม่ทันได้นัดไกล่เกลี่ยเลยหรืออาจจะนัดไกล่เกลี่ยได้แค่ครั้งนึง รอครั้งที่สองพอใจแล้วโอ้ยแบบได้เงินแล้วหรืออะไรอย่างนี
1: ้
0: ขอศาลถอนฟ้องใช่ศาลก็เมื่อเห็นว่าไม่ได้ขัดต่อกฎหมายไม่ได้สมยอมอะไรกันดูตามกฎหมายแล้วศาลก็อนุญาตให้ถอนฟ้องแล้วก็จำหน่ายคดีนั้นไปค่ะ
1: ครับแยกย้ายกันไป
0: ใช่แยกย้ายกันไปค่ะหรือกรณีที่2ก็คือตามที่บอกค่ะคือเสร็จไปทั้งคดีหรือเสร็จบางส่วนอันที่3ก็คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่อยากไกล่เกลี่ยแล้วจบยื่นเรื่องขอยกเลิก
1: ครับ
0: เดี๋ยวคุณผู้ฟังจะได้เห็นตัวอย่างตามที่ดิฉันบอกเลยค่ะมีทั้งถอนฟ้องและมีทั้งสำเร็จทั้งคดีใช่ค่ะแล้วก็อันที่4เนี่ยอันที่4คือตุลาการผู้ไกล่เกลี่ยค่ะเห็นว่าไม่เป็นประโยชน
1: ์
0: คดีนี้ไม่น่าจะสำเร็จไกล่ไปแล้ว1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งก็ดูทีท่าแล้วไม่น่าจะสำเร็จเพราะมีปัจจัยหลายๆอย่างก็ว่ากันไปหรือว่าเป็นการฝ่าฝืนต่อหลักการไกล่เกลี่ยก็องค์คณะก็จะพิจารณามีคำสั่งให้การไกล่เกลี่ยคดีนั้นเนี่ยสิ้นสุดลง
1: ครับ
0: ค่ะทีนี้ตามที่บอกคุณผู้ฟังไปนะคะว่าเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นเรามารับฟังเรื่องการไกล่เกลี่ยซึ่งจะยกตัวอย่างง่ายๆให้คุณผู้ฟังเข้าใจง่าย
1: ๆ
0: ค่ะเรื่องของคดีนี้ก็คือมีอยู่ว่าผู้ฟ้องคดีค่ะเขาเป็นเจ้าของอาคาร3ชั้นนะคะชั้นล่างเนี่ยก็ประกอบกิจการร้านค้าค่ะส่วนชั้นบนเนี่ยก็พักอาศัย พอเดือนมกราคมค่ะคุณผู้ฟังเรื่องเกิดประมาณมกราคมเนี่ยผู้ถูกฟ้องคดีก็คือการไฟฟ้าเนี่ยเขาทำไงคะเขาก่อสร้างติดตั้งตู้ไฟฟ้าแรงสูงที่เราเคยเห็นตู้ไฟฟ้าเป็นสี่เหลี่ยมขนาด3คูณ2เมตรสูงถึง3เมตรนะคะบริเวณฟุตบาทหน้าที่ดินบ้านของผู้ฟ้องคดีแล้วยังไงผู้ฟ้องคดีบอกว่าประสงค์จะใช้หน้าบ้านน่ะทำเป็นร้านกาแฟเกิดปัญหาแล้วค่ะในการประกอบธุรกิจเขาก็เลยนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเนี่ยมีคำพิพากษาให้ระงับการติดตั้งตู้แล้วก็ย้ายไปที่อื่นแล้วก็ยื่นคำขอให้มีการไกล่เกลี่ยคดีนี้จะเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยเขาทราบว่าศาลปกครองเราเนี่ยมีกรณีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกิดขึ้นค่ะเขาก็เลยยื่นขอไกล่เกลี่ยทีนี้คดีนี้ก็มาเป็นคดีไกล่เกลี่ยแล้วศาลก็รับคำฟ้องไว้พิจารณาแล้วแล้วก็แต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยค่ะคดีนี้นะคะศาลแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยวันที่12พฤษภาถัดมาเพียงวันเดียวค่ะผู้ไกล่เกลี่ยแจ้งนัดไกล่เกลี่ยคู่กรณีเลยค่ะ20พฤษภาค่ะ
1: ผ
0: ู้ห่างแค่7วัน
1: 7วันครับ
0: แล้วคุณผู้ฟังมาดูกันนะคะว่าสรุปแล้วคดีนี้เสร็จสิ้นใช้เวลานานเท่าไหร่
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าในวันไกล่เกลี่ยค่ะคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเข้าใจกันดีนั่นก็คือว่าผู้ถูกฟ้องคดีก็แจ้งว่าจะไม่ตั้งตู้ที่ตรงนั้นและจะย้ายและจะย้ายไปที่ไหนก็คือสถานที่แห่งใหม่หลายท่านอาจจะคิดว่าเอ้าย้ายไปที่แห่งใหม่เดี๋ยวก็มีปัญหากับคนใหม
1: ่
0: ย้ายไปที่ราชการค่ะที่ราชการเหมือนจะเป็นสถานที่ราชการที่ไม่ได้ใช้งานแล้วอาจจะเป็นแบบร้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ทำหนังสือไปยังหน่วยงานเจ้าของที่แล้วรู้สึกว่าจะเป็นจังหวัดก็บอกว่าอนุญาตให้ตั้งได้ใช่ค่ะแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านผู้ฟ้องหมายความว่าในการเคลื่อนย้ายเนี่ยก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายมากนักไม่เป็นปัญหาอุปสรรคแล้วทีนี้ศาลก็ถามว่าแล้วไอ้ในส่วนของที่ของผู้ฟ้องคดีที่มีการขุดจะทำยังไงเขาก็แจ้งทางผู้ถูกฟ้องก็แจ้งว่าเดี๋ยวจะมาปรับให้แบบรวดเร็วเลยภายในเดือนมิถุนายนทุกอย่างก็คือจะเรียบร้อยใช่ค่ะกลับสู่สภาพเดิมผู้ฟ้องคดีก็พอใจผลการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีค่ะแล้วก็สมประโยชน์สุดท้ายก็ไม่มีเรื่องพิพาทต่อกันศาลก็ให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายค่ะทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันแล้วก็มีคำพิพากษาตามยอมเมื่อวันที่21มิถุนายนสรุปแล้วคดีนี้ค่ะฟ้องเมษาไกล่เกลี่ยพฤษภาตัดสินครบคดีมิถุนาใช้เวลาเท่าไหร่ดีคะ
1: 3เดือน
0: ภ
1: ายใน90วัน
0: ใช่ค่ะ3เดือนคือจบอันนี้90วันนี้คือจริงๆให้แค่ไกล่เกลี่ยนะคะแต่คดีนี้ไกล่เกลี่ยครั้งเดียวก็คือจบเลยวันเดียวใช่จนมาถึงศาลตัดสินเนี่ยรวมตั้งแต่ฟ้อง
1: ครับ
0: 3เดือน90วันประมาณนั้น
1: ก็ถือว่ารวดเร็วนะครับ
0: รวดเร็วมากๆเลยค่ะทีนี้เรามาฟังอีกคดีนึงค่ะคดีนี้จะสิ้นสุดลงด้วยเหตุใดเดี๋ยวมาฟังกันค่ะก็คือคดีนี้ค่ะเกิดจากการที่ศึกษาธิการจังหวัดนะคะเขาออกใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชนโรงเรียนเอกชนเนี่ยจัดตั้งอยู่ในที่ดินจัดสรรของโครงการหมู่บ้านจัดสรรอีกแห่งหนึ่งค่ะแล้วต่อมาเนี่ยนายกเทศมนตรีก็ออกใบอนุญาตให้โรงเรียนก่อสร้างสระว่ายน้ำพร้อมอัฐจันทร
1: ์
0: แน่นอนค่ะว่ามันต้องมีบ้านหลังนึงแหละที่อยู่ติดกับโรงเรียนแล้วเขาต้องทนฟังเสียงเด็กนักเรียนทำกิจกรรมผู้ปกครองขับรถมารับแล้วก็ระหว่างการก่อสร้างก็เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญขึ้นกับเขาใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าไม่ไหวละแม่ก็อาจจะป่วยอยู่ในบ้านก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้ศาลเนี่ยดำเนินการให้ผู้ที่มีอำนาจนะคะช่วยไปแจ้งทางโรงเรียนแต่ปรากฏว่ามีการละเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อมาเนี่ยศาลเห็นว่าคดีนี้ค่ะสามารถที่จะไกล่เกลี่ยได้อันนี้คือศาลเห็นเอง
1: ครับ
0: ศาลเห็นเองจะแตกต่างจากคดีแรกที่ผู้ฟ้องยื่นคำขออันนี้ศาลเห็นเองศาลก็ส่งไปถึงคู่กรณีทุกฝ่ายว่าประสงค์จะให้มีการไกล่เกลี่ยไหมปรากฏว่าทุกฝ่ายค่ะประสงค์ให้มีการไกล่เกลี่ยก็เกิดการไกล่เกลี่ยขึ้นมาแล้วในการไกล่เกลี่ยครั้งแรกนะคะปรากฏว่าคดีนี้มีการนัดไกล่เกลี่ยครั้งที่สองเหตุเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยยังต่างฝ่ายอาจจะยังตกลงกันไม่ได้แต่พอจะนัดครั้งที่สองเนี่ยท่านผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก็บอกว่าอันให้โรงเรียนไปจัดทำแผนตารางการเรียนและเวลาในการจัดกิจกรรมเรียนสระว่ายน้ำว่าคุณทำเวลาไหนยังไงแล้วก็ส่งมาให้ศาลในวันไกล่เกลี่ยครั้งที่สองปรากฏว่าระหว่างรอไกล่เกลี่ยค่ะผู้ฟ้องคดีค่ะยื่นคำร้องขอถอนฟ้องเพราะอะไรรู้ไหมคะผู้ฟ้องคดีบอกว่าโรงเรียนค่ะได้ไปทำสัญญาจะซื้อจะขายบ้านของผู้ฟ้องคดีที่อยู่ติดโรงเรียนแล้วสงสัยน่าจะขยายโรงเรียนขึ้นอีกก็คือค่ะผู้ฟ้องคดีก็เลยบอกว่า งั้นก็คือไม่เดือดร้อนแล้วเพราะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วขายบ้านไปแล้วค่ะก็เลยถอนฟ้องแล้วก็ไม่ติดใจดำเนินคดีเลยศาลก็มีคำสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้องแล้วก็จำหน่ายคดีออกจากสำนักความคดีนี้ก็จบลงด้วยการถอนฟ้องถือว่าพอใจทุกฝ่ายเลยค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็คือตัวอย่าง2คดีที่ยกให้คุณผู้ฟังได้รับฟังเพื่อเข้าใจง่ายๆค่ะแล้วก็ตามที่ได้เสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังในวันนี้นะคะหากคุณผู้ฟังท่านใดที่รับฟังรายการของเราแล้วเนี่ยเกิดมีคดีอยู่ในศาลปกครองไม่ว่าจะในสถานะไหนผู้ฟ้องผู้ถูกฟ้องผู้ร้องสอดแล้วก็เห็นว่าเป็นคดีที่อยู่ในประเภทคดีที่สามารถไกล่เกลี่ยได
1: ้
0: ก็สามารถที่จะทำหนังสือแจ้งความประสงค์ต่อศาลมาได้นะคะก่อนวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงค่ะแล้วก็ทั้งนี้นะคะตามที่ได้พูดคุยกันไปแล้วว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางปกครองค่ะจะทำให้ปัญหาเนี่ยสามารถยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลดีค่ะถ้าพูดแบบภาษาสมัยใหม่หน่อยก็คือดีต่อใจกับทุกฝ่ายนั่นเองค่ะแล้วดิฉันก็หวังนะคะว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองที่นำมาเสนอในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็หากคุณผู้ฟังท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือต้องการจะปรึกษาเกี่ยวกับคดีปกครองหรือหากท่านสะดวกที่จะเดินทางมาที่ศาลปกครองซึ่งอยู่ไม่ไกลจากด่านตรวจท่าฉัตรชัยหรือหากมาไม่ถูกจริงๆเข้า Google ค่ะพิมพ์ศาลปกครองภูเก็ตรับรองว่ามาถึงแน่นอนค่ะหรือไม่นั้นนะคะทุกท่านก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามขอคำปรึกษาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์076-397-400-49หรือหากท่านคิดว่าพร้อมจะฟ้องศาลและไม่อยากมาศาลก็สามารถยื่นฟ้องทางไปรษณีย์หรือด้วยระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้ค่ะทั้งสะดวกรวดเร็วศาลปกครองก็พร้อมที่จะอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายค่ะ
1: ค
0: ุณผู้ดำเนินรายการคะ
1: ครับและอีกช่องทางหนึ่งที่เราก็ยังมีเบอร์สายด่วนด้วยนะครับ
0: สายด่วนค่ะ
1: สายด่วน1355นะครับครับและสำหรับในวันนี้นะครับก็เป็นในเรื่องของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรนางสาวสุภาพรจันแก้วพนักงานคดีปกครองชำนาญการจากสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับพักฟังเพลงจากทางรายการของเราสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันต่อในช่วง Q&A ถามมาต่อไปครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตกันนะครับกับช่วง Q&A ถามมาต่อไปครับช่วง Q&A ถามมาต่อไปกับ2ผู้ดำเนินรายการของช่วงนี้ครับโดยพี่แอนศิริญญาศรีเทพและผมน้องป้อมสรรเสริญณนครครับซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะส่งคำถามที่คุณผู้ฟังสงสัยเกี่ยวกับศาลปกครองหรือคดีปกครองและเราก็จะเลือกคำถามของคุณผู้ฟังเข้ามาตอบเพื่อไขข้อข้องใจกันนะครับหรือบางครั้งอาจจะนำเก็บเนื้อหาสาระน่ารู้ที่มีประโยชน์มาพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับพี่แอนครับคุณผู้ฟังสามารถจัดส่งคำถามได้ผ่านช่องทางไหนบ้างครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังนะคะสามารถส่งคำถามมาได้ผ่านช่องทางเพจ Facebook สำนักงานศาลปกครองภูเก็ตค่ะแล้วก็ในส่วนของ LINE @สำนักงานศาลปกครองภูเก็ตท่านกดพิมพ์ @157QRKAQ ค่ะหรือว่าโทรมาได้ที่เบอร์076-397-400-49ค่ะ
1: ครับพี่แอนครับในสัปดาห์นี้เราก็มีถามตอบเกี่ยวกับรู้ไว้ฟ้องได้ถูกเป็นคดีปกครองหรือไม่ทั้งหมด2เรื่องมานำเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันครับ
0: ค่ะเรื่องแรกค่ะน้องป้อม
1: ครับมาที่เรื่องแรกกันเลยนะครับคือเรื่องของการฟ้องขอให้เทศบาลต่อสัญญาเช่าแผงค้าขายในตลาดของเทศบาลนั้นเป็นคดีปกครองหรือไม่นะครับโดยในเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่มีอยู่ว่าคุณแม่ของนาง A นะครับได้ทำสัญญาเช่าที่ขายของในตลาดกับสำนักงานเทศบาลแล้วจากนั้นก็ได้ทำพินัยกรรมยกสิทธิการเช่าดังกล่าวให้นาง A นะครับต่อมาคุณแม่ก็เสียชีวิตลงนาง A ในฐานะทายาทและผู้จัดการมรดกจึงยื่นขอต่อสัญญาเช่าและขอโอนสิทธิการเช่าทั้งหมดให้แก่เขานะครับแต่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลแจ้งว่าสิทธิการเช่าสิ้นสุดลงเมื่อเจ้าของสิทธิเช่าเดิมนั้นเสียชีวิตนะครับอีกทั้งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเช่าในขณะที่เจ้าของสิทธินั้นยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้ติดต่อกับทางเทศบาลเพื่อแสดงความประสงค์ในการขอเช่าพื้นที่ขายของต่อนะครับจึงถือว่าสัญญาได้ระงับแล้วและแจ้งให้นางเอขนย้ายวัสดุสิ่งของต่างๆออกจากพื้นที่คราวนี้ก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าหากเห็นว่าการที่เทศบาลไม่ต่อสัญญาเช่าแผงค้าขายไม่เป็นธรรมทำให้เสียสิทธิ์การเช่ารวมทั้งมีค่าขาดประโยชน์ที่พึงได้รับจะฟ้องศาลปกครองเพื่อขอให้เทศบาลคืนสิทธิการเช่าพร้อมทั้งโอนสิทธิการเช่าดังกล่าวโดยต่อสัญญาเช่ากับนางเอได้หรือไม่นะครับคำถามก็คือว่าการฟ้องขอให้เทศบาลต่อสัญญาเช่าแผงค้าขายในตลาดของเทศบาลนั้นเป็นคดีปกครองหรือไม่ครับพี่แอน
0: ค่ะแม้สัญญาเช่าดังกล่าวจะมีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งก็คือเทศบาลนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองแต่ว่าเนื้อหาของสัญญาไม่มีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครองโดยเป็นสัญญาที่นางเอมุ่งผูกพันตนกับเทศบาลด้วยใจสมัครบนพื้นฐานแห่งความเสมอภาคอันเป็นสัญญาทางแพ่งนะคะและการที่เทศบาลปฏิเสธการต่อสัญญาดังกล่าวทำให้มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลตามสัญญาในกฎหมายแพ่งนะคะข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจริงจึงไม่ใช่คดีปกครองนะคะแต่ว่าเป็นคดีแพ่งค่ะที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมนะคะ
1: ครับโดยเรื่องนี้นะครับก็มาจากคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่28/2563ครับมากันเรื่องที่2กันเลยนะครับพี่แอน
0: ค่ะ
1: ครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการฟ้องเรียกค่าเสียหายเนื่องจากการที่หน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาเช่าที่ดินเพื่อประกอบกิจการค้าขายเป็นคดีปกครองหรือไม่นะครับมาดูเรื่องนี้กันนะครับก็คือว่าพอดีนายบีเนี่ยครับได้ทำสัญญาเช่าที่ดินของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งได้มาจากการเวรคืนโดยลงทุนค้าขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่อมาครับเจ้าของที่ดินเดิมทราบเรื่องจึงยื่นฟ้องการทางพิเศษเพื่อขอให้ที่ดินในส่วนที่เวรคืนนั้นแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการสร้างทางพิเศษซึ่งศาลปกครองชั้นต้นก็ได้พิพากษาให้การทางพิเศษโอนที่ดินที่พิพาทคืนให้แก่เจ้าของเดิมการทางพิเศษจึงบอกเลิกสัญญาเช่าและฟ้องขับไล่นายบีเป็นคดีที่ศาลแพ่งนะครับก็เลยเกิดข้อสงสัยว่านายบี ห็นว่าเขาอ่ะได้รับความเสียหายจากการที่ลงทุนพัฒนาที่ดินไปแล้วเขาจึงจะยื่นฟ้องการทางพิเศษต่อศาลปกครองเพื่อขอให้คืนเงินค่าเช่าและชดใช้ค่าเสียหายรวมทั้งค่าเสียโอกาสทางการค้าได้หรือไม่นะครับคำถามก็คือว่าการฟ้องเรียกค่าเสียหายเนื่องจากการที่หน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาเช่าที่ดินเพื่อประกอบกิจการค้าขายเป็นคดีปกครองหรือไม่ครับ
0: ค่ะในกรณีนี้นะคะเป็นกรณีสัญญาเช่าที่ดินในเขตทางพิเศษเพื่อค้าขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างแม้ว่าจะมีรัฐวิสาหกิจก็คือการทางพิเศษนะคะก็มีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครองเป็นคู่สัญญาก็ตามนะคะแต่สัญญาดังกล่าวมีลักษณะเป็นการดำเนินการในเชิงพาณิชย์ดังเช่นผู้ประกอบกิจการธุรกิจทั่วไปนะคะโดยไม่มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทานสัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะหรือว่าจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคนะคะหรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตินะคะหรือเป็นสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐตกลงให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเข้าดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการบริการสาธารณะโดยตรงหรือเป็นสัญญาที่มีข้อกำหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสารสิทธิ์ของรัฐสัญญาดังกล่าวค่ะจึงไม่มีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครองและไม่ใช่คดีปกครองนะคะที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา9วรรค1วงเล็บ4แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพุทธศักราช2542นะคะแต่ถือว่าเป็นสัญญาทางแพ่งที่เมื่อเกิดข้อพิพาทนะคะเช่นถูกบอกเลิกสัญญาย่อมอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมนะคะ
1: ครับเรื่องนี้ก็มาจากคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่555/2564นะครับ
0: ค่ะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการถามตอบเกี่ยวกับรู้ไว้ฟ้องได้ถูกนะคะเป็นคดีปกครองหรือไม่นะคะซึ่งวันนี้พี่แอนกับน้องป้อมก็นำมาทั้งหมด2เรื่องด้วยกันนะคะมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะ
1: ครับพี่แอนครับมาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะครับหากคุณผู้ฟังต้องการติดตามรับฟังรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตย้อนหลังสามารถรับฟังได้ช่องทางไหนบ้างครับพี่แอนครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังนะคะสามารถเข้ารับฟังรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตของเรานะคะย้อนหลังได้ที่เพจ Facebook สำนักงานศาลปกครองภูเก็ตนะคะแล้วก็ผ่านทาง YouTube ช่องสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตค่ะแล้วก็พี่แอนกับน้องป้อมก็เช่นเคยค่ะที่จะฝากคุณผู้ฟังนะคะช่วยกันกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้พวกเรากันนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะหากคุณผู้ฟังประสงค์ที่จะปรึกษาคดีหรือว่าขอรับคำแนะนำในคดีปกครองนะคะท่านก็สามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์สายด่วนของเรานะคะ1355ค่ะ
1: ครับสุดท้ายนี้ผมและพี่แอนรวมถึงทีมงานจากสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตก็ขอพระคุณสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตของเรามาโดยตลอดนะครับขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับในช่วงท้ายของรายการหมดลงเพียงเท่านี้สำหรับครั้งต่อไปจะเป็นคำถามหรือเก็บเนื้อหาสาระน่ารู้เกี่ยวกับศาลปกครองหรือคดีปกครองพบกันใหม่กับช่วง Q&A ถามมาต่อไปครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: เราจะกลับมาพบกับรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตกันใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่4ของเดือนเวลา 15:10 นถึง 16:00 นและหากคุณผู้ฟังท่านใดมีอะไรสงสัยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานศาลปกครองภูเก็ตเลขที่33/3หมู่ที่5ตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตในวันและเวลาราชการนะคะหรือโทรมาสอบถามได้ที่076-397-400ถึง49อีเมล phuket_r@admincourt.go.th สำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอนนท์ นันตสุคนครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเข้ารับราชการปภ217อัตราเน้นย้ำการสอบต้องโปร่งใสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเข้ารับราชการปภ217อัตราเน้นย้ำการสอบต้องโปร่งใสคุมเข้มป้องกันการทุจริตในการสอบอย่างเคร่งครัด
8: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปีพ.ศ. 2569จำนวน217อัตราณสนามสอบทั้ง4แห่งได้แก่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนินและมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อติดตามการจัดสอบให้มีความโปร่งใสรวมถึงคุมเข้มมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันและการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพพร้อมให้กำลังใจผู้เข้าสอบนายธีรพัฒน์กล่าวว่าการสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการกรมปภ.ครั้งนี้มีผู้สมัครและมีสิทธิ์สอบกว่า 16,000 รายซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุมและจัดการสอบให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสป้องกันไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดเพื่อให้มีบุคลากรที่บรรจุเป็นข้าราชการทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติได้โดยความสามารถและสติปัญญาเพื่อร่วมนำองค์กรไปสู่การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรมจุฑามาทักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบของเล่นสกุชชี่ไม่ได้มาตรฐานหลังพบสารเคมีปนเปื้อนกระทบสุขภาพประชาชน
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยว่าได้สั่งการให้สคบ.ประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งตรวจสอบและเฝ้าระวังของเล่นประเภทสกุชชี่ลอกเลียนแบบที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนทั้งในตลาดทั่วไปและช่องทางออนไลน์หลังพบความเสี่ยงปนเปื้อนสารเคมีตกค้างที่อาจระคายเคืองระบบทางเดินหายใจรวมถึงความเสี่ยงจากอุบัติเหตุชิ้นส่วนโฟมหลุดเข้าปากเด็กเล็ก จนอุดตันหลอดลมซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดรับกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำความปลอดภัยของเด็กเป็นสำคัญทั้งนี้สินค้าที่วางจำหน่ายจะต้องมีฉลากภาษาไทยระบุข้อมูลผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอย่างชัดเจนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคหากพบมีความผิดตามกฎหมายพร้อมเน้นย้ำให้ผู้ปกครองพิจารณาเลือกซื้อสินค้าเฉพาะที่มีเครื่องหมายมอกหลีกเลี่ยงสินค้าที่มีกลิ่นสารเคมีฉุนผิดปกติหมั่นทำความสะอาดของเล่นเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดขณะเล่นปฏิพลเถรพรมมารายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกเร่งติดตามคนขับรถตู้รับส่งนักเรียนที่ขับฝ่าไม้กั้นทางรถไฟมาดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดหลังพบประวัติเคยถูกจับข้อหาขับรถประมาทหวาดเสียวและไม่ดำเนินการตรวจสภาพรถในโครงการความปลอดภัยจากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งบันทึกไว้โดยพนักงานขับรถไฟเผยให้เห็นภาพเหตุการณ์ขณะรถตู้โดยสารรับส่งนักเรียนคันหนึ่งขับฝ่าและหลบหลีกไม้กั้นทางรถไฟเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมานั้นล่าสุดวันนี้กรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคลิปวิดีโอรถตู้รับส่งนักเรียนขับฝ่าหลบหลีกไม้กั้นทางรถไฟในพื้นที่อำเภอสวีวันนี้โดยพบว่ารถตู้โตโยต้าสีเทาทะเบียนนอหนูขอไข่2225ชุมพรคันดังกล่าวขึ้นทะเบียนเป็นรถรับส่งนักเรียนของโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาโดยมีนายสุพจน์เป็นคนขับจากการประสานข้อมูลกับตำรวจภูธรหลังสวนพบว่าคนขับรายนี้เคยมีประวัติถูกดำเนินคดีข้อหาขับรถประมาทหวาดเสียวมาแล้วอีกทั้งยังไม่ได้นำรถเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและตรวจสภาพรถรับส่งนักเรียนของทางขนส่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวมารับทราบข้อกล่าวหาเพื่อเปรียบเทียบปรับและลงโทษตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดต่อไปน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: ฟังสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่076-421-055สวทตะกั่วป่าบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อท้องถิ่นเคียงข้างคุณเสมอทุกที่ทุกเวลาก
7: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ชลีพี่กำลังไปช่วยแล้ว
12: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะรู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
11: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลี
12: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
13: ติ๊งตะดิ๊งตะดิ๊งติ๊งตะดิ๊งตะดิ๊งติ๊งตะดิ๊งตะดิ๊งติ๊งคุณพี่คะเช็คเรตติ้งอย่าลืมเช็ครถก่อนออกเดินทางด้วยนะคะเช็คสภาพรถให้พร้อมเช็คลมยางให้ดีเช็คระบบเบรกให้ชัวร์เช็คน้ำมันเครื่องอย่าให้ขาดและมีสติทุกครั้งก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
14: แม่ไปกินน้ำชาแค่หน้าปากซอยอ่ะหมวกกันน็อกไม่ต้องใส่ก็ได้แค่ตรงนี้เอง
15: ไม่ได้นะไม่ได้ลูกไกลไกลแค่ไหนก็ต้องใส่หมวกกันน็อกนะเพราะว่าหมวกกันน็อกมีไวรัสซ่าสมองแล้วก็หน้าสวยๆของเราจ้าขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะไกลหรือไกลต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: มสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกเส้นทางสร้างวินัยร่วมกันติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90กับกปท.ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 16:07 น.ถึง 17:00 น.ทางสวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และทาง Facebook Live สวท.ตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการบอกเล่า90กับกปท.นะครับติดตามได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 16:07 น.หลังข่าวต้นชั่วโมงนะครับจนถึง 17:00 น.ครับมีเสียงเพลงหลากหลายนะคุณผู้ฟังครับบ้างก็เป็นเพลงอาจจะเป็นเพลงลูกทุ่งบ้างเพลงสตริงยุคเก่าๆบ้างนะครับสลับสับเปลี่ยนกันไปให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับวันนี้พบกับผมดีเจชัดชัยนะครับทำหน้าที่ดำเนินรายการและเทคนิคประจำห้องส่งของเราวันนี้ดีเจส้มนะครับก็อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันไปนะครับบอกเล่า90กับกปท.หรือกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโดยกรมการขนส่งทางบกติดตามได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับอย่างที่บอกไปว่าอยู่ในช่วง 16:07 น.ถึง 17:00 น.นะครับรับฟังผ่านช่องทางออนไลน์มีน้องต้นน้ำเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับทางสวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับแล้วก็แนะนำเพลงได้ที่076-421-055นะครับและที่หน้าเพจสวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์ได้เช่นเดียวกันวันนี้เรามีเรื่องของ6มารยาทพึงปฏิบัติบนท้องถนนแล้วก็รับมือกับสิ่งของขวางทางฉบับมือโปรความปลอดภัยถ้ามีสิ่งของขวางทางอยู่เราทำอย่างไรกันได้บ้างนะครับเพื่อรับมือกับสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็เคล็ดไม่ลับขับรถใหญ่อย่างไรไม่ให้พลิกคว่ำสำหรับพี่ใหญ่ที่ต้องใช้รถใช้ถนนขับอย่างไรไม่ให้พลิกคว่ำนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงในแต่ละประเด็นให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนั่นเองนะครับแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักผ่อนคลายกันอีกสักหนึ่งเพลงแล้วกันนะครับแล้วก็กลับมาทยอยส่งมอบเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับในช่วงต่อไปจากรายการนะครับที่เราจะได้เล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันครับ

มีเสียงเพลงแนะนำกันเข้ามานะครับสาวฝั่งโขงกับสาวคลองจินดาสองคลองเลยนะครับเดี๋ยวจะได้เปิดให้ได้ติดตามกันทั้งฝั่งโขงและก็คลองจินดานะครับแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยเรานำเสนอประเด็นที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันก่อนแล้วกันนะครับกับเรื่องราวที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกับมารยาทในการขับขี่นะคุณผู้ฟังครับกับ6มารยาทพึงปฏิบัติบนท้องถนนในการขับขี่รถนะครับไม่เพียงแต่เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้นนะครับแต่ยังควรคำนึงถึงมารยาทในการขับรถที่พึงปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมทาง6มารยาทด้วยกันนะครับซึ่งเป็นคำแนะนำและเป็นข้อปฏิบัติที่ยอมรับกันในระดับสากลต่อไปนี้นะครับจะช่วยให้การใช้รถใช้ถนนเป็นไปอย่างราบรื่นและดีที่สุดนะครับประการแรกเลยก็คือขออภัยเมื่อทำผิดหากเผลอทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมขณะขับรถโดยไม่ตั้งใจนะครับเช่นเราอาจจะมีการเปลี่ยนเลนแบบกระทันหันนะคุณผู้ฟังเราก็ขออภัยเขาได้นะครับหรือการขับตัดหน้าคันอื่นนะครับจอดกีดขวางบนเส้นเหลืองเราอาจจะเหมือนกับเป็นการยกมือไหว้หรือการยกมือขออภัยในการที่ทำผิดพลาดไปนะครับขออภัยเมื่อทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมโดยไม่ตั้งใจเช่นเปลี่ยนเลนกระทันหันขับตัดหน้าคันอื่นจอดกีดขวางบนเส้นเหลืองแค่ยกมือหรือเปิดไฟกระพริบฉุกเฉินให้คันหลังได้รับทราบนะครับยกมือเฉยๆนะยกมือเป็นการขออภัยครับถือว่าเป็นมารยาทเล็กน้อยที่ช่วยลดบรรยากาศความตึงเครียดให้น้อยลงได้แล้วนะครับประการที่2คือการให้สัญญาณขอบคุณเมื่อผู้ขับขี่รถคันอื่นมีน้ำใจให้ทางนะครับแสดงความขอบคุณไม่ว่าจะเป็นการโค้งศีรษะการยกมือการส่งยิ้มหรือการเปิดไฟกระพริบฉุกเฉินล้วนจะดีต่อใจทั้งสองฝ่ายเลยนะครับประการที่3ไม่เปลี่ยนเลนบ่อยนะคุณผู้ฟังครับการไม่เปลี่ยนเลนบ่อยและก็ไม่เบรกโดยไม่จำเป็นนะครับการขับอยู่ในเลนไม่เปลี่ยนเลนบ่อยจะช่วยให้การจราจรในภาพรวมมันไหลลื่นกว่าการเปลี่ยนเลนไปมาหลายเท่าเลยครับนอกจากนี้ยังมีผลวิจัยระบุว่าการขับขี่บนถนนหลวงที่ใช้ความเร็วตามกันไปเรื่อยๆถ้ามี

ระวังไฟแยงตาในบางประเทศนะครับผู้ขับรถจะปิดไฟหน้าเมื่อจอดติดไฟแดงเพื่อไม่เป็นการรบกวนเพื่อนร่วมท้องถนนเช่นเดียวกับขับสวนกันในทางแคบๆหรือจอดรอรถคันอื่นเพื่อจอดรถการปิดไฟหน้าให้เหลือเพียงไฟหรี่ก็เป็นการรักษามารยาทที่ดีเช่นกันนะครับประการที่6นะครับคือการเคารพเพื่อนร่วมทางขับช้าไม่แช่ขวาไม่แซงคอสะพานไม่จอดในที่คนพิการจักรยานมอเตอร์ไซค์และคนเดินถนนต้องระวังนะครับขับช้าในที่ชุมชนไม่จอดกีดขวางทางม้าลายให้คนข้ามซึ่งหากเราปฏิบัติได้ตามที่กล่าวไปเนี่ยก็จะช่วยบรรยากาศการขับขี่บนท้องถนนบ้านเราดีอย่างแน่นอนนะครับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งครับขออภัยเมื่อผิดพลาดเผลอทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมโดยไม่ตั้งใจเช่นเปลี่ยนเลนกระทันหันขับตัดหน้าคันอื่นจอดกีดขวางบนเส้นเหลืองเราก็ยกมือหรือเปิดไฟกระพริบฉุกเฉินให้คันหลังได้ทราบว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้มันเกิดเหตุการณ์นั้นนะครับให้สัญญาณขอบคุณเมื่อผู้อื่นมีน้ำใจให้มีน้ำใจให้ทางนะครับแสดงความขอบคุณด้วยการโค้งศีรษะยกมือส่งยิ้มต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับการไม่เปลี่ยนเลนบ่อยการไม่ใช้ไฟสูงพร่ำเพรื่อระวังไฟแยงตานะครับในบางประเทศผู้ขับรถจะปิดไฟหน้าเมื่อติดไฟแดงและเคารพเพื่อนร่วมทางขับช้าไม่แช่ขวาไม่แซงที่คอสะพานนะครับเป็นมารยาทในการขับขี่ที่จะทำให้การขับขี่ของเรานั้นก็จะมีความราบรื่นมากขึ้นนะคุณผู้ฟังรวมไปถึงจะได้เป็นการรักษามารยาทในการขับขี่ไปพร้อมๆกันครับไปกันที่งานเพลงที่แนะนำกันมานะครับ2 งานเพลงด้วยกันนะครับ

0: ดิฟกลับบ้านมาเป่าเค้กกับน้องนะน้องจะร
1: ออย่าให้ความแคบเพียงชั่ววูบทำให้คำสัญญาเป็นไปไม่ได้ถึงจะแคบแค่ไหนก็ต้องหยุดรถเมื่อเจอไฟแดงไม่ขับรถย้อนซ่อนไม่ขับรถเร็วไม่ขับรถปาดหน้าและเคารพกฎจราจรเพราะสิ่งที่มีค่าที่สุดคือการกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: မင်္ဂလာပါရွှေပြောင်းမြမာလို့တမများရှင်ရီစီကန်လန်စီကန်နဲ့ပတ်သက်၍လူကူးမြင့်ချမလမ်းဖြတ်ကူရာတွင်တိထားသည့်အကြောင်းအရာများကိုမျှဝေခွင့်ပြုပါရှင်လမ်းကွက်အခါလူကူးမြင့်ချမသာလမ်းဖြတ်ကူတင်ပါရဲ့ထို့မှသာမိမိအတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံစေမှာဖြစ်ပါရဲ့ရေမောင်းနှင်လာသူများနေဖြစ်လေလူကူးမြင့်ချမလမ်းကွက်မြစ်သူရှိနေခြင်းတွင်မောင်းနှင်လာသည့်ချင်းအားရပ်တန့်ပေးခြင်းဖြစ်ပါကဥပဒေအရအမြင့်ဆုံးဒဏ်ငွေဘတ်4,000အထိဒဏ်ရိုက်ခံရမည်ဖြစ်ပြီးရေမောင်းနှင်လာသူ၏လိုင်းစင်မှရည်စည်းကမ်းလိုက်နာမှုအမှတ်အားချော့ချခံရမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့တတိရှိစွာမောင်းနှင်ပါရည်စည်းကမ်းလန်စည်းကမ်းဥပဒေအားလေးစားလိုက်နာပါလူကူးမြင့်ချမသာလမ်းကူးပါလူကူးမြင့်ချ၌လမ်းဖြတ်ကူးရင်စောင့်နေသူတွေ့လျင်ကားရက်ပေးပါချစ်ချင်းအဖြစ်လမ်းအန္တရာယ်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးရန်ပုံအခွင့်ကိုလန်းပုတ်ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနထိုင်းနိုင်ငံ
3: มีการรณรงค์ให้เข้าถึงหลายๆกลุ่มกันด้วยนะครับในเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยมีทั้งการประชาสัมพันธ์เป็นภาษาพม่านะครับและก็ภาษาอังกฤษกันด้วยนะครับอยู่กันต่อกับบอกเล่า90กับกปท.นะครับเรื่องของการรับมือสิ่งของขวางทางนะครับฉบับมือโปรความปลอดภัยขับรถอยู่ดีๆเจอสิ่งของตกหล่นขวางทางข้างหน้าให้ตั้งสติให้ดีนะครับแล้วก็รีบงัดเอาฉบับมือโปรความปลอดภัยมาใช้กันเพื่อความปลอดภัยทั้งตัวคุณรถคู่ใจและเพื่อนร่วมทางครับข้อแรกก็คืออย่าเบรกจนล้อล็อกนะครับระบบรถที่มีระบบ ABS ให้กดเบรกค้างไว้ต่อเนื่องเพื่อให้ระบบทำงานและยังสามารถควบคุมทิศทางพวงมาลัยหลบหลีกได้นะครับรถที่ไม่มีระบบ ABS ให้ใช้วิธีแตะเบรกย้ำๆเพื่อชะลอความเร็วป้องกันไม่ให้ล้อล็อกจนรถปัดควบคุมไม่ได้นะครับเลี่ยงการขับคร่อมวัตถุนะครับคุณผู้ฟังครับอย่าชะล่าใจคิดว่ารถเราสูงแล้วจะขับคร่อมอะไรก็ได้ควรหลีกเลี่ยงการขับคร่อมวัตถุสิ่งของเพราะว่าวัตถุเหล่านั้นมันอาจจะดีดขึ้นมาหรือว่าเข้าไปติดขัดจนสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อช่วงล่างของรถยนต์ได้บางทีเราอาจจะเห็นสิ่งของที่ตกอยู่กลางถนนนะครับแล้วเราคิดว่าขับคร่อมอันนี้แหละครับมันก็อาจจะทำให้เกิดสิ่งของเข้าไปติดขัดจนสร้างความเสียหายได้เพราะฉะนั้นเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงไม่ไปขับคร่อมมันนะครับแล้วก็เบี่ยงรถหลบสิ่งกีดขวางอย่างปลอดภัยนะครับถ้าประเมินแล้วว่าต้องหลบห้ามหักหลบกระทันหันเด็ดขาดนะครับสิ่งที่ควรทำก็คือการเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเช็คกระจกมองข้างและกระจกมองหลังให้ชัวร์ว่าปลอดภัยแล้วจึงค่อยๆเบี่ยงรถออกเลนข้างๆนะครับเช็คสภาพรถทันทีหลังขับผ่านนะครับหลังขับผ่านจุดเสี่ยงมาได้แล้วให้คุณผู้ฟังหาที่จอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยทันทีเพื่อตรวจสอบความผิดปกตินะครับแล้วก็ตรวจดูคราบของเหลวใต้ท้องรถอย่างเช่นน้ำมันรั่วซึมเช็คความผิดปกติของช่วงล่างและยางรถยนต์ลองฟังเสียงผิดปกติขณะรถกำลังเคลื่อนตัวเหล่านี้เป็นต้นนะครับข้อสำคัญครับหากพบความเสียหายหรือสิ่งผิดปกติควรนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมทันทีเพื่อความปลอดภัยครับขับเร็วเกินบรรทุกหนักยิ่งเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุใหญ่อันตรายกับทุกคนนะครับซึ่งอุบัติเหตุจากรถพ่วงและรถใหญ่มากกว่า10ล้อนะครับส่วนใหญ่ก็มีสาเหตุหลักมาจากการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดการเข้าใจข้อจำกัดรถใหญ่จะช่วยลดความเสี่ยงบนท้องถนนได้นะครับทำไมยิ่งบรรทุกหนักยิ่งเสี่ยงนะครับจุดศูนย์ถ่วงหรือว่า center of gravity การวางของสูงเกินไปจะทำให้จุดศูนย์ถ่วงยกตัวสูงขึ้นรถจะเสียสมดุลได้ง่ายนะครับแรงเหวี่ยงขณะเข้าโค้งนะครับรถที่บรรทุกหนักจะมีแรงเหวี่ยงมหาศาลนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็เสี่ยงต่อการพลิกคว่ำได้มากกว่ารถปกติระยะเบรกที่เพิ่มขึ้นรถบรรทุกหนักประมาณ 36.3 ตันต้องใช้ระยะหยุดรถถึง160เมตรหรือเทียบเท่าเสาไฟฟ้า5ต้นดังนั้นยิ่งหนัก ระยะเบรกยิ่งยาวรถเล็กใกล้รถใหญ่ขับอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยให้ฟังกันต่อนะครับรถเล็กขับใกล้รถใหญ่ขับอย่างไรให้ปลอดภัยช่วงหน้ากับบอกเล่า90กับกปท.นะครับช่วงนี้ไปติดตามรับฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เสียงเพลงจากทางรายการนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันต่อครับ

0: หนึ่งให้กำลังใจได้ดีนะครับคุณผู้ฟังครับอย่าใจกระจอกจากหนูเล็กกาก้านะครับหนูเล็กที่ เล่นเป็นศิลปินตลกนะแล้วก็มีงานเพลงออกมาด้วยก่อนนั้นก็จะเป็นผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยนะคุณผู้ฟังครับก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่อยู่ในกระแสด้วยเหมือนกันก่อนหน้านี้กับศิลปินคิตตี้นะครับกับผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยนะเมื่อกี้เราคุยค้างกันไว้ในการขับขี่ปลอดภัยแล้วก็รถใหญ่นะครับที่จะต้องขับขี่ให้ปลอดภัยรถเล็กใกล้กับรถใหญ่ขับอย่างไรให้ปลอดภัยด้วยนะครับก็มีคำแนะนำอยู่5ประการด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของการที่เราจะอย่าขนาบหน้าหลังหลีกเลี่ยงการอยู่ชิดจนเกินไปเพราะว่ารถใหญ่นั้นมีมุมอับที่อาจมองไม่เห็นนะครับข้อ2คือการระวังจุดบอดนะครับรถใหญ่มีจุดบอดเยอะมากนะครับโดยเฉพาะด้านซ้ายถือเป็นจุดที่อันตรายที่สุดครับประการที่3คือการเว้นระยะห่าง4วินาทีไม่ขับจี้ท้ายเพื่อให้มีระยะเพียงพอสำหรับการหยุดรถหรือหลบหลีกหากเกิดเหตุฉุกเฉินครับประการที่4นะครับห้ามแทรกตอนเลี้ยวนะครับรถใหญ่ต้องใช้วงที่การเลี้ยวเนี่ยต้องใช้วงที่กว้างนะครับรถใหญ่ต้องใช้วงเลี้ยวที่กว้างการที่รถเล็กแทรกเข้าไปเนี่ยอาจทำให้โดนปาดหรือโดนทับได้นะครับคุณผู้ฟังครับถ้าเราเห็นกรณีที่รถใหญ่กำลังจะต้องเลี้ยวเขาต้องใช้วงเลี้ยวที่กว้างเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใจเย็นรอให้เขาเลี้ยวให้เสร็จก่อนนะครับอย่าพยายามที่จะแทรกเข้าไปมิเช่นนั้นแล้วก็อาจจะโดนปาดหรือว่าโดนทับได้นะครับประการที่5ครับระวังลมดูดและลมปะทะเมื่อขับสวนนะครับหรือแซงก็จะมีกระแสลมแรงที่อาจทำให้รถเล็กเสียหลักได้ควรจับพวงมาลัยให้มั่นนะครับแล้วก็ห้ามแซงในระยะกระชั้นชิดนั่นเองนะคุณผู้ฟังนี่เป็น5ประเด็นที่จะต้องให้ความสำคัญนะครับในเรื่องรถเล็กใกล้รถใหญ่ขับอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งประเด็นนะครับมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับกับเรื่องของการขับรถใหญ่เนี่ยแหละสำหรับใครหลายๆคนที่อาจจะต้องขับรถใหญ่นะครับกับเรื่องของการขับอย่างไรให้ปลอดภัยไม่พลิกคว่ำนะคุณผู้ฟังกับเรื่องของการเป็นเคล็ดไม่ลับขับรถใหญ่อย่างไรไม่ให้พลิกคว่ำนะครับก็คือการวางของหนักใกล้เพลาหลังเพื่อลดภาระของเพลาหน้าช่วยให้ควบคุมรถและเบรกได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับวางของหนักใกล้เพลาหลังเพื่อลดภาระของเพลาหน้าช่วยให้ควบคุมรถและเบรกได้ง่ายขึ้นต่อมาคือการกระจายสินค้าในแนวนอนนะครับคือกระจายแนวนอนทั้งด้านซ้ายและขวาให้มันมีความสมดุลหลีกเลี่ยงการวางซ้อนสูงครับต่อมาคือการตรึงสินค้าให้แน่นหนาป้องกันของไหลจนรถเสียการทรงตัวครับต่อมาคือการควบคุมความเร็วไม่ขับเร็วเกินกำหนดนะครับแล้วก็วิ่งตามความเร็วที่เหมาะสมกับสภาพรถเช่นไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อมาคือการตรวจเช็คสม่ำเสมอนะครับเน้นที่ยางแล้วก็เบรกตรวจสอบดอกยางความดันความร้อนและระบบเบรกลมก่อนออกเดินทางทุกครั้งนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นวันนี้จะเป็นประเด็นเกี่ยวเนื่องกับรถบรรทุกหนักหรือว่ารถคันใหญ่รถพี่ใหญ่ซะมากกว่านะครับแต่ช่วงแรกก็เป็นมารยาทโดยทั่วไปในการขับขี่ก็นำมาฝากกันหลายๆเขาเรียกว่าเป็นการเข้าถึงหลายๆการขับขี่ในหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นการย้ำเตือนให้รถเล็กได้ระวังที่จะขับใกล้รถใหญ่ด้วยนะครับและรถใหญ่ก็จะต้องระวังตัวเองอย่างไรกันบ้างการบรรทุกของหนักต้องมีวิธีการอย่างไรกันบ้างเพื่อที่จะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะครับและก็การทำให้การใช้รถใช้ถนนร่วมกันนั้นมันเป็นไปด้วยความราบรื่นนั่นเองนะคุณผู้ฟังครับ
1: แม่ไปกินน้ำชาแค่หน้าปากซอยอ่ะหมวกกันน็อกไม่ต้องใส่ก็ได้แค่ตรงนี้เอง
2: ไม่ได้นะไม่ได้ลูกไกลไกลแค่ไหนก็ต้องใส่หมวกกันน็อกนะเพราะว่าหมวกกันน็อกมีไวรักษาสมองแล้วก็หน้าสวยๆของเราจ้าขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะไกลหรือไกลต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: เดี๋ยวไปไหนอ่ะพ่อนุ่ม
3: แฮ่ๆกำลังจะไปซื้อน้ำเต้าหู้ร้านอยู่ตรงนี้นี่เองครับ
1: ฮะแล้วย้อนสอนมาทางนี้ยังไม่พอไม่ใส่หมวกกันน็อกอีกผิดกฎจราจรหลายข้อเลยมานี่มานี่มานี่หยุดเดี๋ยวนี้แล้วขับรถตามทางเอ้าแล้ววันนี้ไปเอาหมวกกันน็อกไปใส่ด้วยอย่าให้มีครั้งที่สองนะ
3: ขอโทษครับทราบแล้วครับพี่สาว
1: มารยาทของผู้ใช้รถใช้ถนนคือการเคารพกฎจราจรและแสดงน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

วันนี้มาสู่ช่วงสุดท้ายจากรายการกันแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันใหม่ครับกับเรื่องราวที่น่าสนใจในการขับขี่ปลอดภัยโดยการสนับสนุนของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.นะครับเวลาเดียวกันนี้ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับสทนช.เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในพื้นที่14จังหวัดเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ของโบสถ์แบงค์ของโบสถ์เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ของโบสถ์แบงค์ของโบสถ์มาเรามาใช้สิทธิ์โบสถ
6: ์กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในพื้นที่14จังหวัดเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง3กรกฎาคมนี
8: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง3กรกฎาคมนี้เนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในหลายพื้นที่จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดน่านพะเยาตากบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลติยาพันยางเทียนรายงาน
1: องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยชี้แจงกรณีการบริหารผลิตภัณฑ์นมคงคลังหมดอายุ 2,400,000 หีบเตรียมเดินหน้าทำลายหรือแปรสภาพเป็นปุ๋ยและอาหารสัตว์ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อลดภาระค่าคลังสินค้าและปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรโคนม
9: นางสาววัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ชี้แจงการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์นมหมดอายุจำนวน 2,400,000 หีบของอสค.โดยชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึงเป็นนมหมดอายุแล้วจะไม่สามารถนำกลับมาจำหน่ายเพื่อการบริโภคได้อีกแนวทางการบริหารจัดการจึงต้องเป็นไปตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลโดยอาจดำเนินการจำหน่ายเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดเช่นการใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยหรืออาหารสัตว์หรือดำเนินการทำลายตามกระบวนการที่ถูกต้องที่ต้องไม่กลับสู่การบริโภคของประชาชนยืนยันว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และยึดถือถึงประโยชน์ขององค์กรเกษตรกรและประเทศชาติเป็นสำคัญพร้อมขอขอบคุณทุกความคิดเห็นและทุกความห่วงใยที่มีต่ออสค.และเกษตรกรโคนมไทยชวนันท์มาลีรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเชื่อมโยงการตลาดมะพร้าวออกนอกพื้นที่แหล่งผลิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อรับซื้อมะพร้าวจากพื้นที่ช่วยระบายผลผลิตส่วนเกินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10: นายกอบทวนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการเชื่อมโยงตลาดมะพร้าวออกนอกพื้นที่แหล่งผลิตโดยประสานความร่วมมือระหว่างลงสู่ทำค้ามะพร้าวตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีกับบริษัทนิ่งทองแท้โคโคนัทจำกัดอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อรับซื้อมะพร้าวจากพื้นที่สุราษฎร์ธานีจำนวน500,000 ลูกซึ่งปัจจุบันลงในพื้นที่ตำบลบางใบไม้และบริเวณใกล้เคียงมะพร้าวค้างสต็อกอยู่ประมาณ500,000 ลูกผลมาจากปริมาณผลิตที่ออกสู่ตลาดต่อเนื่องทั้งนี้พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีคาดว่าการดึงอุปสงค์จากผู้ประกอบการนอกพื้นที่เข้ามารับซื้ออย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มการแข่งขันในการรับซื้อส่งผลดีต่อระดับราคาสินค้ามะพร้าวที่เกษตรกรได้รับในพื้นที่พร้อมเร่งขยายความร่วมมือกับผู้ประกอบการทั้งในและนอกพื้นที่เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรสร้างรายได้ที่เป็นธรรมแก่เกษตรกรดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกริยกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทางด้านการป้องกัน
พื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถประธานสัมภาษณ์พิเศษถึงการทรงงานและความรักความผูกพันที่ทรงมีต่อพระธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาผ่านรายการเจาะใจเมื่อวันพระศุกร์ที่17 สิงหาคม 2549โดยทรงเล่าถึงพระองค์พาเมื่อยังทรงพระเยาว์ว่าตอน 4-5 ขวบลูกสนมากเหมือนเด็กผู้ชายจะไม่ทรงอยู่นิ่งมีต้นไม้ที่ไหนก็จะทรงอยู่บนต้นไม้ขนาดบาดเจ็บที่พระบาทต้องเข้าเฝือกยังทรงขี่จักรยานปีนรถดับเพลิงพอถึงเวลาผ่าเฝือกต้องขอหมอใส่เฝือกต่อเพราะกระดูกไม่เข้าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถรับสั่งถึงการเลี้ยงดูพระธิดาด้วยว่าพระองค์จะต้องคอยดูอะไรที่อันตรายก็ต้องบอกต้องห้ามแต่อะไรที่สนแล้วไม่อันตรายก็ทรงปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของเด็กตอนทรงพระเยาว์พระองค์พาโปรดอ่านหนังสือทุกอย่างชนิดที่ต้องใช้คำว่านอนหนังสือนอกจากนี้ยังโปรดสัตว์เลี้ยงทุกชนิดทรงเลี้ยงทั้งสุนัขปลาอีโกน่าหนูแม้กระทั่งงูก็ทรงเลี้ยงไม่ใช่งูตัวเล็กๆแต่เป็นงูเหลือมตัวใหญ่ก็ต้องบอกลูกว่าให้เลือกเอาระหว่างแม่กับน้องงูเพราะพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถไม่โปรดสัตว์เลื้อยคลานเลยแต่ก็มีที่ทั้งสองพระองค์โปรดเหมือนกันคือเรื่องสุนัขสมัยประทับอยู่พระที่นั่งอัมพรสถานบริเวณรอบพระที่นั่งจะมีคนเอาสุนัขมาปล่อยเป็นประจำถึงขนาดมีคนนั่งแท็กซี่เอาลูกสุนัขใส่ลังนมมา10 กว่าตัวแล้วมาทิ้งไว้หน้าทางเข้าพระที่นั่งอัมพรโดยบอกเจ้าหน้าที่ว่าเอามาถวายปัจจุบันทรงเลี้ยงสุนัขไว้ถึง87 ตัวพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถรับสั่งว่าพระองค์พานอกจากจะทรงมีพระนิสัยเหมือนพระองค์ในเรื่องของความรักสัตว์ยังทรงมีอะไรที่อดทนและลุยเหมือนเสด็จแม่ขณะนี้พระองค์พาทรง

ในการศึกษาในระดับปริญญาเอกแล้วได้ส่งงานอยู่ที่ UN ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่พักหนึ่งและได้เสด็จกลับมาเมืองไทยแล้วตอนแรกทรงตั้งพระทัยจะสอบเป็นผู้พิพากษาแต่ก็ทรงเปลี่ยนพระทัยสอบเป็นอัยการพระองค์พาพระชนสา28ปีถือว่าทรงโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะปล่อยให้ตัดสินพระทัยในการทรงงานด้วยพระองค์เองแต่อย่างไรก็ตามในฐานะที่ทรงเป็นพระมารดาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถก็ยังทรงเป็นห่วงพระธิดาอยู่เสมอเหมือนแม่ทั่วไปที่ห่วงลูกทั้งเรื่องคู่ครองและทุกอย่างอะไรที่ดีหรือไม่ดีก็จะบอกลูกจะคุยกันแบบผู้ใหญ่ด้วยเหตุด้วยผลตอนทรงพระเยาว์ก็ห่วงเรื่องการคบเพื่อนเพราะกลัวคบเพื่อนไม่ดีก็จะพาไม่ดีไปเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าทรงเลี้ยงลูกแบบดีหรือไม่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถรับสั่งว่าทรงยศสุภาษิตโบราณรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีถ้าทรงดื้อเอาแต่พระทัยมากๆก็จะทรงตีบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วใช้การคุยกันมากกว่าสิ่งที่ทรงห่วงพระธิดาตอนนี้เห็นจะเป็นเรื่องคู่ครองแต่อย่างไรก็ต้องทรงตามใจพระองค์พาตามสุภาษิตว่าปลูกเรือนตามใจผู้อยู่จะไปกะเกณฑ์ไม่ได้ขอเพียงให้ทรงดูคนที่ดีและรักพระองค์พาจริงตอนนี้พระองค์พามีแต่เพื่อนเพื่อนเยอะยังไม่เอาจริงสักทีตอนนี้ท่านสนุกกับเรื่องของงานมากกว่า

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติส่งร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงสนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมทั้งยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประธานพระดำรัสความตอนหนึ่งว่าเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงผู้กำกับกติกาบ้านเมืองและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนามีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไปในลักษณะที่แยกส่วนจากกันในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็มักจะไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมการประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งแสดงให้เห็นว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในทางที่ดีขึ้นจ
จากนั้นทรงฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนาหลักนิติธรรมและความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยเรื่องหลักนิติธรรมและความท้าทายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆที่ดำเนินมาอย่างช้านานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรคือข้อกีดขวางไม่ให้คนกลุ่มต่างๆรวมถึงกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความยุติธรรมในอาเซียนและความท้าทายในการสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างหลักนิติธรรมในสังคมการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติมาประชุมร่วมกันซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรมและการเสริมสร้างสังคมที่ปลอดภัยโดยเน้นกลุ่มบุคลากรที่อาจยังไม่เคยได้ตระหนักว่าบทบาทหรือภารกิจของตนนั้นเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการพัฒนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันวาระแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน2030ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้แทนรวม250คน

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมครบธงชาติ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

หลากหลายวาไรตี้ที่สัมผัสได้กับรายการเย็นนี้ที่ 92.5

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับเราจะมาพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ 18:00 น.ถึง 19:00 น.โดยประมาณทาง FM 92.5 MHz นะครับกับผมยุทธพรบานเย็นครับคุณผู้ฟังครับเริ่มต้นรายการด้วยเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข่าวนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องมีวิจารณญาณในการแยกแยะนะครับในเรื่องของการใช้สื่อนะครับก็ต้องใช้อย่างสร้างสรรค์ด้วยนะครับถึงแม้ว่าในปัจจุบันนะครับมีข่าวสารมากมายจากหลากหลายช่องทางนะครับเราเองก็จะต้องใช้วิจารณญาณในการแยกแยะว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนลวงนะครับมีการแยกแยะข้อเท็จจริงได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับของแหล่งข่าวก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของทักษะหนึ่งในการป้องกันนะครับการรู้เท่าทันข่าวลวงข่าวปลอมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบวันที่ครับคุณผู้ฟังข่าวปลอมเนี่ยเขามักจะมีลำดับเหตุการณ์ที่ไม่สมเหตุสมผลหรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวันที่ของเหตุการณ์นะครับเราก็อย่าลืมนะครับดูวันที่ที่เนื้อหานั้นนะครับถูกตีพิมพ์ด้วยนะครับว่าเอ๊ะมันเป็นวันที่เท่าไหร่กันแน่นะแล้วคนที่เข้ามาแชร์กันเนี่ยเป็นข่าวเก่าหรือเปล่านะครับเราก็ต้องดูในส่วนนี้ด้วยนะครับก็พบเห็นได้บ่อยๆในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับส่วนเรื่องของการตรวจสอบหลักฐานครับคุณผู้ฟังเราต้องตรวจสอบแหล่งของข้อมูลของผู้เขียนด้วยนะครับเพื่อยืนยันแหล่งข้อมูลนั้นนะครับว่าถูกต้องไหมนะครับเป็นข่าวที่มีหลักฐานหรือว่ามีการอ้างอิงจากผู้เชี่ยวชาญหรือเปล่านะครับและที่สำคัญนะครับเราก็จะได้รู้ว่าข่าวดังกล่าวเนี้ยอาจจะเป็นข่าวปลอมถ้าเกิดว่าไม่มีแหล่งอ้างอิงหรือมีผู้เชี่ยวชาญมาระบุนะครับส่วนเรื่องของการสังเกตสิ่งผิดปกติอื่นๆนะครับคุณผู้ฟังเว็บไซต์ข่าวปลอมนะครับหลายแห่งเนี่ยมักจะมีการสะกดคำผิดนะครับหรือว่ามีการจัดวางรูปแบบที่ดูไม่เป็นมืออาชีพนะครับเราก็สังเกตในตรงนี้ได้นะครับว่าลักษณะของข่าวเนี่ยเราก็ต้องดูอย่างละเอียดนะครับดูอย่างระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าชอบจะมีการเขียนใกล้เคียงกันนะครับโดยเฉพาะชื่อเว็บไซต์นะครับชื่อ URL นะครับเราก็ต้องดูให้ดีๆนะครับแล้วก็อย่าหลงเชื่อเพียงแค่หัวข้อข่าวนะครับคุณผู้ฟังข่าวปลอมเนี่ยเขามักจะมีข้อความพาดหัวข่าวที่ทำให้เราสะดุดตานะครับทำให้เราชวนเข้าไปอ่านข่าวนั้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยข้อมูลนะครับต่างๆเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงหรือเป็นเรื่องจริงเพียงบางส่วนนะครับหากว่ามีการพาดหัวข่าวที่ฟังดูหวือหวานะครับแล้วก็ไม่น่าเป็นไปได้เนี่ยก็อาจจะต้องคิดไว้ก่อนเลยว่าเอ๊ะอันนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมกันแน่นะครับเพราะว่าหัวข้อข่าวนะครับก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาจะเป็นการดึงกระตุ้นความสนใจของเรานะครับให้รู้สึกอยากที่จะคลิกเข้าไปอ่านมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของการพิจารณารูปภาพนะครับคุณผู้ฟังข่าวปลอมก็มักจะมีรูปภาพหรือวิดีโอที่มีการบิดเบือนนะครับบางครั้งรูปภาพนะอาจจะเป็นรูปจริงนั่นแหละแต่ว่าอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับบริบทของเรื่องราวของข่าวนั้นๆหรือว่านำมาเผยแพร่ซ้ำนะครับก็อาจจะทำให้เราเกิดความสับสนได้นะครับเราก็สามารถลองดูนะครับรูปภาพนั้นดีๆนะครับยืนยันว่าแหล่งที่มาของรูปนั้นเป็นอย่างไรอาจจะมีการเทียบรูปก็ได้นะครับว่ารูปนี้อาจจะเคยเกิดขึ้นมาแล้วใครลองสังเกตดูนะครับในตรงจุดนี้นะครับส่วนเรื่องของมุกตลกนะครับข่าวนั้นเนี่ยมักจะเป็นมุกตลกหรือเปล่าบางครั้งเราก็ต้องแยกให้ออกนะครับว่าเขาอาจจะทำเป็นข่าวปลอมแบบมุกตลกเสียดสีก็เป็นได้นะครับอาจจะทำให้มีการตรวจสอบเนี่ยอาจจะต้องดูให้ดีๆนะครับดูให้ละเอียดละเอียดนะครับว่าเนื้อหาเป็นอย่างไรแล้วก็ตลอดจนน้ำเสียงของผู้นำเสนอเนี่ยเป็นอย่างไรในการที่จะนำมาพิจารณาด้วยนะครับส่วนเรื่องของข้อมูลสนับสนุนอื่นๆนะครับเราต้องตรวจสอบด้วยนะครับตรวจสอบว่าข้อมูลประกอบในบทความนั้นในข่าวนั้นเนี่ยมีการสนับสนุนเนื้อหาหลักของเรื่องราวอย่างสมเหตุสมผลหรือเปล่านะครับเราก็ต้องดูให้ดีๆนะครับว่าเขามีข้อมูลสนับสนุนที่สมบูรณ์หรือไม่นะครับหรือเพียงบางส่วนนะครับก็ต้องดูในเรื่องของรายละเอียดประกอบอื่นๆนอกจากเนื้อหาหลักด้วยเช่นเดียวกัน ส่วนเรื่องของแหล่งข่าวนะครับการตรวจสอบแหล่งข่าวคุณผู้ฟังก็ต้องมีการพิจารณาให้ดีๆนะครับว่าแหล่งข่าวเนี่ยเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือหรือไม่นะครับรายละเอียดอื่นๆนะครับเป็นอย่างไรส่วนการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียนนั้นต้องศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้เขียนด้วยนะครับว่าเอ๊ะบุคคลนี้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือหรือว่ามีตัวตนจริงอยู่หรือเปล่านะครับส่วนเรื่องของการเปรียบเทียบข่าวจากแหล่งอื่นๆครับคุณผู้ฟังหากว่าไม่มีแหล่งข่าวอื่นที่รายงานในเรื่องเดียวกันในลักษณะนี้นะครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสัญญานะครับคุณผู้ฟังที่จะบ่งชี้ได้นะครับว่าข่าวนี้อาจจะเป็นข่าวปลอมก็เป็นได้นะครับส่วนการพิจารณาลิงก์ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนนะครับเราต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าอาจจะมีการปลอมเว็บไซต์ขึ้นมาด้วยนะครับการเทียบเคียงลิงก์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับดูแหล่งข่าวที่เชื่อถือและก็ยอมรับได้จากสำนักข่าวต่างๆนะครับที่เป็นสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือนะครับและอย่าใช้อคติครับคุณผู้ฟังคนเราก็มีแนวโน้มที่จะเชื่อข้อมูลที่สอดคล้องกับส่วนตัวของเรามากนะครับดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะตัดสินใจเชื่อเรื่องราวใดๆออกไปนะครับเราก็ต้องคิดไตร่ตรองให้ดีเสียก่อนพิจารณาให้ดีเสียก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องของอคติส่วนตัวต่างๆเนี่ยเราก็จะทำให้มีอิทธิพลต่อการพิจารณาข้อมูลเนื้อหานั้นๆอย่างมากเลยทีเดียวและสุดท้ายนะครับเราก็จะต้องไม่แชร์นะครับข่าวปลอมข่าวเท็จต่างๆนะครับเราต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนนะครับก่อนที่เราจะแชร์ข้อมูลรูปภาพข่าวปลอมต่างๆเพราะอาจจะมีผลนะครับแล้วก็เกิดผลเสียเป็นวงกว้างได้ครับส่วนเรื่องของฝุ่น PM 2.5 นะครับหรือว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนนะครับซึ่งเจ้า 2.5 ไมครอนเนี้ยถือว่าก็เล็กประมาณ1ใน25ของเส้นผมของเรานะครับมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับก็ลอยอยู่ในอากาศได้นานเลยทีเดียวก็อาจจะมีสารพิษเนี่ยเกาะฝุ่นไว้แล้วก็ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของเราเมื่อเราสูดดมเข้าไปนะครับก็จะทำให้มีสารเคมีที่เกาะอยู่กับฝุ่นเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่ร่างกายของเราได้นะครับดังนั้นในเรื่องของการมีผลกระทบนะครับก็มีหลากหลายมิติด้วยกันนะครับโดยเฉพาะสุขภาพของเรานะครับดังนั้นนะครับหากผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการสัญจรบริเวณที่หนาแน่นนะครับหรือว่าบริเวณที่มีฝุ่นควันจากโรงงานนะครับเราก็ต้องควรสวมแมสนะครับเพื่อปกคลุมร่างกายนะครับแล้วก็ป้องกันนะครับระบบทางเดินหายใจของเราให้เรียบร้อยนะครับและที่สำคัญนะครับคุณผู้ฟังก่อนออกจากบ้านเราก็ต้องหมั่นอัปเดตนะครับดูติดตามข่าวสารต่างๆนะครับตรวจสอบข้อมูลนะครับว่าค่าดัชนีคุณภาพอากาศสภาพอากาศของเราบริเวณนั้นเป็นอย่างไรก่อนที่เราจะออกจากบ้านไปนะครับแล้วก็ที่เราอยู่แล้วก็ที่ในเขตพื้นที่ที่เราจะกำลังเดินทางไปด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมในการป้องกันตัวเองจากมลภาวะนะครับในส่วนของกลุ่มผู้ที่เป็นกลุ่มที่ป่วยหรือว่ามีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคระบบทางเดินหายใจโรคปอดโรคหัวใจรวมถึงโรคภูมิแพ้นะครับทางผิวหนังนะครับหากว่าเราเป็นกลุ่มคนเหล่านี้ก็ต้องยิ่งต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับดูแลตนเองเป็นพิเศษเลยให้มากที่สุดนะครับลดนะครับการเลี่ยงนะครับการไปสูดดมฝุ่นควันฝุ่นผงต่างๆเข้าสู่ร่างกายโดยตรงนะครับเพราะอาจจะส่งผลทำให้โรคกำเริบหรือว่าอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเราอยู่ในภาวะอากาศที่เป็นพิษเช่นนี้นะครับก็ต้องมีความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่เราทุกคนจะต้องสวมแมสแล้วก็พกอุปกรณ์ตัวช่วยในการป้องกันฝุ่นให้เป็นกิจจลักษณะเลยนะครับและทำให้รู้สึกอยู่เสมอว่าในชีวิตประจำวันของเราต้องได้รับการปกป้องจากความเสี่ยงในสภาพอากาศที่เลวร้ายเช่นนี้นะครับและสุดท้ายต้องลดละเลิกนะครับการจุดธูปการไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าควันธูปนี่ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดภาวะฝุ่นควันเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่จะมาพูดคุยกันในช่วงนี้นะครับจะได้ห่างไกลฝุ่น PM 2.5 กันนะครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ก่อนนะครับแล้วกลับกันมาต่อช่วงหน้าครับ
1: เย็นนี้ที่ 92.5
2: หาถุงผ้าอยู่หรอ
3: ใช่พกถุงผ้าสะดวกใช้ซ้ำเลิกก็ซักไม่ขาดง่าย
2: แหมเข้ากับกระแสร่วมสมัยรักสิ่งแวดล้อมเลยนะ
3: ตอนนี้ใครๆก็ลดการใช้ถุงพลาสติก
2: ยิ่งถ้ายึดหลัก reduce reuse recycle ใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่นับว่าเราก็มีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว
3: ลดพลาสติกลดขยะลดโลกร้อนเพื่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
4: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
5: ความคิดดีจังหนูชอบ
6: ผมก็ชอบนะ
7: ป้าก็ชอบ
8: แม่ชอบจัง
9: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
1: เย็นนี้ที่ 92.5
10: โฆษณาที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิของผู้บริโภคโดยสคบ.ห่วงใยใส่ใจผู้บริโภค
11: โอ้โหน่าอิจฉาสุดๆไปเลยนะครับแค่กินชาเขียวก็ได้เบนซ์ได้ทองแถมยังได้เงินเป็นล้าน
12: จริงหรอ
11: จริงสิครับนี่ไงเขาถ่ายวิดีโอมาลงโปรโมทในเพจด้วยนะครับ
12: วิดีโอภาพถ่ายอะไรก็สร้างได้ทั้งนั้นแหละ
11: แหมแต่ยังไงโอกาสได้มันก็มีผมว่าก็น่าลุ้นนะครับกินชาเขียวอร่อยแถมได้รางวัลหลายๆล้านผมว่าก็ยังน่าลุ้น
12: แล้วดื่มชาเขียวมากๆเนี่ยมันมีน้ำตาลเยอะระวังจะเป็นเบาหวานแทนนะ
11: โหไม่หรอกครับเจ้านายเขามีสูตรชูการ์ฟรีน้ำตาลน้อยช่วยลดความอ้วนด้วยนะผมว่าเจ้านายน่าจะลองทานเป็นประจำดูนะครับ
12: มีที่ไหนกินชาเขียวใส่ขวดจะผอมเพรียวแบบนี้ผิดพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคนะ
11: ยังไงเหรอครับเจ้านาย
12: ก็ข้อความโฆษณาเกินจริงทำให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดและข้อมูลก็ไม่เป็นจริงต่อให้เป็นชาเขียวชูการ์ฟรีแต่ในส่วนประกอบก็ยังมีน้ำตาลแค่น้อยกว่ารสอื่นๆมันจะช่วยให้ผอมได้ยังไงยิ่งกินมากร่างกายก็สะสมเป็นเบาหวานอีกเกินจริงแค่นั้นแหละ
11: โหผมว่าเจ้านายก็จริงจังไปนะครับ
12: คนที่ดูแลสุขภาพเขาจริงจังเท่านั้นแหละเชื่อคนอื่นง่ายๆก็แย่นะสิแถมเรื่องชิงโชคอะไรเนี่ยแน่ใจได้ไงว่าจะแจกจริงข่าวก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่มีแต่โพสต์เฟซไปเรื่อยแจกเยอะขนาดนี้คนรู้จักคุณเนี่ยเคยได้ไหมล่ะ
11: โอ้โหยากจะตายใครจะได้กันง่ายๆล่ะครับ
12: ก็นั่นไงเนี่ยแหละช่องโหว่ทางกฎหมายเรื่องสิทธิผู้บริโภคผิดลักษณะการโฆษณาสินค้าและบริการที่ระบุหรือประกาศว่าผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีการแลกแถมหรือเสี่ยงโชคแต่ไม่มีรายละเอียดอะไรต่อให้มีคนได้รางวัลไปก็ไม่สามารถตรวจสอบได้จริงจะว่าไปตั้งแต่สรรพคุณจนโปรโมชั่นเนี่ยก็เข้าข่ายผิดกฎหมายด้านโฆษณาเยอะนะ
11: ยังไงอะครับเจ้านาย
12: คือหลักๆเนี่ยสคบ.เขาจะคุมใน4ประเด็นหลักๆคือ 1. ห้ามใช้ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินจริง 2. ห้ามใช้ข้อความที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญหรืออ้างข้อมูลที่พิสูจน์ไม่ได้ส่วน 3. ห้ามใช้ข้อความที่สนับสนุนให้ทำผิดกฎหมายหรือศีลธรรมหรือวัฒนธรรมและข้อ 4. ห้ามใช้ข้อความที่ทำให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีและที่สำคัญคือจะต้องไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญเป็นอันตรายต่อสุขภาพกายและใจเลยนะ
11: โอ้โหเจ้านายผมนี่สุดยอดไปเลยนะครับ
12: แต่คุณเนี่ยจะเล่นก็เล่นเถอะนะเพราะเดี๋ยวคุณก็จะว่างเล่นทั้งวันแล้วล่ะ
11: เอ๊ะยังไงครับเจ้านาย
12: ก็ผมอ่ะจะไล่คุณออกไปส่ง SMS ฝาชาเขียวไงจะได้ว่างส่งทั้งวันกินทั้งวันคราวนี้ผมก็จะได้รู้ด้วยไงว่าสูตรชูการ์ฟรีเนี่ยกินแล้วไม่อ้วนไม่เป็นเบาหวานจริงหรือเปล่าดีไหม
11: ไม่นะครับเจ้านายเดี๋ยวผมไปทำงานแล้วครับ
10: โฆษณาที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิของผู้บริโภคโดยสคบ.ห่วงใยใส่ใจผู้บริโภค

0: ปัจจุบันมิจฉาชีพมีหลากหลายรูปแบบโดยการใช้กลโกงต่างๆผ่านสื่อออนไลน์ทำให้เหยื่อหลงเชื่อสูญเสียเงินมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักแสนหลักล้านบาทหากกลุ่มเหยื่อหลายๆคนมูลค่าความเสียหายถือเป็นจำนวนเงินมหาศาลแม้ที่ผ่านมาจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาเตือนภัยอย่างต่อเนื่องแต่ยังมีผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออยู่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ออกมาเตือนถึงภัยและโทษของการเล่นพนันออนไลน์ซึ่งในสังคมปัจจุบันนั้นมีผู้ที่หันมาให้ความสนใจกับพนันออนไลน์และผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของภัยนี้ก็มีไม่น้อยเลยนะคะปัจจุบันนี้มีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันมากมายและมีเงินจำนวนมากเป็นแรงจูงใจสมัครเล่นการพนันในสื่อสังคมออนไลน์จะมีพนันออนไลน์แอบแฝงเข้ามาอยู่หลายช่องทางซึ่งเว็บไซต์การชักชวนเล่นพนันออนไลน์เหล่านี้มักจะไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยแต่จะอยู่ตามประเทศใกล้เคียงการที่จะเข้าไปเล่นได้พนันออนไลน์บางเว็บไซต์ก็สมัครได้ง่ายบางเว็บไซต์ก็สมัครยากโดยมีขั้นตอนหลายอย่างเช่นต้องยืนยันตัวตนผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือว่าใช่ตัวจริงหรือไม่ซึ่งมีเหยื่อไม่น้อยเลยที่ได้ร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะมักจะมีรูปแบบของการให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวก่อนทำการสมัครหรือแม้แต่ให้กรอกเลขที่บัญชีเพื่อรับเงินที่ได้จากการเล่นพนันหรือรับโบนัสต่างๆที่เป็นการชักจูงให้ผู้เล่นสนใจซึ่งก็ทำให้เหยื่อจำนวนไม่น้อยที่โดนโกงจากเว็บพนันออนไลน์เหล่านี้นอกจากนี้การเล่นพนันออนไลน์เป็นเรื่องที่ง่ายดายเพียงแค่มีสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวและอินเทอร์เน็ตก็สามารถเล่นพนันออนไลน์ได้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจึงขอเตือนไปยังผู้ที่คิดอยากจะลองเล่นการพนันออนไลน์นะคะนอกจากจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วอาจเสียข้อมูลส่วนตัวให้กับมิจฉาชีพรวมถึงการโดนหลอกโกงเงินเพียงเพื่อหวังผลตอบแทนทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนประชาชนหรือผู้โพสต์สนับสนุนเชิญชวนเล่นพนันออนไลน์อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันมาตรา12ชักชวนหรือโฆษณาให้มีการเล่นการพนันโดยผิดกฎหมายมีโทษจำคุก3เดือนถึง3ปีปรับ500ถึง 5,000 บาท
1: เย็นนี้ที่ 92.5

0: เย็นนี้ที่ 92.5
1: เวลาที่เมฆตั้งเขาจนกลั่นตัวเป็นเม็ดฝนคือช่วงเวลาแห่งการรอคอยหลังจากความทุ่มเทอย่างหนักในการปฏิบัติภารกิจทำฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือภัยแล้งสร้างความชุ่มชื้นให้ป่าไม้เติมน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆป้องกันไฟป่าและบรรเทาปัญหาหมอกควันรวมทั้งปัญหาฝุ่นละอองด้วยความมุ่งมั่นของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งและภัยพิบัติทั่วประเทศ
2: จิตเธอไม่คิดจะพาลูกไปบำบัดหรอ
3: ฉันกลัวฉันไม่กล้าอีกอย่างน่ะฉันอายชาวบ้านด้วย
2: ฟังนะจิตรัฐเข้าถือว่าผู้เสพทุกคนเป็นผู้ป่วยและให้โอกาสในการบำบัดรักษารวมถึงดูแลช่วยเหลือให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขนะ
4: พบผู้ใกล้ชิดใช้ยาเสพติดขอให้ทำความเข้าใจและแนะนำให้เข้ารับการบำบัดรักษาได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งตามสิทธิหลักประกันสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมสายด่วน1165
0: เย็นนี้ที่ 92.5
5: ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่อีกช่วงหนึ่งของรายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายของเราโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินในการบริโภคอาหารเราจะบริโภคอย่างไรให้เรามีสุขภาพร่างกายที่ดีนะครับนอกจากเรื่องของการบริโภคตามหลัก5หมู่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันแนะนำกันถึงเรื่องของการบริโภคตามหลักโภชนาการบัญญัติ9ประการนะครับมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับข้อแรกนะครับกินอาหารให้ครบ5หมู่ครับคุณผู้ฟังเพื่อควบคุมน้ำหนักตัวของเรานะครับทำให้น้ำหนักตัวของเราไม่อ้วนเกินไปด้วยนะครับส่วนเรื่องของการรับประทานข้าวนะครับก็สามารถที่จะรับประทานข้าวกล้องข้าวซ้อมมือนะครับก็มีวิตามินนะครับเป็นข้าวที่ไม่ขัดสีนะครับ3นะครับการกินพืชผักนะครับมากๆนะครับก็ทำให้มีไฟเบอร์นะครับก็ทำให้เราเนี่ยขับถ่ายได้ง่ายขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็มีวิตามินมีเกลือแร่ด้วยรวมถึงเรื่องของการรับประทานนะครับผลไม้นะครับเป็นประจำนะครับก็สามารถที่จะทำให้เราได้รับวิตามินแร่ธาตุต่างๆครบด้วยเช่นเดียวกันนะครับ4ครับกินเนื้อปลาเนื้อสัตว์ไข่และถั่วเป็นประจำนี้ก็เป็นเรื่องของโปรตีนนะครับที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับข้อ5นะครับดื่มนมเราต้องดื่มนมให้เหมาะสมตามวัยครับข้อ6ครับกินอาหารที่มีไขมันแต่พอดีนะครับเรื่องของไขมันนะครับเราสามารถที่จะเลือกไขมันที่ดีมีประโยชน์นะครับส่วนเรื่องของการรับประทานอาหารรสชาตินะครับหวานมันเค็มเผ็ดนะครับเราต้องลดลงด้วยนะครับต่อไปนะครับข้อ8นะครับกินอาหารที่สะอาดปราศจากสารปนเปื้อนและข้อสุดท้ายงดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะร่างกายแล้วมาพูดถึงเรื่องของน้ำดื่มกันบ้างดีกว่านะครับมาดูเคล็ดลับในการเติมความสดชื่นให้กับร่างกายของเราเพราะว่าน้ำเนี่ยในร่างกายมีความสำคัญต่อสุขภาพอย่างมากเลยทีเดียวนะครับทั้งช่วยรักษาอุณหภูมินะครับสร้างสมดุลแร่ธาตุรวมถึงช่วยนำสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายของเราก็ทำให้มีผิวพรรณมีความยืดหยุ่นและก็ยังเป็นส่วนประกอบที่ช่วยหล่อเลี้ยงให้กับข้อต่างๆของร่างกายได้อีกด้วยนะครับการดื่มน้ำไม่เพียงพอในแต่ละวันก็จะมีผลเสียนะครับดังนั้นเราต้องดื่มน้ำให้เพียงพอเรามาดู9เคล็ดลับในการเติมความสดชื่นให้กับร่างกายของเราดูแลร่างกายของเราให้มีสุขภาพดีนะครับเราต้องดื่มน้ำอุ่นเล็กน้อยในตอนเช้าก็ช่วยทำให้มีการขับถ่ายที่ดีขึ้น2ครับควรดื่มน้ำช้าๆนะครับเพื่อป้องกันการสำลัก3นะครับหลังการกินยาและอาหารให้ดื่มน้ำอย่างน้อย1แก้วนะครับ4นะครับไม่ควรดื่มน้ำตลอดเวลาขณะกินอาหารหรือว่ากินแบบข้าวคำน้ำคำนะครับ5ครับเรื่องของการเพิ่มการดื่มน้ำนะครับเราก็สามารถจิบน้ำได้ในระหว่างวันนะครับและข้อ6นะครับไม่ใช้ภาชนะสำหรับดื่มน้ำร่วมกับผู้อื่นนะครับควรใช้ภาชนะส่วนตัวมีฝาปิดสนิท

0: ครับเพื่อสุขอนามัยที่ดีแล้วก็ป้องกันการปนเปื้อนจากโรคติดต่อต่างๆได้ข้อ7นะครับเรื่องของการเลือกดื่มน้ำนะครับต้องดื่มน้ำที่สะอาดปลอดภัยผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานนะครับอย่างเช่นน้ำดื่มบรรจุขวดที่ใช้เทคโนโลยีการกรองละเอียดนะครับและที่สำคัญต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากอย.นะครับเรื่องของการทานผักนะครับก็ทำให้มีการเพิ่มน้ำในร่างกายด้วยเช่นเดียวกันนะครับและสุดท้ายนะครับผลไม้นะครับก็มีน้ำเป็นส่วนประกอบเช่นเดียวกันนะครับเราก็เลือกที่เป็นผลไม้หวานน้อยนะครับผลไม้นะครับมีวิตามินหลากหลายนะครับอาทิอย่างเช่นวิตามินซีวิตามินเอนะครับสูงนะครับอย่างเช่นฝรั่งชมพู่นะครับแก้วมังกรสับปะรดส้มโอสตรอเบอรี่แตงโมผลไม้หลายอย่างก็ช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับและทำให้ผิวพรรณเราสดใสอีกด้วยนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วดื่มน้ำที่สะอาดแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือการแปรงฟันนะครับเราต้องดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันของเราให้แข็งแรงนะครับซึ่งวัยทำงานนะครับมักพบปัญหาการสูญเสียฟันจากฟันผุที่ไม่ได้รับการรักษานะครับซึ่งฟันสามารถใช้งานไปได้อีกนานถ้าเกิดว่าหมั่นดูแลอย่างสม่ำเสมอโดยกินอาหารให้เป็นเวลาลดการกินลูกอมขนมขบเคี้ยวแล้วก็อาหารรสเปรี้ยวจัดนะครับไม่สูบบุหรี่หรือว่าดื่มสุราแล้วก็แปรงฟันให้สะอาดทั่วทั้งปากนะครับร่วมกับการใช้อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นอย่างเช่นไหมขัดฟันแปรงซอกฟันเป็นต้นนะครับและสุดท้ายนะครับอย่าลืมไปพบคุณหมอฟันนะครับเพื่อตรวจแล้วก็รับบริการอย่างน้อยเนี่ยปีละ1ครั้งด้วยนะครับและอีกเรื่องนึงที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการเลิกสูบบุหรี่นะครับคุณผู้ฟังหลายคนนะครับมีความต้องการที่จะเลิกสูบบุหรี่แต่ว่าอาจจะทำไปแล้วล้มเหลวจึงกลับไปสูบบุหรี่ซ้ำวันนี้มาพูดคุยกันกับเรื่องของ10วิธีช่วยเลิกบุหรี่นะครับอย่างแรกนะครับเราต้องสร้างแรงจูงใจให้กับตัวของเราเองก่อนนะครับแรงจูงใจนี่เป็นสิ่งสำคัญขั้นพื้นฐานนะครับที่จะช่วยให้สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ซึ่งอาจเกิดจากบุคคลที่เรารักนะครับหรือว่าเกิดจากสุขภาพของตัวผู้สูบบุหรี่เองและราคาบุหรี่ที่แพงขึ้นเรื่องของกระแสสังคมนะครับและก็สภาพแวดล้อมนะครับที่ผู้คนเนี่ยหันมาใส่ใจสุขภาพรักสุขภาพกันมากขึ้นนะครับข้อต่อมานะครับการขอคำปรึกษานะครับการขอคำปรึกษานะครับก็เพื่อให้มีแนวทางในการเลิกสูบบุหรี่อย่างถูกต้องนะครับก็สามารถขอคำปรึกษาจากคนใกล้ตัวที่มีประสบการณ์ในการเลิกสูบบุหรี่นะครับหรือว่าจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงก็ได้นะครับก็สามารถเข้าไปดูในหน่วยงานต่างๆนะครับก็มีการให้คำปรึกษาในการมีแนวทางเลิกสูบบุหรี่อย่างเช่น1600นะครับของสถาบันธัญรักษ์นะครับรวมถึงคลินิกเลิกบุหรี่ตามสถานพยาบาลทั่วไปก็สามารถเข้าไปปรึกษาได้ข้อ3นะครับการตั้งเป้าหมายให้ตนเองครับคุณผู้ฟังเราควรวางแผนตั้งเป้าหมายนะครับว่าเราจะเลิกสูบบุหรี่นะครับเพื่อตัวเราเองโดยต้องกำหนดวันที่จะลงมือเลิกสูบบุหรี่เพื่อที่จะไม่ให้ผัดวันประกันพรุ่งนั่นเองนะครับต่อมานะครับอย่ารอช้าเราต้องลงมือทำทันทีนะครับควรเตรียมตัวให้พร้อมเริ่มต้นโดยการทิ้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ทั้งหมดและหาสิ่งที่สามารถช่วยลดความอยากบุหรี่ไว้ใกล้ตัวอย่างเช่นผลไม้รสเปรี้ยวขนมขบเคี้ยวลูกอมหมากฝรั่งเป็นต้นนะครับข้อ5นะครับห่างไกลสิ่งกระตุ้นต่างๆในระหว่างที่อยู่ในช่วงของการเลิกบุหรี่นะครับควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือว่าการไปในสถานที่ที่เป็นเขตสูบบุหรี่นะครับหรือว่าสภาพแวดล้อมที่มีคนสูบบุหรี่นะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เราเนี่ยอยากสูบบุหรี่ขึ้นมาอีกก็ได้นะครับข้อต่อมานะครับไม่หมกมุ่นไม่ทำให้ตัวเองเครียดนะครับความเครียดก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่จะทำให้คนที่ตั้งใจเลิกบุหรี่หวนกลับไปสูบบุหรี่อีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากมีความเชื่อผิดๆที่ว่าบุหรี่ช่วยทำให้ใครเครียดได้เมื่อรู้สึกเครียดนะครับควรหยุดพักสมองสักครู่นะครับแล้วใครเครียดด้วยวิธีการอื่นๆอย่างเช่นไปพูดคุยกับคนรอบข้างหรือว่าอ่านหนังสือที่ชอบทำกิจกรรมที่เราสนใจนะครับข้อ7นะครับไม่หวั่นไหวทำจิตใจให้มั่นคงนะครับเมื่อเรารู้สึกว่าอยากสูบบุหรี่ก็ต้องทบทวนถึงแรงจูงใจของเรานะครับหรือว่าเหตุผลที่เราตั้งใจตัดสินใจที่จะเลิกสูบบุหรี่นะครับซึ่งกำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับโดยการให้กำลังใจตนเองแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ต่อไปนะครับไม่หวั่นไหวจิตใจมั่นคงนะครับข้อ8นะครับเราต้องหมั่นออกกำลังกายครับคุณผู้ฟัง การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยควบคุมน้ำหนักที่อาจเพิ่มขึ้นจากการเลิกสูบบุหรี่แล้วยังช่วยทำให้สมองปลอดโปร่งคลายเครียดตึงเครียดนะครับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจและปอดได้อีกด้วยข้อ9นะครับไม่ท้าทายบุหรี่ด้วยการกลับไปสูบอีกครั้งหนึ่งหลายคนหวนกลับไปสูบบุหรี่อีกครั้งนะครับด้วยความคิดที่ว่าคงไม่เป็นไรหรอกซึ่งการหวนกลับไปสูบบุหรี่เนี้ยก็อาจจะทำให้เรากลับไปสูบบุหรี่อีกครั้งก็เป็นได้นะครับข้อสุดท้ายนะครับอย่าท้อกับการต้องเริ่มต้นใหม่นะครับควรให้กำลังใจตัวเองและพยายามท่องไว้เสมอนะครับว่าฉันต้องเลิกสูบบุหรี่ให้ได้ในปีนี้นะครับหรือว่าตามกำหนดเวลาที่เราได้วางเอาไว้นั่นเองนะครับทิ้งท้ายรายการในวันนี้นะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังมาบริจาคโลหิตกันนะครับคุณผู้ฟังครับโลหิตเนี่ยอาจจะฟังดูน่าหวาดเสียวน่ากลัวสำหรับใครบางคนหรือหลายๆคนใช่ไหมครับแต่ว่าสำหรับโรงพยาบาลแล้วเนี่ยโลหิตก็เป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็สำคัญอย่างมากนะครับในการที่จะรักษาผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยผ่าตัดผู้ป่วยโรคเลือดนะครับผู้ป่วยมะเร็งรวมทั้งการรักษาหลายๆอย่างในปัจจุบันนี้ก็จะไม่สามารถทำได้หากไม่มีโลหิตใช่ไหมครับการบริจาคเลือดโดยทั่วไปนะครับคุณผู้ฟังเป็นการบริจาคที่ง่ายที่สุดนะครับโดยนำเลือดจากการที่มีผู้บริจาคนะครับออกมาใส่ถุงบริจาคโดยตรงก็ใช้ระยะเวลาในการบริจาคสั้นประมาณ 10-20 นาทีแล้วก็ช่วงพักติดตามอาการหลังการบริจาคอีกประมาณ 15-20 นาทีนะครับเลือดที่ได้มาจะถูกนำไปแยกส่วนประกอบนะครับเป็นเม็ดเลือดแดงอัดแน่นเกล็ดเลือดแล้วก็พลาสมาก็ทำให้สามารถนำไปรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับเลือดแดงแล้วก็ส่วนประกอบของเลือดจำนวน3คนร่างกายผู้บริจาค ก็จะสามารถสร้างเลือดทดแทนส่วนที่บริจาคอย่างรวดเร็วได้นะครับแล้วก็สามารถให้บริจาคเลือดซ้ำได้อีกใน90วันนะครับการบริจาคเกล็ดเลือดโดยใช้เครื่องแยกส่วนประกอบของเลือดนี่เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการบริจาคเกล็ดเลือดที่ดีที่สุดนะครับเลือดของผู้บริจาคจะถูกนำเข้าไปยังเครื่องแยกส่วนประกอบของเลือดเพื่อคัดเลือดนะครับคัดเก็บเฉพาะเกล็ดเลือดเท่านั้นนะครับโดยเลือดแดงและพลาสมาก็จะกลับคืนสู่ผู้บริจาคนะครับวิธีนี้ก็จะทำให้สามารถคัดเก็บเกล็ดเลือดได้ปริมาณ 4-6 เท่าของวิธีบริจาคเลือดทั่วไปนะครับโดยเสียปริมาตรเลือดนะครับน้อยกว่าผู้บริจาคก็สามารถกลับมาบริจาคเกล็ดเลือดซ้ำได้อีกใน30วันนะครับระยะเวลาคัดเก็บเกล็ดเลือดก็จะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงเกล็ดเลือด1ถุงที่ได้มาก็จะสามารถให้แก่ผู้ป่วย1คนเพื่อป้องกันหรือหยุดเลือดที่ออกได้นะครับซึ่งหากใช้เกล็ดเลือดที่ได้จากการบริจาควิธีปกติจะต้องใช้เกล็ดเลือดจากผู้บริจาคจำนวน 4-6 คนรวมกันนะครับวิธีนี้จึงเป็นวิธีบริจาคเกล็ดเลือดที่ดีที่สุดในปัจจุบันคุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิตครับควรเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุระหว่าง 17-60 ปีน้ำหนักไม่น้อยกว่า50กิโลกรัมไม่มีไข้หรือหวัดนะครับไม่ควรรับประทานยาใดโดยเฉพาะยาแอสไพรินหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือดผู้บริจาคที่มีโรคประจำตัวและได้รับประทานยาประจำบางอย่างอาจจะไม่สามารถบริจาคเลือดได้นะครับการบริจาคโลหิตนี้ก็ถือเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่นะครับคุณผู้ฟังเพื่อต่อชีวิตให้กับผู้อื่นโดยการบริจาคเลือดปกติ1ครั้งก็สามารถช่วยต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยได้3คนนะครับนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วนะครับก็ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายของผู้บริจาคเองด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อมีการบริจาคเลือดออกไปภายในร่างกายก็จะถูกกระตุ้นให้มีการสร้างเม็ดเลือดใหม่ขึ้นมาทดแทนนะครับก็ส่งผลดีให้ระบบไหลเวียนเลือดของผู้บริจาคนะครับก็ดีขึ้นด้วยนะครับเรียกได้ว่าการบริจาคโลหิตนี้นะครับ1คนให้3คนรับนะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังไปบริจาคโลหิตกันนะครับก็ดูในเรื่องของสุขภาพร่างกายให้พร้อมนะครับก่อนที่จะไปบริจาคโลหิตด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับหมดเวลาของรายการเยนีที่ 92.5 แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลาประมาณ 18:00 น.ถึง 19:00 น.นะครับทาง FM 92.5 MHz ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการนะครับขอบคุณทีมงานห้องส่ง 92.5 ด้วยนะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: เยนีที่ 92.5

เป็นเกมเมอร์เสี่ยงโรคอะไรบ้างในปัจจุบันหนึ่งในความบันเทิงที่หลายคนใช้ฆ่าเวลาหรือผ่อนคลายยามเครียดจากการงานหรือการเรียนนอกจากจะดูหนังฟังเพลงการเล่นเกมยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างมากแต่นอกจากความบันเทิงที่จะได้รับแล้วรู้หรือไม่ว่าจะมีอาการหรือโรคที่อาจเกิดขึ้นได้จากการเล่นเกมเป็นเวลานานเช่นอาการสายตาอ่อนล้าอาการปวดข้อมือโรคอ้วนโรคหัวใจและภาวะไม่ชอบเข้าสังคมเป็นต้นเล่นเกมนานเพิ่มโอกาสเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอาจดูร้ายแรงเกินไปแต่การเล่นเกมเป็นเวลานานสามารถส่งผลกระทบต่อระบบไหลเวียนของเลือดทางอ้อมได้เนื่องจากร่างกายไม่เคลื่อนไหวมากพอส่งผลให้เกิดการไหลเวียนของเลือดผิดปกติจนเกิดลิ่มเลือดอุดตันตามจุดต่างๆของร่างกายได้เช่นต้นขาและปอดนอกจากนี้การเล่นเกมบางประเภทสามารถเร่งอัตราการเต้นของหัวใจได้ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นในเวลาต่อมาและอาการเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหนึ่งในโรคทางหัวใจที่มีอันตรายถึงชีวิตแต่รักษาได้ด้วยวิธีทางเทคโนโลยีในห้องแลบอาการปวดตามร่างกายจากการนั่งโดยไม่ขยับตัวอาการปวดที่เกิดขึ้นเกิดจากการนั่งทำกิจกรรมหนึ่งๆเป็นเวลานานไม่เพียงแต่การนั่งเล่นเกมเท่านั้นความเสี่ยงของอาการปวดตามร่างกายยังสามารถเกิดขึ้นได้จากการทำงานโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศที่ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายมากนักในช่วงเวลาการทำงานอาการปวดสามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายตำแหน่งไม่แตกต่างกับโรคออฟฟิศซินโดรมได้แก่ข้อมืออาการปวดเล็กๆน้อยๆที่ปล่อยเอาไว้บางครั้งสามารถหายเองได้บางครั้งอาจต้องใช้เวลาจนกว่าอาการจะดีขึ้นแต่หากปล่อยให้เกิดบ่อยครั้งอาการปวดเล็กๆเหล่านี้อาจกลายเป็นสัญญาณอันตรายของโรคเอ็นข้อมืออักเสบที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดหูหลายคนอาจสวมหูฟังอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานส่งผลให้เกิดอาการปวดซึ่งเกิดจากเยื่อบุแก้วหูเกิดความเสียหายและอาจร้ายแรงถึงขั้นสูญเสียการได้ยินได้หลังและไหล่อาการปวดพื้นฐานของการนั่งอยู่จุดเดิมเป็นเวลานานโดยไม่ขยับร่างกายทำให้กระดูกสันหลังต้องทำงานหนักกว่าปกติจนอาจทำให้กระดูกสันหลังเกิดการผิดรูปตาเกิดอาการปวดล้าทางสายตาเนื่องจากเลนส์ตาทำงานร่วมกับสมองอย่างหนักส่งผลให้เราเห็นพลาดเบอร์หรือมองจุดสีได้ไม่ชัดเจนอาจเกิดขึ้นได้เป็นครั้งคราวแต่หากอาการยังไม่ดีขึ้นเป็นเวลานานควรเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคอ้วนผู้โรคขาดสารอาหารพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเล่นเกมเป็นเวลานานคือทานมากเกินไปหรือทานน้อยเกินไปนำมาซึ่งโรคอ้วนและโรคขาดสารอาหารในที่สุดแต่ที่อันตรายยิ่งกว่าดูเหมือนจะเป็นโรคอ้วนเนื่องจากโรคอ้วนเป็นจุดเริ่มต้นของโรคร้ายแรงหลายโรคการเป็นโรคอ้วนจะส่งผลต่อระดับไขมันในเลือดสาเหตุของการเกิดโรคทางหัวใจหลายโรคตามมาโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเบาหวานที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ไม่จัดสรรเวลาอาจส่งผลต่อสภาวะทางสังคมหากไม่กำหนดเวลาเล่นเกมแต่พอดีเวลาที่เราใช้ไปนั้นอาจมากเกินไปจนทำให้ส่งผลกระทบต่อสภาวะทางสังคมและบุคคลรอบข้างได้แก่ปัญหาการเข้าสังคมการพูดคุยกับเพื่อนในเกมอาจพอช่วยได้ในเรื่องนี้แต่ยังมีอีกหลายคนที่นั่งเล่นเกมคนเดียวและไม่ได้ออกไปเจอผู้คนข้างนอกส่งผลให้เวลาต่อมาเมื่อจำเป็นต้องเข้าสังคมอาจปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องและไม่สามารถปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้ปัญหาด้านอารมณ์เนื่องจากในปัจจุบันผู้คนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงเกมได้รวมถึงเยาวชนที่อาจเล่นเกมโดยปราศจากการแนะนำจากผู้ปกครองเด็กอาจเกิดการเล่นแบบพฤติกรรมในเกมที่ตนเองเล่นอยู่เพราะมองว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งจะส่งผลร้ายตามมาในภายหลังปัญหาในชีวิตประจำวันเกิดขึ้นได้หลายด้านทั้งด้านการเงินหรือด้านการเรียนเยาวชนหลายคนอาจไม่สามารถจัดสรรเวลาในการเล่นจนกระทบกับการเรียนหรือการใช้เงินในการเล่นเกมเกินความรับผิดชอบของตนเองและไม่สามารถควบคุมได้พฤติกรรมเหล่านี้หากไม่ได้รับการดูแลจะส่งผลต่ออนาคตในภายภาคหน้าได้เล่นเกมอย่างไรให้ห่างไกลโรคร้ายการเล่นเกมไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่ต้องแบ่งเวลาเล่นไม่ให้มากจนเกินไป
พราะในชีวิตประจำวันของเราต้องแบ่งไปทำกิจกรรมอื่นด้วยเช่นแบ่งเวลาทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวเพื่อแก้ปัญหาการเข้าสังคมแบ่งเวลาออกกำลังกายหรือพักสายตาเคลื่อนไหวร่างกายระหว่างเล่นเกมดูแลเรื่องการทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่พยายามลดขนมกรุบกรอบและน้ำอัดลมเมื่อรู้ตัวว่าร่างกายเริ่มผิดปกติให้พักผ่อนจนกว่าอาการจะหายดีถึงแม้ตลอดการเล่นเกมจะมีอันตรายซ่อนอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ในหลายครั้งการเล่นเกมอาจจะมีส่วนช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างสายสัมพันธ์กับครอบครัวหากเลือกเล่นเกมถูกประเภทภายใต้เวลาที่เหมาะสม

0: ังรักฉันนะสิ
1: ฮะจริงหรือนั่น
0: ใช่แล้ว
1: เคยรู้จักกันหรือนี
0: ่นี่และยอดชีวีคนนี้ที่หวังแต่งงาน
1: อ้าวงั้นตัวเธอผู้หมั่นของเกลอฉันนะสิ
2: จ้ะ

0: รุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
9: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยเดินหน้าขยายสัมพันธ์คาซัคสถานพร้อมเชื่อการหยุดยิงของอิหร่านและสหรัฐจะช่วยคลี่คลายด้านเศรษฐกิจโลกกกต.ยืนยันความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันพรุ่งนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใสสหรัฐส่งทีมตอบสนองภัยพิบัติไปยังเวเนซุเอลาเพื่อปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยเดินหน้าขยายความสัมพันธ์คาซัคสถานพร้อมเชื่อการหยุดยิงของอิหร่านและสหรัฐจะช่วยคลี่คลายด้านเศรษฐกิจโลกนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังเยือนสาธารณรัฐคาซัคสถานว่าการเดินทางครั้งนี้มีเป้าหมายยกระดับความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนโดยได้หารือกับประธานาธิบดีและรัฐมนตรีของคาซัคสถานซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือในหลายด้านพร้อมผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีกับภูมิภาคเอเชียกลางส่วนสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซนายสีหศักดิ์กล่าวว่าแม้อิหร่านและสหรัฐอเมริกาจะเพิ่งบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแต่ทุกฝ่ายยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมหวังว่าจะนำไปสู่สันติภาพอย่างยั่งยืนเพราะหากความขัดแย้งยืดเยื้ออาจกระทบต่อราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย
2: ข้อตกลงเบื้องต้นที่เราหวังว่าจะไปสู่ข้อตกลงสันติภาพที่ผ่านมาการทำสงครามระหว่างกันเนี่ยมันไม่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาแล้วก็เป็นอะไรที่ชาคมโลกเนี่ยมีความคาดหวังว่าที่ตกลงกันเนี่ยมีการปฏิบัติตามนั้นมีการลดยุติความรุนแรงแล้วก็ไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนนะครับเราอยากจะกลับไปใช้ชีวิตแบบปกตินะครับแล้วก็คิดว่ามันต้องช่วงนี้มันก็ต้องใช้ตกลงกันยังไงก็ขอให้ทำตามนั้นถ้าเกิดสถานการณ์มันยังมีความไม่แน่นอนสูงเรื่องพลังงานราคาพลังงานมันก็มีผลได้รับผลกระทบนะครับ
1: ขณะที่กรณีนายฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนมองว่าเป็นความสัมพันธ์ตามปกติของทั้งสองประเทศพร้อมขอให้ติดตามข้อมูลอย่างรอบด้านและไม่ตื่นตระหนกกับกระแสข่าวที่ยังไม่ชัดเจนส่วนกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสยืนยันว่ายังคงดำเนินต่อไปโดยไทยจะพิจารณาผลลัพธ์อย่างรอบคอบเพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศและเกิดความเป็นธรรมสูงสุดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินหน้าลดคาร์บอนสู่การฟื้นฟูธรรมชาติเชิงบวกเตรียมนำ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงสนับสนุนสตาร์ทอัพให้เป็นกลไกเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแนวนโยบายระดับประเทศในการยกระดับเป้าหมายของการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนธรรมชาติเชิงบวกภายในงานไซส์2026จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนณ Next Hall ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยนายชนันท์กล่าวว่าแม้ปัจจุบันหลายภาคส่วนจะมุ่งเป้าไปที่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์แต่ในความเป็นจริงแล้วเปรียบเสมือนการรักษาคนป่วยให้ประคองตัวรอดเท่านั้นซึ่งปัจจัยสำคัญในการฟื้นฟูและการสร้างการเติบโตอย่างแท้จริงคือการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อธรรมชาติที่ต้องทำให้ GDP ของประเทศเพิ่มขึ้นโดยที่ธรรมชาติไม่ถูกทำลายแต่กลับอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโดยจุดแข็งที่สุดของไทยคือการมีความหลากหลายทางชีวภาพหรือ Mega Diversityซึ่งเป็นสินทรัพย์มหาศาลที่แตกต่างจากหลายประเทศหากนำมาต่อยอดจะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ดึงผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนร่วมตั้งคณะอนุกรรมการเสริมประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการพิจารณาโครงการขอใช้เงินกู้ในกลุ่ม2
4: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทว่าที่ประชุมได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการเพื่อทำหน้าที่ช่วยพิจารณาและกลั่นกรองโครงการกลุ่มที่2ในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่คณะกรรมการชุดใหญ่เนื่องจากคณะกรรมการชุดใหญ่มีข้อจำกัดด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในบางประเด็นโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและส่วนท้องถิ่นซึ่งมีรายละเอียดเชิงลึกค่อนข้างมากจึงได้มีการดึงผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาร่วมงานในสัดส่วนที่สูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับทุกภาคส่วนว่ากระบวนการพิจารณากลั่นกรองโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสสูงสุด
5: การใช้จ่ายเงินโดยเฉพาะในโครงการบทที่2นะครับว่าจะประกอบการลักษณะไหนประมาณไหนมีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรเดี๋ยวเราแล้วก็เรามีการตั้งอนุกรรมการมาช่วยพิจารณากรองก่อนจะมาถึงตัวกรรมการด้วยครับแล้วก็จะเห็นว่ามีคนนอกเยอะนะครับเพื่อให้มั่นใจแหละว่าเราการกรองเนี่ยเหนือที่จริงๆมีความโปร่งใสนะครับเพื่อให้มาช่วยกันคณะกรรมการอีกทีเพราะกรรมการอาจจะไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญครบทุกเรื่องก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังงานแทนเยอะ
4: นอกจากนี้ปลัดกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าสำหรับความคืบหน้าของโครงการที่จะขอใช้เงินกู้ในรอบที่2นั้นทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ในฐานะฝ่ายเลขานุการเริ่มได้รับข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาบ้างแล้วจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่จะต้องเร่งจัดการประชุมเพื่อวางกรอบเกณฑ์การพิจารณาให้พร้อมรองรับต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบมาตรฐานของเล่นสกุชชี่หลังพบสารเคมีปนเปื้อนกระทบสุขภาพประชาชนนางสาวสุภมาศอิสราภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยว่าได้สั่งการให้สคบ.ประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งตรวจสอบและเฝ้าระวังของเล่นประเภทสกุชชี่ลอกเลียนแบบที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนทั้งในตลาดทั่วไปและช่องทางออนไลน์หลังพบความเสี่ยงปนเปื้อนสารเคมีตกค้างที่อาจระคายเคืองระบบทางเดินหายใจรวมถึงความเสี่ยงจากอุบัติเหตุชิ้นส่วนโฟมหลุดเข้าปากเด็กเล็กจนอุดตันหลอดลมซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดรับกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำความปลอดภัยของเด็กเป็นสำคัญทั้งนี้สินค้าที่วางจำหน่ายจะต้องมีฉลากภาษาไทยระบุข้อมูลผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอย่างชัดเจนตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522หากพบว่าสินค้าก่อให้เกิดอันตรายผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายความรับผิดชอบต่อความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยพร้อมกันนี้ขอเน้นย้ำให้ผู้ปกครองพิจารณาเลือกซื้อเฉพาะสินค้าที่มีเครื่องหมายมอก.หลีกเลี่ยงสินค้าที่มีกลิ่นสารเคมีฉุนผิดปกติหมั่นทำความสะอาดของเล่นเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดขณะเล่นทั้งนี้ผู้บริโภคที่พบเห็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยหรือต้องการร้องเรียนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเตรียมทำลายหรือแปรสภาพผลิตภัณฑ์นมคงคลังหมดอายุ 2,400,000 หีบเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรโคนมนางสาววัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์นมหมดอายุจำนวน 2,400,000 หีบของอสค.ว่าขอขอบคุณความห่วงใยที่สังคมให้ความสนใจต่อการดำเนินงานที่ผ่านมาของอสค.ซึ่งอาจเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์นมคงคลังโดยชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึงเป็นนมที่หมดอายุแล้วไม่ใช่นมที่ใกล้หมดอายุหรือยังสามารถบริโภคได้โดยแนวทางการบริหารจัดการจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลโดยอาจดำเนินการจำหน่ายเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดเช ช่นการใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยหรืออาหารสัตว์หรือดำเนินการทำลายตามกระบวนการที่ถูกต้องที่ต้องไม่กลับเข้าสู่การบริโภคของประชาชนโดยเด็ดขาดการปล่อยให้สินค้าหมดอายุค้างสต็อกต่อไปย่อมก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายด้านคลังสินค้าการบริหารจัดการและค่าทำลายเพิ่มขึ้นโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรหรือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอสคสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันพรุ่งนี้มีความพร้อมเต็มที่และเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใสว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แถลงยืนยันความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาโดยได้จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ไปยังหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร 6,628 หน่วยและพัทยา133หน่วยเรียบร้อยแล้วพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้เตรียมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการลงคะแนนในกรุงเทพมหานครผู้มีสิทธิ์ 4,400,000 คนจะใช้บัตรสีเขียวเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.โดยกากบาทได้เพียง1หมายเลขเช่นเดียวกับเมืองพัทยาผู้มีสิทธิ์ 80,000 คนจะใช้บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยากากบาทได้1หมายเลขและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกเมืองพัทยาหรือสม.ไม่เกิน6หมายเลขทางนี้กกต.ได้เน้นย้ำข้อปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยห้ามหาเสียงทุกรูปแบบตั้งแต่เวลา 18:00 นของวันก่อนเลือกตั้งห้ามจัดเตรียมรถรับส่งฟรีห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงและเตือนนายจ้างห้ามขัดขวางการไปใช้สิทธิ์ของลูกจ้างเด็ดขาดนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนประชาชนร่วมกันออกมาสังเกตการบรรยากาศการลงคะแนนและการนับคะแนนณหน่วยเลือกตั้งเพื่อช่วยกันตรวจสอบความโปร่งใสหากพบความผิดปกติสามารถทักท้วงต่อคณะกรรมการประจำหน่วยได้ทันที
6: นอกจากท่านออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วนะครับขอให้ท่านช่วยกันออกมาสังเกตการเลือกตั้งครับท่านมีสิทธิ์ที่จะสังเกตกระบวนการเลือกตั้งการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งของผู้สมัครหรือผู้ใดก็ตามนะครับรวมถึงสังเกตกระบวนการลงคะแนนการนับคะแนนนะครับหากท่านมีข้อสงสัยมีประเด็นใดที่อาจจะไม่ชอบมาพากลหรือได้ผิดสังเกตนะครับท่านสามารถทักท้วงทักท้านนะครับของท่านกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้นะครับ
1: ทางนี้ประชาชนสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นเพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนแม้หมดอายุก็ใช้ได้บัตรที่หน่วยงานราชการออกให้หรือหลักฐานแสดงตนทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นแอปพลิเคชันไทยดีหรือใบขับขี่ดิจิทัลไปแสดงซึ่งสามารถตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าได้ผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote BKK Vote หรือแอปพลิเคชันทางรัฐปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยวันพรุ่งนี้พร้อมเปิดหน่วยเลือกตั้งกว่า 6,000 หน่วยรองรับผู้ใช้สิทธิ์กว่า 4,400,000 คนและเตรียมอำนวยความสะดวกประชาชนทุกด้าน
7: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดการเลือกตั้งร่วมกับคณะกรรมการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครตำรวจนครบาลและผู้บริหารสำนักงานเขตพระนครว่ากรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้โดยได้เตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีการประกาศกำหนดวันเลือกตั้งทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 4.4 ล้านคนกระจายอยู่ในพื้นที่ทั้ง50เขตและได้จัดตั้งหน่วยเลือกตั้งรวม 6,668 หน่วยทั้งภายในและภายนอกอาคารโดยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความพร้อมของสถานที่ความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสะดวกและทั่วถึงและในวันเลือกตั้งยังเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่บัตรหมดอายุสูญหายหรือชำรุดตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณสำนักงานเขตทั้ง50เขตและจุดบริการด่วนรวม19แห่งทั่วกรุงเทพมหานครขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครได้จะตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าเพื่อรวบรวมและประมวลผลคะแนนหลังปิดหีบเลือกตั้งโดยประชาชนสามารถติดตามผลการนับคะแนนทั้งการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครรวมทั้งจอแสดงผลบริเวณลานคนเมืองและสำนักงานเขตทั้งนี้กรุงเทพมหานครตั้งเป้าประกาศผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 22:00 นของวันเลือกตั้งดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและคณะกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการรับมอบอุปกรณ์การเลือกตั้งในพื้นที่เมืองพัทยาน
8: ายอิสราเจริญชาสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานกล่าวต้อนรับนายสิทธิโชติอินทรวิเศษและนายอนันต์สุวรรณรักษ์กรรมการการเลือกตั้งในโอกาสเดินทางติดตามบรรยากาศการรับมอบบัตรเลือกตั้งเมืองพัทยาพร้อมรับฟังแนวทางในการจัดการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตและเที่ยงธรรมนอกจากนี้มีคณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่2เข้าร่วมสังเกตการจัดการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยารองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเผยถึงความพร้อมในการเลือกตั้งเมืองพัทยาปี69ว่ามีความพร้อม 100%ซึ่งการจัดการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาครั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 79,416 คนโดยเมืองพัทยาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น4เขตการเลือกตั้งแบ่งหน่วยเลือกตั้งออกเป็น113หน่วยเลือกตั้งโดยมีผู้สมัครนายกเมืองพัทยาจำนวน5คนและผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาจำนวน67คนทางนี้ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เมืองพัทยาปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังเวลา 18:00 นของวันนี้จนถึงเวลา 18:00 วันพรุ่งนี้ณัฐยาโทธการนันท์สทชลบุรีรายงาน
1: กรมศุลกากรจับกุมชาวตุรกีลักลอบนำโคคาอีนเข้าประเทศน้ำหนัก12กิโลกรัมมูลค่า36ล้านบาทนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมากองสืบสวนและปราบปรามร่วมกับชุดปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานได้ทำการตรวจค้นและสกัดจับผู้โดยสารชายสัญชาติตุรกีที่เดินทางมาจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลซึ่งจากการตรวจสอบสัมภาระพบยาเสพติดให้โทษประเภท2โคคาอีนน้ำหนักรวมกว่า12กิโลกรัมมูลค่าประมาณ36ล้านบาทซุกซ่อนอำพรางอยู่ภายในถุงกาแฟและบรรจุภัณฑ์ช็อกโกแลตเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางและควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลจับกุมเครือข่ายต่อไปสำหรับสถิติการจับกุมยาเสพติดตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงปัจจุบันพบว่ามีมูลค่ารวมกว่า692ล้านบาทโดยพบการลักลอบผ่านพัสดุไปรษณีย์ในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 76.6 และมีแนวโน้มการนำเข้าวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทชนิดใหม่เพิ่มขึ้นทางกรมศุลกากรจึงได้เร่งยกระดับมาตรการเฝ้าระวังขั้นสูงสุดด้วยการใช้เทคโนโลยีและสุนัขตรวจค้นในการคัดกรองอย่างเข้มงวดพร้อมบูรณาการข่าวกรองร่วมกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเด็ดขาดศาลทุจริตภาค9อนุญาตปล่อยชั่วคราวปลัดจังหวัดภูเก็ตคดีถูกกล่าวหาเรียกรับเงินผู้สมัครเข้ารับราชการตำแหน่งอาสารักษาดินแดนให้ได้บรรจุ
9: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบควบคุมตัวนายรุ่งเรืองทิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9มาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.เมืองสงขลาหลังถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากอาสารักษาดินแดนหรืออส.3รายรายละ 300,000 บาทรวมเป็น 900,000 บาทโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับข้าราชการท้องถิ่นได้ก่อนนำตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลาพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดินทางมาติดตามการสอบสวนด้วยตนเองพร้อมเปิดเผยว่าการสอบปากคำในครั้งนี้เป็นการสอบเพิ่มเติมในรายละเอียดของคดีโดยผู้ต้องหายังไม่ได้ให้ข้อมูลใหม่ที่เป็นสาระสำคัญส่วนประเด็นที่อาจเชื่อมโยงกับขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเมื่อข้อมูลมีความชัดเจน ดยล่าสุดเมื่อเวลา 12:00 น.ที่ผ่านมาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลามีคำสั่งอนุญาตปล่อยชั่วคราวนายรุ่งเรืองโดยใช้ตำแหน่งราชการเป็นหลักประกันเนื่องจากศาลเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือพร้อมกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ต้องหามารายงานตัวตามนัดหากผิดนัดจะถูกปรับ 100,000 บาทและหากเข้าไปยุ่งหรือแทรกแซงพยานหลักฐานศาลสามารถเพิกถอนการประกันตัวและนำตัวเข้ามาคุมขังได้ธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเดินหน้าบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำให้ทำงานเชิงรุกเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์จากผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวง DE ได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานงานความร่วมมือแพลตฟอร์มในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายน2569ระยะเวลา18วันเป็นจำนวน 13,888 รายการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการสหรัฐส่งทีมตอบสนองภัยพิบัติทั้งสิ้น250คนซึ่งจะรวมถึงหน่วยค้นและกู้ภัยพิเศษจำนวน3ทีมที่ประกอบด้วยนักดับเพลิงแพทย์เจ้าหน้าที่กู้ภัยวิศวกรโครงสร้างและสุนัขค้นหาจำนวน18ตัวพร้อมด้วยอุปกรณ์ค้นหาและกู้ภัยไปยังเวเนซุเอลาเพื่อปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในพื้นที่ทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย900รายและสูญหายกว่า 50,000 คนทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐได้ส่งเรือรบ2ลำเครื่องบินลำเลียงเฮลิคอปเตอร์พร้อมความช่วยเหลือมูลค่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐไปยังเวเนซุเอลาตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาขณะที่กองบัญชาการภาคใต้ของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในลาตินอเมริกาและแคริบเบียนให้คำมั่นว่า

0: รือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนราว40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนราว40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนราว60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนราว40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:43 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.11 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:53 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 83 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 น.
1: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายน 69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: ธนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาร

0: และอาจารย์ธนิตตีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณวรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับเสาร์ที่27มิถุนายน2569ผมณถนนชูเมืองนะครับทีมงานห้องส่งวันนี้นะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับคุณสายชนนิสังและทุนชัยคำรอดอยู่ที่ห้องส่งขอบคุณมากนะครับที่เชื่อมส่งสัญญาณให้เราได้พูดคุยกันนะครับทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดชธรชัยโสดาคุณากรซิมพิทักษ์และอัครเดชคำภีระนะครับกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลในช่วงค่ำนะเย็นถึงค่ำที่ผ่านมาก็ยังมีฝนอยู่นะครับเตือนกันอยู่เสมอเป็นกำลังใจให้กันอยู่เสมอสำหรับคนที่ใช้เส้นทางในช่วงเจอกับเรื่องของฝนนะครับระหว่างทางก็ขอเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับมีโอกาสได้พักก็แวะไปก่อนนะแวะพักข้างทางนะรอฝนซาแล้วก็ค่อยกลับนะส่วนที่คนที่จำเป็นต้องเดินทางก็มีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับไปเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตลอดเส้นทางการเดินทางนะครับเข้าถึงจุดมุ่งหมายไปสู่จุดมุ่งหมายโดยสวัสดิภาพนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาในค่ำวันนี้นะก่อนอื่นต้องขออภัยคุณผู้ฟังนะครับผมไม่ได้มานั่งที่ห้องส่งนะครับนะฮะติดฝนอยู่เหมือนกันเลยต้องใช้การโฟนอินเข้ามาที่ห้องนะใช้โฟนอินเข้ามาที่ห้องส่งออกอากาศนะครับติดฝนครับฝนตกอยู่ก็เลยใช้การโฟนอินขออภัยนะครับเริ่มต้นข่าวดีของการแข่งขันนักกีฬาไทยนะฮะคือการแข่งขันจักรยานก่อนนะครับเริ่มต้นที่การแข่งขันจักรยานเสือภูเขานะรายการจักรยานชิงแชมป์เอเชีย2026ที่อุซเบกิสถานนะครับนะเราคว้าเหรียญนะครับอีกรายการหนึ่งก็จะเป็นการแข่งขัน BMX ที่อินโดนีเซียเราก็คว้าเหรียญ2รายการนี้เราคว้าเหรียญนะฮะยิ้มแป้นกันเลยทีเดียวสำหรับพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับท่านก็เตรียมนักกีฬานะโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชีย2026ที่กรุงทัชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานนะครับแข่งขันวันนี้วันสุดท้ายนะครับไปตั้งแต่23มิถุนายนแล้วนะครับวันนี้วันสุดท้าย27มิถุนายนมีมิสเตอร์โรเบิร์ตฮอฟเนอร์จูเนียร์แล้วก็เสรีเรืองสิรินะครับผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนะครับก็ผลการแข่งขันวันนี้เรามีพูนสิริสิริมงคลนะครับแล้วก็ทางด้านของวัชรกรอ่อนทุลีนะน้องนักปั่น2คนในทีมชาติไทยนะโชว์ฟอร์มได้อย่างต่อเนื่องนะครับจากคู่แข่ง44คน14ประเทศผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ4คนสุดท้ายทั้งคู่นะครับซึ่งเกมการแข่งขันนะครับในรอบชิงชนะเลิศระยะทางเพียง760เมตรปรากฏว่าภูนสิริสิริมงคลของเรานะสวมวิญญาณหัวใจนักสู้ออกสตาร์ทได้ดีขึ้นนำแล้วก็นำแบบม้วนเดียวเลยนะเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกนะฮะคว้าเหรียญทองที่3ให้กับทัพนักกีฬาไทยนะต่อจากเพชรนะครับวิภาวีดีคาเบเลสนะครับนะฮะน้องเพชรวิภาวีดีคาเบเลสนะครับที่คว้าแชมป์ไปก่อนหน้านั้นแล้วก็ทางด้านของเมตาสิทธิ์บุญเสน่ห์นะครับที่ได้ก่อนหน้านั้น2เหรียญทองจากดาวหิวนะวันนี้โตมอนหรือว่าภูนสิรินะครับก็คว้าอีก1เหรียญทองนะเป็นเหรียญทองที่3นะครับสำหรับนักกีฬาไทยนะครับจากการแข่งขันนะครับก็หลังจากที่โตมอนคว้าแชมป์นะครับแล้วก็ได้เหรียญทองไปนะเป็นเหรียญที่3ของรายการนะครับแล้วก็เหรียญเงินนะเป็นของซิงซูเซโฮจากเกาหลีใต้นะครับแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของริยาดฮาคิมบินลุกมานจากสิงคโปร์นะครับวัชรกรเสียจังหวะนะครับวัชรพรนะฮะเสียจังหวะลื่นล้มในช่วง100เมตรแรกนะครับก็พยายามไล่สปินเข้ามานะครับจบอันดับที่4นะครับนี่คือผลการแข่งขันก็ถือว่าเยี่ยมยอดสำหรับการแข่งขันของนักกีฬาไทยในประเภทเสือภูเขาทีมชาติไทยนะครับที่คว้ามา3เหรียญทองคว้าอันดับที่3ของการแข่งขันของเอเชียนะโดยอันดับ1เป็นของทีมชาติจีนที่ได้มาถึง10เหรียญทอง8เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงอันดับที่2ทีมชาติญี่ปุ่น3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงนะครับส่วนเจ้าภาพอุซเบกิสถานอันดับที่4นะครับ1เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนะครับส่วนการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่มีการแข่งขันจักรยานประเภทดาวฮิลและคอร์สคอนทรีเอลิมิเนเตอร์นะครับนักกีฬาไทยก็ไม่สามารถไปแข่งขันได้เพราะไม่มีก็ทำไมโอกาสคว้าเหรียญลุ้นเหรียญของเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นก็พลาดไปนะฮะเสียดายนะครับเพราะว่า2รายการเนี่ยนะทั้งคอร์สคอนทรีแล้วก็ดาวฮิลเราก็มีความแข็งแกร่งนะครับ ส่วนอีกรายการนึงนะครับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยก็ส่งนักกีฬาจักรยาน BFF ทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับไปแข่งขันก็มีโกเมสสุขประเสริฐนะครับพุทธภูมินาคแป้นนะครับแล้วก็มีชุติการกิจวานิชเสถียรแล้วก็หาไทยเพชรใจสว่างนะครับมีโค้ชก็คือฮาวิเครฟกับนนทกรอินโคกสูงเดินทางไปแข่งขัน BMX นานาชาติรายการบันยูวังกิซูเปอร์ครอสที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับวันนี้วันแรกนะครับ 27-28 มิถุนายนเป็นการแข่งขันระดับ C1 นะเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกนะมีผลต่อโควต้าโอลิมปิกเกมนะครับที่นครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งการแข่งขันในวันนี้นักกีฬาของเราก็ผ่านเข้าสู่รอบจริงทุกคนเลยนะครับเอโกเมสก็มาทำให้แฟนจักรยานผิดหวังนะครับว่าเหรียญทองในรุ่นประชาชนชายมาครองตามคาดนะครับส่วนโอมพุทธภูมินะครับก็ปั่นช่วงแรกนะก็นำมาก่อนนะแต่ว่าโดนนักปั่นจากอินโดนีเซียนะมาแซงในช่วงสุดท้ายก่อนเข้าเส้นนะครับได้เหรียญทองแดงในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีฟ้าชุติการได้เหรียญเงินในรุ่นประเภทประชาชนหญิงนะครับส่วนขวัญหทัยเพชรก็ได้เหรียญเงินในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเช่นเดียวกันนะครับก็ผลงานของทีม BMX ชุดเอเชียนเกมส์คว้ามา1เหรียญทอง2เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนะครับเป็นการเปิดหัวนะได้ดีนะในการแข่งขันวันแรกนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันระดับ C1 เช่นเดียวกันนะครับพรุ่งนี้ยังมีการแข่งขันอีกวันอีก1วันนะครับมาทั้งโกเมสพุทธภูมิชุติการแล้วก็หทัยเพชรก็ได้มีโอกาสได้ลุ้นต่อในวันพรุ่งนี้อีก1วันนะครับยังอยู่เรื่องของจักรยานนะครับว่ากันที่จักรยานกันต่อนะสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสุริกิติ์ประจำปี2569สนามที่4แข่งขันการ 26-28 มิถุนายน2569ที่สนามเวโรโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.นะครับซึ่งการแข่งขันวันนี้27มิถุนายนนะครับมีการชิงชัยกันเยอะนะครับ17เหรียญทองทุกการแข่งขันของสมาคมกีฬาจักรยานถ่ายทอดสดทาง Thailand Cycling Association และก็ TCA Channel นะครับแล้วก็ YouTube TCA Channel นะครับก็ติดตามกันได้แล้วก็ไปเชียร์ที่ขอบสนามให้กำลังใจนักกีฬากันนะครับผลการแข่งขันที่น่าสนใจ Time Trial 1 กม.บุคคลหญิงที่1เป็นนัทพรอภิโมทนะครับนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนะครับเข้าที่1นะครับสังกัดทีม Fisherman Friend เชียงใหม่นะครับที่2อภิสราศรีมงคลนักปั่นทีมชาติไทยเช่นเดียวกันนะครับจากพราม19แล้วก็อภิสราศรีมงคลก็ได้อันดับ1ในรุ่น U23 ด้วยนะครับที่3เป็นพิญญรัตน์หนองแก้วนะฮะจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับจากนั้นในรุ่นทรามไทเอ้า1กม.บุคคลชายที่1เป็นภูวดลโคตรพรหมนะครับจากราชนาวีนะครับคว้าแชมป์ไปนะฮะแล้วก็ที่2นี่เป็นกระดกพันนะจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกินะครับส่วนการแข่งขันในประเภทอื่นๆนะประชาชนชายออมเนียมนะครับทางด้านของวรุษแปลกระโทกจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้ที่1 นะครับแล้วก็ในรุ่นอื่นๆการแข่งขันในประเภทต่างๆนะครับติดตามผลการแข่งขันได้ที่เว็บไซต์สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับ www.thaicycling.or.th นะครับส่วนการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ 7:30 นาทีมีการชิงชัยเหรียญกันนะฮะเหรียญทองถึง25เหรียญทองนะครับช่องทางในการชมได้ก็อย่างที่บอกเบื้องต้นนะครับนะเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานนะฮะช่อง YouTube TCA Channel นะครับติดตามกันได้นะครับจากจักรยานนะครับไปดูเรื่องของเทควันโดนะฮะนี่ก็ทีมสำคัญของเราทีมกีฬาสำคัญของเรานะครับที่เตรียมลุ้นเอเชียนเกมนะครับทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนะครับนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยนะครับก็เตรียมนักกีฬาเทควันโดชุดใหญ่เลยนะครับไปแข่งขันรายการที่เกาหลีใต้ครับที่เมืองซุนซอนนะครับ2รายการนะครับซุนซอน2026 World Taekwondo World Cup Team Championship Series นะครับ 16-17 กรกฎาคมต่อเนื่องไปแข่งขันรายการชุนซอนโคเรียโอเพ่นอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพนะครับต่อเนื่องกันเลย 18-22 กรกฎาคมนะฮะชุดใหญ่หมดเลยนะของเรานะไปแข่งขันรายการนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเห็นชื่อเนี่ยสัชการทองจันนี่นะฮะณัฐมนวาสนานะครับไปแข่งขันบัลลังก์ทัพทีมแดงเนี่ยนะทางด้านของธนภูมิเฟื่องน้อยนะครับรอชมกันนะครับรายการนี้แล้วก็มีอีกคนหนึ่งธนพรแซ่โจดีนะครับแจ็ควูเซอร์เมเซอร์นะครับนะ ็นการแข่งขันในวันรายการแรกก่อนนะฮะแล้วก็รายการที่2คือชุนชอนโคเรียโอเพ่นอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพเนี่ยแข่งต่อเนื่องกันนะครับเป็นการแข่งขันประเภทต่อสู้ประเภทบุคคลนะครับนักกีฬาของเราก็ชุดใหญ่นะไปแข่งขันกันนะครับก็รอนะฮะทุกรายการที่เราไปแข่งขันรอชมรอเชียร์เลยนะครับเราตั้งความหวังคว้าเหรียญทั้ง2รายการนะครับซึ่งสมาคมคว้าเหรียญตั้งเป้าไว้2รายการที่แข่งขันต่อเนื่องกันนะรายการละ1เหรียญทองนะฮะแต่ว่าเรื่องของกติกาต่างๆนะครับระบบการตัดสินเรื่องของกติกาที่เปลี่ยนไปก็อาจจะต้องเรียนรู้นะครับต้องเรียนรู้เรื่องของกติกาใหม่ด้วยนะฮะอาจจะเกรงกันบ้างนะครับก็รอเชียร์นักกีฬาไทยเพราะทุกคนก็พยายามที่จะทำอย่างเต็มที่เพื่อผลงานและคว้าเหรียญมาฝากคนไทยให้ได้นะครับนี่คือเทควันโดของเราที่ไปลุยแข่งขันในศึกต่างประเทศนะครับนะเป็นกำลังใจให้กับทีมเทควันโดของไทยครับจากเทควันโดไปดูเรื่องของกอล์ฟครับกอล์ฟ LPGA รายการ Major KPMG Women PGA Championship นะครับรายการ KPMG Women PGA Championship นะที่รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันที่2นะครับโปรของเราที่ทำผลงานดีก็คือประพังกรธวัฒนกิจนะครับทำ4อันเดอร์พาจาก5เบอร์ดี้1โบกี้สกอร์รวมนะครับ5อันเดอร์พา139อยู่อันดับที่8ร่วมนะครับจบรอบ2นะครับทำผลงานดีที่สุดของนักกอล์ฟไทยนะครับส่วนโปรจีนนะครับจิโน่อาทิยาทิติกุลนักกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกนะครับเก็บมาอีก1อันเดอร์พาสกอร์รวม4อันเดอร์พา140อยู่ที่อันดับ11ร่วมนะครับก็นะครับผ่านวันแรกนะฮะก็ผ่านการตัดตัวนะครับนะส่วนผู้นำนะครับเป็นทางด้านของอีนายุนจากเกาหลีใต้นะครับนำเดียวเลยนะฮะ12อันเดอร์พานะครับแล้วก็มีทางด้านของระยูฮารินคิมแคลิมนะสองสาวเกาหลีใต้ที่ตามมานะครับแล้วก็มีฮาเซต้าอุกะจากโปรญี่ปุ่นแล้วก็บรูคแฮริงตันนะครับจากแคนาดาบรูคแฮนเดอร์สันนะครับจากแคนาดานะฮะนี่คือที่2ร่วมอีกนะครับแล้วก็เนลลี่คอต้านะครับอยู่ที่6ร่วมนะครับก็ตามหลังกันอยู่นะครับนักกีฬาของเราหลายคนนะผ่านรอบ2นะผ่านการตัดตัวก็ยังมีทางด้านของโปรเมียปาจารีอนันต์ฤทธิ์การนะครับโปรแหวนพรอนงเพชรลำนะครับอยู่ที่30และ55ตามลำดับนะครับส่วนที่ไม่ผ่านการตัดตัวโปรพราวชนตีวรรณแสนโปรฮัตสุวิชาวินิจฉัยธรรมนะครับโปรเปียโนอภิชยายุบลนะครับโปรเมเอเรียจุธานุการโปรโมโมริยาจุธานุการและโปรจัสมินทิดาภาสวรรณปุระนะที่ขอถอนตัวนะครับนี่คือเรื่องของกอล์ฟนะครับส่วนเรื่องสาวไทยได้คู่แข่งขันเรียบร้อยแล้วนะครับในการแข่งขันเทนนิสนะครับไปจัดการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ประเทศอังกฤษนะครับบอกถึงผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันประเภทเดี่ยวนะครับซึ่งผลการแข่งขันประกบคู่นะฮะของนักเทนนิสสาวไทยที่ได้สิทธิ์เข้าแข่งขันเทนนิสหญิงเดี่ยวในวิมเบิลดัน2คนรอบแรกนะครับรวงข้าวลานาธาราฤดีมือ95ของโลกเจอกับลิลลี่แท็กเกอร์ดาวรุ่งวัย18ปีจากออสเตรียมือ83ของโลกนะครับขณะที่ไหมมนัญชยาสว่างแก้วนะครับมือ164ของโลกที่ผ่านรอบเข้าเลือกมาได้สิทธิ์เข้าแข่งขันรอบแมนดรอนะฮะรอบแรกเจอศึกหนักเจอกับมาย่าสวาลันสก้ามือ21ของโลกแล้วก็มือวาง20ของรายการจากโปรแลนด์ครับนาทีนี้เจอใครก็ได้ได้เชียร์สาวไทยเลยนะครับสำหรับการแข่งขันเทนนิสรายการใหญ่วิมเบิลดันนะครับยังอยู่กับเรื่องของสาวๆที่มีกองเชียร์ตามเยอะสุดในขณะนี้นั่นก็คือทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับก็ทางด้านของวอลเลย์บอลสาวไทยก็รับอัดฉีดไปแล้วนะครับในการแข่งขันสนามที่2ที่ผ่านมานะครับก็แมตละล้านบาทเลยทีเดียวนะฮะซึ่งคุณพิษโพธารามิกเนี่ยผู้ถือหุ้นใหญ่จัสนะครับแล้วก็โมโนนะมอบเหรียญมอบเงินสนับสนุน2ล้านบาทแรกนะครับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขัน VNL 2026สนามที่2แล้วก็ประกาศเพิ่มเงินอัดฉีดนะครับสนามที่3เบิ้ลเลยนะฮะ2เท่านะเป็นชัยชนะนัดละ2ล้านบาทนะซึ่งคุณพิษก็บอกว่าเชื่อมั่นนะว่าสาวไทยจะทำผลงานได้ดีและต่อยอดจากสนามที่2ที่ผ่านมานะครับอัดฉีดนะจากเดิมแมตช์ละ1ล้านบาทเป็นแมตช์ละ2ล้านบาทให้ทีมไทยนะคว้าชัยชนะในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3ซึ่งจะแข่งขันกันนะครับ 8-13 กรกฎาคม 2569 ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งสนามที่ญี่ปุ่นนะครับ แนนครับทัดดาวนึกแจ้งนะตบสาวไทยยอมรับว่าเป็นสนามแข่งขันที่สุดท้าทายสุดหนักสุดเลยนะเพราะเจอกับ4ทีมระดับท็อปของโลกนะครับนะฮะ4ทีมระดับท็อปไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นบราซิลและตุรกีนะครับนะสนามที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเป็นงานหนักเลยนะครับแนนทัดดาวบอกว่ามือท็อปชนะเลยนะฮะเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายของทีมคืออยากจะชนะให้มากที่สุดนะครับแล้วก็คิดว่าทีมของเราเป็นระบบทีมที่กำลังดีขึ้นจากสนามแรกพอสนามที่2ทุกอย่างก็เริ่มลงตัวแล้วก็ดีขึ้นเราทำงานอย่างหนักนะครับประชุมแล้วก็เตรียมระบบการฝึกซ้อมของเรานะครับซึ่งในสัปดาห์นี้นะครับจะเข้มข้นกว่าเดิมนะครับเพราะเราต้องไปเจอกับทีมระดับท็อปของตารางนะครับเตรียมตัวแข่งขันอย่างเข้มข้นทุกด้านนะครับเทคนิคแท็กติกสภาพร่างกายเพราะสนามที่3เป็นสนามสุดท้ายของรอบแรกร่างกายใช้งานมาเยอะกว่าสนามก่อนๆดังนั้นเราต้องศึกษาอย่างทุกอย่างนะครับการเล่นเวทนะครับการเพิ่มเติมพลังดูแลร่างกายให้ดีที่สุดนะครับซึ่งผลงานของทีมชาติไทยเนี่ยผ่านไป2สนามแข่งมาแล้ว8นัดเก็บได้9คะแนนจากการคว้าชัยชนะ2นัดอยู่ที่14ของตารางนะครับอยู่ที่14ของตารางนะครับโปรแกรมนะครับย้ำให้คุณผู้ฟังรอเชียร์อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3 8กรกฎาคมไทยเจอกับสหรัฐ9กรกฎาคมไทยเจอกับญี่ปุ่น11กรกฎาคมไทยเจอกับบราซิลและ12กรกฎาคมไทยเจอกับตุรกีนะครับจากนั้นไปดูเรื่องของวอลเลย์บอลอีกรายการหนึ่งนะครับเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอล AVC Men Cup นะครับรายการนี้แข่งกันที่กาตาร์นะครับก็เป็นการแข่งขันระหว่างทีมอินโดนีเซียแชมป์ซีเกม12สมัยนะครับเจอกับทีมของโอมานนะครับทีมอันดับที่78ของโลกนะฮะอยู่ท้ายตารางนะครับถ้าอินโดนีเซียชนะไทยจะไม่ได้ผ่านเข้าสู่รอบรองแชมป์เลิศนะครับแล้วก็เป็นปรากฏว่าอินโดนีเซียเหนือกว่าชนะโอมานไป3ต่อ1เซตนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับ AVC Men Cup รอบแรกสาย B นัดที่5นัดสุดท้ายที่เมืองอาเมตาบักประเทศอินเดียขออภัยอินเดียนะครับไม่ใช่กาตาร์นะอีกสนามหนึ่งแข่งกาตาร์นะไอ้สายนี้แข่งประเทศที่ประเทศอินเดียนะครับทำไมอินโดนีเซียเป็นที่2ของสายนะครับแซงไทยไปอยู่ที่2ของสายหล่นให้ไทยหล่นอยู่ที่3ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับส่วนในสายนี้ที่1นะครับเป็นเกาหลีใต้ที่ชนะกาตาร์3ต่อ1เซตนะครับเป็นที่1ของสายก็ทำให้ทั้งเกาหลีใต้และอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศส่วนเกาหลีใต้ที่ชกาตามาก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเช่นเดียวกันนะครับอินโดนีเซียเจออินเดียนะฮะในเจ้าภาพในรอบรองส่วนทางด้านของเกาหลีใต้นะฮะเจอกับทางด้านของบาเรนนะในรอบรองแข่งพรุ่งนี้ขณะที่ไทยครับจบเป็นอันดับที่3ของสาย B เท่านั้นเองนะครับก็จะลงแข่งขันเจอกับที่3สาย A คือคาซัคสถานในวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อจัดอันดับอันดับ5ถึงอันดับที่6ต่อไปนะครับนะฮะเราจะแข่งขันชิงอันดับที่5อันดับที่6เจอกับคาซัคสถานนะครับก็ลุ้นกันนะครับแล้วก็มีกาตาร์นะฮะเจอกับโอมานนะฮะในกลุ่มที่จะเจอกับอันดับชิงอันดับที่5 6นะฮะนะครับแล้วก็กาตาร์เจอโอมานนะครับพรุ่งนี้ก็รอติดตามกันนะนะครับส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการอายุ18ปีนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลปรินเซสคัพนะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะ Princess Cup South East ASEAN อายุ18ปีนะครับก็ได้ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบจัดอันดับเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้รอบจัดอันดับนะครับนะทางด้านของฮ่องกงเจอกับมาเลเซียนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาทางด้านของกีกิสถานเจอกับออสเตรเลียนะครับที่การที่สนามเทอร์มินอล21นครราชสีมานะครับเวียดนามเจอกับอินโดนีเซียและคู่ไทยเนี่ยนะครับเจอกับทางด้านของฟิลิปปินส์ในเวลา19นาฬิกานะครับซึ่งรอลุ้นกันนะมีการถ่ายทอดสดทางช่องทางของทูวิชั่นนาวเชียร์กันนะครับไทยเจอกับฟิลิปปินส์นะครับในรอบรองชนะเลิศซึ่งคู่แข่งขันที่ผ่านไปนะครับตั้งแต่รอบจับอันดับนะครับนะฮะก็เดี๋ยวจะรายงานให้ทราบนะคู่ที่แข่งขันจบไปนะครับก็มีฮ่องกงก่อนนะครับฮ่องกงเนี่ยในการแข่งขันนะครับฮ่องกงชนะมาเลเซียในการแข่งขันรอบจัดอันดับวอลเลย์บอลปรินเซสคัพยุวชนหญิงอายุต่ำกว่า18ปีรอบชิงชนะเลิศแห่งอาเซียนที่เทอร์มินอล21โดยฮ่องกงชนะมาเลเซีย3ต่อ0เซตนะครับนะฮ่องกงจะไปรอเจอกับผู้ชนะระหว่างคีร์กีสถานและออสเตรเลียที่จะแข่งขันกันนะครับแล้วก็ปรากฏว่าคู่นี้นะเป็นชัยชนะของ ออสเตรเลียนะครับเอาชนะคีร์กีสถานไป3ต่อ2เซตนะครับนะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นรอบจัดอันดับกันนะครับในการแข่งขันวันอาทิตย์วันพรุ่งนี้วันสุดท้ายของการแข่งขันออสเตรเลียจะไปแข่งขันจริงที่5ที่6กับฮ่องกงนะครับนะก็รอลุ้นกันในรอบแรกนี่เคยเจอกันมาแล้วคู่นี้นะถ้าผมจำไม่ผิดเคยเจอกันมาแล้วนะครับนะครับเคยเจอกันมาแล้วแล้วเป็นทางด้านของฮ่องกงชนะมา3ต่อ1เซตนะครับแล้วก็7จากอันดับ7ถึง8เนี่ยเป็นคีร์กีสถานนะครับเจอกับมาเลเซียนะครับและส่วนรอบรองจบไปเมื่อสักครู่นะครับเวียดนามชนะอินโดนีเซียไป3ต่อ2เซตนะครับผ่านเข้าชิงเฉลยปรินเซนคัพรุ่นยุวชนหญิงอายุ18ปีชิงแชมป์อาเซียนที่นครราชสีมานะจะเจอกับใครล่ะครับไทยแชมป์เก่าหรือว่าฟิลิปปินส์นะคู่เวลา 19:00 นะครับท้ายรายการมาติดตามเรื่องของฟุตบอลโลกกันนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสเปนชนะอุรุกวัย1ประตูต่อ0นะครับคว้าแชมป์กลุ่ม H ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะครับโดยได้ประตูชัยนะครับจากการหม่งทำประตูการยิงทำประตูของอเล็กบาเอน่านาทีที่42นะทำให้สเปนมี7คะแนนนะครับชนะ2เสมอ1เข้ารอบแชมป์กลุ่มนะครับขณะที่จอมโหดนะครับอุรุกวัยเหลือ10คนด้วยนะครับอากูสตินคานอบิโอเจอใบแดงนะครับจบอันดับที่3เสมอ2แพ้1มี2แต้มไม่เพียงพอนะครับที่จะได้ลุ้นเป็นทีมอันดับที่3ดีที่สุดตกรอบนะไปอีก1ทีมนะครับอีกทีมนึงนะสร้างบริษัทเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จครับเคปทาวน์นะครับเสมอกับซาอุดิอาระเบีย0ประตูต่อ0นะครับจบอันดับที่2ของกลุ่มมี3แต้มจากผลเสมอทั้ง3นัดเข้ารอบตามสเปนนะครับส่วนซาอุดิอาระเบียนะครับเสมอ2แพ้1มี2แต้มกลับบ้านเช่นเดียวกันนะครับการเสมอของขออภัยเคปเวิร์ดนะไม่ใช่เคปทาวน์เคปเวิร์ดนะฮะสร้างบริษัทเข้ารอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกครั้งแรกนะของเขานะจากการเดบิวต์ครั้งแรกของฟุตบอลโลกนะเสมอสเปน 0-0 เสมออุรุกวัย 2-2 เสมอซาอุดิอาระเบีย 0-0 โอ้3นัด3แต้มนะเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะอันดับที่2ของกลุ่ม H นะครับไปเจอกับใครเนี่ยผมดูอยู่น่าจะเจอกับอาร์เจนตินานะฮะหลังจากนี้คือกำไรล้วนๆแล้วนะเคปเวิร์ดนะครับก็กำไรล้วนๆแล้วนะครับคู่อื่นๆนะครับนะฝรั่งเศสเนี่ยที่เข้ารอบไปแล้วนะฮะชนะนอร์เวย์นะฮะ4ประตูต่อ1ครับอุสมานเดเบเล่นะยิงแฮตทริกเร็วที่สุดในฟุตบอลโลกครับในครึ่งแรก3ประตูเลยนะครับนะแล้วก็อีกลูกหนึ่งเป็นเตเชเรดูเอนะครับในครึ่งหลัง 4-1 นะครับนอร์เวย์ตีไข่แตกได้จากเลโธอัดกาดนะครับในครึ่งแรกนะครับก็ทำให้ทางด้านของฝรั่งเศสชนะนอร์เวย์4ประตูต่อ1นะครับตราไก่ฝรั่งเศสนะฮะ9คะแนนเต็มนะครับจบอันดับที่1ของกลุ่มนะครับนะฮะส่วนนอร์เวย์นะครับก็เป็นที่2ของกลุ่มนะฮะไปเจอกับไอวอรี่โกสต์นะครับในรอบ32ทีมสุดท้ายเส้นทางของฝรั่งเศสถ้าผ่านนะมีเยอรมันรออยู่เหมือนกันนะนะครับอย่างที่บอกครับ32นาทีฮัตทริกแรกที่ทางด้านของเดเมเล่ยิงใส่นอร์เวย์นะครับ32นาทีก็ถือว่าเป็นสถิติเลยนะครับนะแล้วก็เป็นนักเตะยอดเยี่ยมของแมตช์ออฟเดอะแมตช์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับส่วนอิรักครับเมื่อวานนี้หมดสภาพเลยนะครับแพ้เซเนกัล0ประตูต่อ5นะครับเรบินซูอาร่าเนี่ยเจอใบแดงไปด้วยนะครับนี่เป็นกองหลังท่าเรือที่เล่นในลีกไทยคนเดียวนะครับไปเล่นฟุตบอลโลกนะครับลงเล่นแค่10นาทีมั้งนะเจอใบแดงนะครับแล้วก็เป็นเซเนกัลชนะอิรัก5ประตูต่อ0นะครับนะเซเนกัลก็คว้า3แต้มนะครับก็ลุ้นเข้ารอบในฐานะทีมอันดับที่3ดีที่สุดใน8ทีมแรกนะครับรอลุ้นกันต่อไปนะครับนะฮะฝรั่งเศสนอร์เวย์เซเนกัลนะรอนะครับเข้ารอบนะฮะเซเนกัลรอลุ้นนะฮะอย่างที่บอกนะครับฝรั่งเศสกับนอร์เวย์เข้ารอบไปแล้วนะครับแล้วก็คู่อื่นๆนะครับที่แข่งขันกันนะครับเบลเยียมชนะนิวซีแลนด์5ประตูต่อ1นะฮะเลอันโดทอสซาได้ยิง2ประตูเควินเดบรอยอีกประตูหนึ่งนะฮะเรมานูลูกากูอีก1ประตูนะแล้วก็มีอเล็กซิสเซเลเมเกเกอร์นะอีก1ประตูก็ยิงประตูเยอะมากนะเบลเยียมชนะนิวซีแลนด์5ประตูต่อ1นะครับก็นะครับรอลุ้นเข้ารอบต่อนะอียิปต์นะเสมออิหร่าน1ประตูต่อ1นะครับสรุปกลุ่มนี้เนี่ยเบลเยียมนะเป็นอันดับ1นะของกลุ่มอียิปต์ที่2ของกลุ่มส่วนอิหร่านนะรอลุ้นเนี่ยเป็นทีมอันดับที่3ดีที่สุดนะครับโอ้โหนะสุดยอดจริงๆนี่คือฟุตบอลโลกให้ชมกันเรื่อยๆนะครับตามเชียร์กันนะครับใครเข้ารอบใครตกรอบนะครับนี่คือวัดวงกีฬาในวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับคุณผู้ฟังผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการแวดวงกีฬาได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
4: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
2: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลในงานทดแทนคุณแผ่นดินณพุทธมณฑลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามการจัดการศึกษาตามนโยบายลดจำนวนเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทัพนักเตะอียิปต์ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา19นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลในงานทดแทนคุณแผ่นดินพระราชอุทิศถวายแด่สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ณมณฑลพิธีหน้าองค์พระศรีสากยะทศพลยานพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนำคณะลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาอุตสาหกรรมรวมใจเติมสุขทุกช่วงวัยถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนำคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ณศูนย์สงเคราะห์บ้านเกาะแก้วรวมใจรักอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมเป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาอุตสาหกรรมรวมใจเติมสุขทุกช่วงวัยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569น้อมนำพระราชปณิธานเราทำความดีด้วยหัวใจมาสานต่อภารกิจในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนมุ่งเน้นการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุและเด็กเล็กซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้กล่าวชื่นชมพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาที่ได้มาร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ซ่อมแซมอาคารสถานที่และมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือและกำลังใจสะท้อนถึงพลังความสามัคคีที่พร้อมผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมเติบโตเคียงคู่ชุมชนและร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดทั้งวันประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างไม่ขาดสาย
2: บรรยากาศตลอดทั้งวันณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างไม่ขาดสายด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารพร้อมเครื่องดื่มเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนางสาวปนัดดาวงผู้ดีประธานมูลนิธิองค์กรทำดีนำทีมตั้งโรงครัวทำอาหารแจกจ่ายผู้ที่มาเข้าร่วมถวายสักการะพระศพพร้อมเล่าถึงความประทับใจที่พระองค์ทรงช่วยเหลือในกระบวนการยุติธรรมที่เป็นคดีร้ายแรงในอดีตอย่างไม่เปิดเผยซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงยืนหยัดเคียงข้างประชาชน
3: องค์กรทำดีเราเองค่ะเคยได้รับพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมัยที่ท่านเป็นอัยการนะคะก็ได้หลายคดีค่ะนะคะหลายคดีที่ท่านทรงช่วยดูแลตรงนี้เรายิ่งอยากจะมาตอบแทนพระคุณของพระองค์ท่าน พราะว่าหลายๆคดีค่ะได้รับการเคลียร์ได้รับการช่วยเหลือนะคะก็จากพระเมตตาของพระองค์ท่านนั่นเองค่ะแต่พระองค์ท่านก็ไม่ทรงออกพระนามอะไรเลยแล้วทรงสังเกตดูจากคดีนั้นผมไม่พูดเลยว่าเป็นขององค์กรทำดีทำไมเพราะว่าผมถือว่าเป็นผลงานของพระองค์ท่านค่ะ
2: ด้านนางชูศรีชัยศรีโสพลกิจวัย76ปีชาวเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกล่าวชื่นชมในการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่พร้อมเล่าถึงความซาบซึ้งในพระกรณียกิจที่ทรงทำเพื่อคนไทยทั้งโครงการมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการราชทานบรรสุขโดยไม่ถือพระองค์
4: พระองค์ท่านช่วยเหลือทุกอย่างอย่างเพื่อนพึ่งพายามยากอย่างเงี้ยเคยไปเข้าแถวรับเข้ากองกับท่านน่ะเจ้าค่ะเราก็ซาบซึ้งเนาะประทับใจพระองค์ท่านน่ะไปช่วยผู้ต้องขังอ่ะอันเนี้ยประทับใจมากเลยเนาะโครงการเนี้ยเราก็ซาบซึ้งอ่ะนะท่านไปโดยเสด็จไปที่ไม่ถือว่าเป็นผู้ต้องขังเนี่ยก็ประทับใจมากๆเลยค่ะต้องยอมรับเลยว่าเจ้าหน้าที่บริการดีมากแล้วก็ให้ความต้อนรับอ่ะทุกอย่างด้วยดีค่ะประทับใจ
2: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโปรดแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามการจัดการศึกษาตามนโยบายลดจำนวนเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์และระบบธนาคารหน่วยกิจเพื่อยกระดับโอกาสทางการศึกษาชายแดนใต้
5: ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.อำเภอเมืองจังหวัดยะลานายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามความก้าวหน้าการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานด้านการศึกษาในพื้นที่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากการรับฟังข้อมูลพบว่ามีหลายประเด็นที่ต้องเร่งขับเคลื่อนโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยเร่งบูรณาการการทำงานภายใต้นโยบาย Zero Dropout เพื่อดึงทุกคนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพครูและคุณภาพการศึกษาในภาพรวมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ำว่ากระทรวงพร้อมสนับสนุนการศึกษาทุกรูปแบบทั้งในระบบนอกระบบโรงเรียนเอกชนและสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงการศึกษาตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงอาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรีพร้อมเดินหน้าสนับสนุนโรงเรียนปอนเนาะและตาดีกาโดยนำหลักสูตรของสกร.เข้าไปเสริมและมอบหมายให้ผู้ช่วยด้านการศึกษาของสอบต.ทำงานร่วมกับพื้นที่อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังได้ผลักดันนโยบายเครดิตแบงก์หรือธนาคารหน่วยกิจเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสะสมหน่วยกิจจากการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการศึกษาตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลส่วนสถานการณ์ความมั่นคงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพบว่าการจัดการศึกษาในพื้นที่ยังสามารถดำเนินต่อไปได้ตามเป้าหมายทั้งในด้านการเรียนการสอนและการดูแลผู้เรียนพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีศักยภาพและการศึกษาจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้กับพื้นที่ในระยะยาวอัมรันเมหะสวท.ยะลารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งชายแดนเชื่อมการค้าลุ่มน้ำโขงที่จังหวัดนครพนม
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมพร้อมรับฟังแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและโลจิสติกโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมผู้บริหารกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสินค้า การเตรียมรองรับการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งจากระบบรางสู่ระบบถนนรวมถึงความก้าวหน้าของโครงการรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่มุกดาหารนครพนมซึ่งเป็นโครงข่ายยุทธศาสตร์เชื่อมโยงการค้าชายแดนและประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้ยังรับฟังแผนพัฒนาโครงข่ายถนนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเพื่อยกระดับศักยภาพด้านคมนาคมสนับสนุนการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและผลักดันจังหวัดนครพนมสู่ศูนย์กลางโลจิสติกสำคัญของภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงคัทริยาศรีสุธรสวท.นครพนมรายงาน
1: กรมการค้าภายในจัดงานไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งกระตุ้นการบริโภคกุ้งที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากการส่งออกชะลอตัวนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดภูเก็ตสมาคมกุ้งไทยและภาคการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งระหว่างวันที่24ถึง28มิถุนายนนี้ณสวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ตเพื่อกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและการส่งออกที่ชะลอตัวโดยมุ่งใช้ศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเป็นเวทีเชื่อมโยงผลผลิตจากภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตกุ้งกว่าร้อยละ70ของประเทศให้ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคภายในงานมีการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายโดยตรงควบคู่ไปกับการรณรงค์กระตุ้นการบริโภคผ่านเครือข่ายห้างค้าปลีกค้าส่งกว่า 4,630 สาขาและโรงแรมอีกกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะช่วยดูดซับผลผลิตได้ไม่ต่ำกว่า500ตันส่วนในระยะยาวกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินหน้าทำงานร่วมกับคณะกรรมการพัฒนากุ้งไทยและทุกภาคส่วนเพื่อเร่งสร้างแบรนด์กุ้งไทยให้เป็นที่ยอมรับในฐานะสินค้าระดับพรีเมียมพร้อมผลักดันการเปิดตลาดใหม่เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรสำนักงานพาณิชย์นราธิวาสจัดสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดช่วยลดค่าครองชีพประชาชนระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี
7: ้นางนฤมลแก้วมุกดากุลพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงพาณิชย์ในการดูแลค่าครองชีพประชาชนจัดงานจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2519ณลานจอดรถที่ว่าการอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาต่ำกว่าท้องตลาดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนภายในงานมีสินค้าราคาพิเศษอาทิข้าวสารไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำตาลทรายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและปลากระป๋องรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอีกหลายรายการสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่อำเภอระแงะและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมเลือกซื้อสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อช่วยลดค่าครองชีพและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ส่วนพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเชื่อมโยงการตลาดมะพร้าวนอกพื้นที่กับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตส่วนเกิน
8: นายกอบทวนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการเชื่อมโยงตลาดมะพร้าวออกนอกพื้นที่แหล่งผลิตโดยประสานความร่วมมือระหว่างลงสู่ทำค้ามะพร้าวตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีกับบริษัทนิ่มทองแท้โคโคนัทจำกัดอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อรับซื้อมะพร้าวจากพื้นที่สุราษฎร์ธานีจำนวน 500,000 ลูกซึ่งปัจจุบันลงในพื้นที่ตำบลบางใบไม้และบริเวณใกล้เคียงมะพร้าวค้างสต็อกอยู่ประมาณ 500,000 ลูกผลมาจากปริมาณผลิตที่ออกสู่ตลาดต่อทั้งนี้พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีคาดว่าการดึงอุปสงค์จากผู้ประกอบการนอกพื้นที่เข้ามารับซื้ออย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มการแข่งขันในการรับซื้อส่งผลดีต่อระดับราคาสินค้ามะพร้าวที่เกษตรกรได้รับในพื้นที่พร้อมเร่งขยายความร่วมมือกับผู้ประกอบการทั้งในและนอกพื้นที่เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรสร้างรายได้ที่เป็นธรรมแก่เกษตรกรดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปิดท้ายที่งานโอท็อปมิดเยียร์2026ยังคงคึกคักต่อเนื่องประชาชนจำนวนมากร่วมช็อปสินค้าและชมคอนเสิร์ตเสกโลโซ
9: บรรยากาศภายในงานโอท็อปมิเกีย2026ที่อาคารชาเลนเจอร์1-3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานียังคงคึกคักโดยตลอดทั้งวันประชาชนทยอยเลือกชมและเลือกสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยผู้ประกอบการหลายรายต่างระบุว่ามียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นนางสาวประวีณาสามารถกิจแม่ค้าเปิดเผยว่าตลอด8วันที่ผ่านมาของการจัดงานยอดขายเป็นที่น่าพอใจและหลังจากมีโครงการไทยช่วยไทยพาสยิ่งช่วยกระตุ้นให้คนมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น
10: ก็ขายยอดดีขึ้นก็คือลูกค้าก็เหมือนกับว่าซื้อเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากแก้วนึงก็กลายเป็นสัก3แก้วอะไรอย่างงี้กระตุ้นเหมือนกระตุ้นยอดขายได้เยอะขึ้นยอดพุ่งเสาร์อาทิตย์เยอะแต่ว่าวันธรรมดาก็เยอะก็คือรอบนี้ลูกค้าเยอะทุกวัน
9: ขณะที่นางสาวพัทธิราบุญเรืองขาวมองว่างานโอท็อปเป็นอีกเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ได้ร่วมอุดหนุนสินค้าไทย
11: พี่มาทุกปีโอท็อปพี่ถือว่าเราต้องสนับสนุนสินค้าของคนไทยไทยช่วยไทยถ้าเราไม่คนไทยไม่ช่วยของไทยประเทศไทยเราก็จะอยู่ไม่ได้เนาะถือว่าช่วยกันนะคะรักประเทศไทยเราต้องสนับสนุนสินค้าไทย
9: สำหรับไฮไลท์สำคัญของวันนี้อยู่ที่การแสดงคอนเสิร์ตของนายเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซนักร้องชื่อดังซึ่งขึ้นเวทีแสดงเป็นครั้งแรกหลังพ้นโทษจากเรือนจำท่ามกลางเสียงต้อนรับจากแฟนเพลงจำนวนมากทั้งนี้โอท็อปมิดเยียร์2026จัดขึ้นระหว่างวันที่20-28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา10:00 น.-21:00 น.โดยรวบรวมสินค้าโอท็อปคุณภาพจากทั่วประเทศกว่า 2,500 ร้านค้าให้ประชาชนได้เลือกซื้อเลือกชิมและร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยพร้อมกิจกรรมความบันเทิงและการแสดงศิลปินชื่อดังตลอดการจัดงานโดดนภาสุภรสมบัติรายงาน
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าประชาชนกว่า193ล้านคนทั่วทวีปยุโรปจะเผชิญอุณหภูมิสูงกว่า35องศาเซลเซียสในวันเสาร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากคลื่นความร้อนรุนแรงเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกของทวีปยุโรปทั้งนี้ยุโรปเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการณ์จากคลื่นความร้อนที่เคลื่อนตัวมาจากทะเลทรายซาฮาราจนเกิดเป็นปรากฏการณ์โดมความร้อนที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ยุโรปตะวันตกและยุโรปกลางส่งผลให้หลายประเทศประกาศเตือนภัยอากาศร้อนขั้นสูงสุดพร้อมเตือนให้ประชาชนดื่มน้ำให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมท่ามกลางอากาศร้อนจัดและดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษคณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพเกาหลีใต้ตรวจพบอากาศยานของจีนและรัสเซียหลายลำรุกล้ำเขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศของเกาหลีใต้ในวันนี้โดยกองทัพอากาศเกาหลีใต้ส่งเครื่องบินรบขึ้นบินเพื่อเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินอย่างไรก็ตามอากาศยานของจีนและรัสเซียยังไม่ได้ละเมิดน่านฟ้าของเกาหลีใต้ทางนี้เขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศเป็นพื้นที่กันชนที่แต่ละประเทศใช้สำหรับระบุตัวตนของอากาศยานที่กำลังบินเข้ามายังเขตน่านฟ้าเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงซึ่งโดยทั่วไปแล้วอากาศยานทางทหารจะแจ้งประเทศที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าไปยังเขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศนายซักตีวายูเทรนโกโดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงของอินโดนีเซียเปิดเผยว่ารัฐบาลอินโดนีเซียกำลังหาทางยุติการนำเข้าเกลือภายในปี2570แม้ปัจจุบันอินโดนีเซียจะนำเข้าเกลือหลายล้านตันต่อปีก็ตามโดยประธานาธิบดีปราโบโวซูเวียนโตผู้นำอินโดนีเซียสั่งการให้กระทรวงกิจการทางทะเลและประมงเร่งดำเนินการเสริมสร้างการผลิตเกลือภายในประเทศและลดการพึ่งพาการนำเข้าเกลือจากต่างประเทศทั้งนี้อินโด ดนีเซียมีความต้องการเกลืออยู่ที่ประมาณ5ล้านตันต่อปีท่ามกลางสถานการณ์ที่กำลังการผลิตในประเทศยังไม่เพียงพอต่อความต้องการโดยเฉพาะเกลืออุตสาหกรรมอย่างไรก็ตามรัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมดำเนินโครงการสร้างโรงงานผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและโครงการแปรรูปน้ำทะเลเพื่อเพิ่มผลผลิตเกลือและเสริมสร้างความมั่นคงของอุปทานทางด้านความมั่นคงทางอาหารและอุตสาหกรรมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: ศึกฟุตบอลโลก2026นัดสุดท้ายของรอบแรกกลุ่ม G เบลเยียมเก็บชัยได้สำเร็จถล่มนิวซีแลนด์5ประตูต่อ1ส่งผลให้เบลเยียมเข้ารอบ32ทีมเป็นอันดับ1ของกลุ่มพร้อมส่งนิวซีแลนด์ตกรอบกลับบ้านไปส่วนอียิปต์เสมอกับอิหร่าน1ประตูต่อ1อียิปต์จบอันดับ2ของกลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้เป็นครั้งแรกจากการเข้ารอบฟุตบอลโลกทั้งหมด4ครั้งขณะที่อิหร่านต้องรอลุ้นหนักว่าจะได้เป็นทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดหรือไม่ด้านกลุ่ม S สเปนชนะอุรุกวัย1ต่อ0เก็บ7คะแนนคว้าแชมป์กลุ่มพร้อมส่งอุรุกวัยตกรอบส่วนแคปเวิร์ดเสมอซาอุดีอาระเบีย0ประตูต่อ0แคปเวิร์ดเข้ารอบเป็นอันดับ2กอล์ฟหญิงเมเจอร์รายการที่3ของปี KPMG Women PGA Championship ที่สนามพา72รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาในรอบ2โปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจทำผลงานดีสุดในกลุ่มสาวไทยเก็บสกอร์เพิ่มเป็น5อันเดอร์พาร์กระโดดขึ้นมารั้งอันดับ8ร่วมพร้อมนำทัพสาวไทยอีก3รายผ่านการตัดตัวได้สำเร็จโดยมีโปรจีนอัธยาทิติกุลตามมาที่สกอร์4อันเดอร์พาร์ในอันดับ11ร่วมสุปัตรีอนันตฤการ1อันเดอร์พาร์อันดับ30ร่วมและพลอนงเพชรล้ำ1โอเวอร์พาร์อันดับ55ร่วมผ่านการตัดตัวพอดีด้านตำแหน่งผู้นำยังคงเป็นยุนอีนาโปรสาวชาวเกาหลีใต้สกอร์รวม12อันเดอร์พาร์ทิ้งห่างนำเดียวการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31เอเชียนคอนติเนนตัลแชมเปี้ยนชิพที่เมืองทาสเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานในรายการเสือภูเขาคลอสคันทรีอินดิมิเนเตอร์ภูนศิริศิริมงคลนักจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20โชว์ฟอร์มเกินคาดฟาดด่านคู่แข่งระดับพระการกว่า44คนจนพังงาดคว้าแชมป์เอเชียได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเป็นเหรียญทองที่3ของทัพจักรยานเสือภูเขาไทยต่อจากวิภาวีดีคาบาเลสและเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์ที่ได้2เหรียญทองแรกจากรายการดาวฮิลล์โดยทีมจักรยานไทยรั้งอันดับ3ของเอเชียโดยอันดับ1เป็นของทีมชาติจีนได้ไป10เหรียญทองเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour W15 ซัปโปโรได้ตกเคนตากุโอเพ่นที่ซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่กมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับมายุกะไอคาวะจากญี่ปุ่นเป็นคู่มือวางอันดับ3ของรายการทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหดชนะซาเอะโนกุชิกับคานอนซาวาชิโร่จากญี่ปุ่น2ต่อ1เซต6ต่อ1 3ต่อ6และซุปเปอร์ไทเบรก10ต่อ2ส่งผลให้กมลวรรณและคู่หูชาวญี่ปุ่นผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับคู่มือวางอันดับ1ของรายการอิมฮีเรกับคิมอึนแชจากเกาหลีใต้การแข่งขันเทเบิลเทนนิสคนพิการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกรายการ ITTF World Para Elite Beijing 2026ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนทำนักตบลูกเด้งพาราไทยคว้ามาได้2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงโดยชายเดี่ยวคลาส6รุ่งโรจน์ไทยนิยมรอบชิงชนะเลิศเจอกับบาเรนซานมาเตโอจากอิตาลีก็จะพ่ายไปอย่างสูสี 2-3 เกม 11-9 4-11 15-3 5-11 และ7-11 คว้าเหรียญเงินมาครองด้านหญิงเดี่ยวคลาส 4-5 วิจิตราใจอ่อนพ่ายให้กับกูเสี่ยวตันจากจีน 0-3 เกม 7-11 10-12 และ 8-11

0: ศักยภาพสู่นานาชาติอย่างเต็มที่พร้อมกำชับให้ทำงานร่วมกับสมาพันธ์กีฬานานาชาติอย่างใกล้ชิดเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรอย่างเต็มรูปแบบคุณหญิงปฐมาดีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเปิดเผยว่าจากการประชุมใหญ่คณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC ณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีมติปฏิรูปกระบวนการสรรหาเจ้าภาพโอลิมปิกเกมในรูปแบบใหม่โดยเพิ่มขั้นตอนการหารือเชิงกลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงเพิ่มความยั่งยืนและสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับเมืองเจ้าภาพเริ่มใช้จริงกับการคัดเลือกเจ้าภาพโอลิมปิกเกม2036เป็นต้นไปซึ่งตอนนี้หลายชาติในเอเชียกำลังตื่นตัวและเตรียมยื่นโปรไฟล์เพื่อเป็นเจ้าภาพต้องมาลุ้นกันว่าชาติไหนในเอเชียจะคว้าตั๋วเป็นเจ้าภาพในปี2036นอกจากนี้คุณหญิงปัทมาได้ร่วมพูดคุยกับเซคี่วัตเซอร์แมนประธานจัดแข่งขันโอลิมปิก LA 2028และยีนไซประธานโอลิมปิกของสหรัฐถึงความคืบหน้าและชนิดกีฬาที่จะบรรจุในโอลิมปิกเกม2028รวมถึงหารือกับเคิร์สตี้โคเวนทรีประธาน IOC เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาวงการกีฬาโลกในอนาคตพี่จิตกาญจนกุลรายงาน
1: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: เนื่องในมงคลและสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรโอวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
4: ปัญหาชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันมีมูลเหตุจากการขาดสติระลึกรู้ว่าตนกำลังคิดพูดและทำอยู่จนอาจหลงพลาดไปสู่ทางผิดชักพาให้ความโลภความโกรธและความหลงมีอำนาจเหนือจิตใจตนกลายเป็นคนประพฤติผิดทั้งในระดับศีลธรรมและระดับกฎหมายบ้านเมืองบุคคลจึงควรฝึกหัดตนให้ถึงพร้อมด้วยความระลึกชอบเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้เฉลียวฉลาดแท้สามารถประคับประคองตนให้สำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้ในเบื้องปลายสมกับความและคุณธรรมที่แต่ละคนได้รับการอบรมบ่มเพาะมาแล้วพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประจำปีการศึกษา2562
5: บ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: การเล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงของค่ำคืนวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่สองทุ่มครึ่งไปจนถึงสามทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนะบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้รายการอ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอานวนิยายอิงพงศาวดารจีนที่ถือกันว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวที่ทำให้เกิดเรียกว่าเทวดาในสังคมวัฒนธรรมจีนเรื่องที่ว่านั้นก็คือเรื่องฮ่องสินนะครับท่านผู้ฟังที่ฟังกันอย่างต่อเนื่องก็จะเห็นได้ว่าผลงานการประพันธ์ของสีจงหลินที่เขียนฮ่องสินขึ้นมานั้นมีผลอย่างยิ่งทีเดียวที่ถ้าหากว่าเราได้เข้าใจแล้วเนี่ยพอเวลาที่เราเข้าไปสถานที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนสถานของจีนบรรดารูปเขียนบรรดารูปปั้นที่ปรากฏในนั้นเราจะเข้าใจอะไรมากขึ้นนะครับก่อนที่จะฟังเรื่องราวของฮ่องสินที่ว่าในเรื่องของการสถาปนาเทวดาจีนกันต่อเนื่องก็คงจะขอใช้เวลาช่วงต้นสั้นๆในการที่จะบอกกล่าวแก่ท่านผู้ฟังว่าถ้าว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการนะไม่ว่าจะในมิติใดมุมใดนะครับนับตั้งแต่เรื่องราวที่อยากจะให้มาเล่าเสริมตรงนี้หรือว่าถ้าหากว่าจบเรื่องราวของฮ่องสินแล้วอยากจะฟังเรื่องราวอะไรต่อคงจะต้องบอกว่าที่นี่มีเรื่องราวนี่เพิ่งจะมีการเล่าวรรณกรรมเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆในเรื่องนี้แหละนะครับปกตินั้นเราก็จะมีเรื่องจีปาถะทางวัฒนธรรมบ้างประวัติศาสตร์บ้างนะครับก็อยากจะฟังมุมไหนแนวไหนบอกกล่าวกันมาได้หรือถ้าท่านผู้ฟังเองมีคำถามที่คิดว่ารายการนี้น่าจะหาคำตอบให้ท่านผู้ฟังได้ก็บอกกล่าวกันมาได้นะครับมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยแนะนำรายการกันช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยคือส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลอดเรสอยู่ที่ BJ วัฒนะเจ้า BJ 2ตัวหน้าก็ตัดย่อมาจากนามสกุลบุญจับของผมนี่แหละนะครับคือพิมพ์ B-Boy J Japan ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WAWTANAส่วนแอสไซน์นั้นก็ @gmail.com นะ bjwatana@gmail.com แค่นี้เราก็ได้พูดได้คุยกันแล้วนะครับเอาละเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องห้องสินกันต่อเลยกันแล้วกันเมื่อครั้งที่แล้วนั้นเกียงจูแย่ได้คำนับอ้อนวอนเทวดาทั้งสองนะครับก็คือหยกเต็งจินหยินกับอุยเหลิงจินหยินเนี่ยนะว่าให้ช่วยป้องกันข้าศึกครั้งนี้ด้วยซึ่งเทวดาสององค์ก็เลยสั่งให้เอียวเจียนเนี่ยไปอยู่ที่ประตูทางด้านตะวันออกให้โลเฉียหรือที่เราคุ้นๆกันว่านาจาเนี่ยไปอยู่ทางประตูตะวันตกส่วนตัวของเทวดาที่ชื่อว่าหยกเต็งจินหยินเองนั้นก็ไปอยู่ประตูด้านใต้แล้วก็ให้อุยเหลิงจินหยินซึ่งเป็นเทวดาองค์นั้นไปอยู่ทางประตูด้านเหนือแล้วก็ให้เปิดประตูเมืองออกทั้ง4ด้านเพื่อที่จะลวงให้พวกหลีงักนั้นเข้ามาทั้งฝ่ายจิวซินซึ่งมาอยู่ทางประตูทางด้านทิศตะวันออกพอเห็นประตูเมืองเปิดก็ดีใจให้ตีกลองเร่งทหารเข้าเมืองเอียวเชียนเห็นดังนั้นก็ขับม้ารำทวนสามง่ามออกมารบกับจิวซินหลีกีก็เข้าประตูทางด้านตะวันตกกับโลเฉียจูเทียนหลินเข้าประตูทางด้านใต้ยกเต้นจิงหยินก็มาออกสกัดทางเอาไว้ลีงักกับเอียวบุญหุยก็เข้ามาทางประตูทางด้านเหนือเห็นอุยเหลิงจินหยินขี่นกกระเรียนบินร่อนอยู่อุยหลงจินหยินก็ร้องถามลีงักบอกว่าเมืองไซกีนี้ท ท่านสำคัญว่าจะไม่มีทหารรบกับท่านแล้วหรือจึงองอาจเข้ามาถึงในเมืองตอนนี้เนี่ยท่านก็เหมือนดังปลาเนี่ยเข้ามาในกระทะแล้วก็นกเข้าไปในกรงขังหลีงักก็บอกว่าท่านน่ะมีฝีมือสักเพียงไรจึงมาว่ากล่าวหยาบช้าชนิดหลีงักก็อ่านมนต์แปลงตัวเป็น3ศีรษะ6มือนะ3หัว6กรถือเครื่องอาวุธเข้ารบกับอุยเหล่งจินหยินทั้งฝ่ายเอียวเจี้ยนซึ่งรบอยู่กับจิวซินทางข้างประตูตะวันออกนั้นก็อ่านมนต์บังเกิดเป็นสุนัขมีฤทธิ์โดดขึ้นกัดคอของจิวซินไว้เอียวเจี้ยนก็แทงด้วยทวนสามง่ามถูกจิวซินตายแล้วก็ไล่ฆ่าฟันทหารของจิวซินแตกหนีออกจากเมืองเอียวเจี้ยนก็มาทางข้างประตูตะวันตกช่วยโลเฉียรบกับหลีกีตอนนี้ก็ถือว่าหลีกีผู้เดียวต้านทานโลเฉียกับเอียวเจี้ยนอยู่เป็นสามารถเพราะว่า2รุม1นะครับโลเฉียก็ทิ้งด้วยกำไลถูกหลีกีตายอีกคนหนึ่งเอียวเจี้ยนไล่ฆ่าทหารหลีกีแตกหนีออกจากเมืองแล้วก็รีบมาช่วยหยกเต็งจินหยินรบกับจูเทียนหลินหลีงักกับหยกเต็งจินหยินสู้รบกันอยู่หยกเต็งจินหยินเสียทีขับนกกระเรียนหนีมาถึงกลางเมืองหลีงักก็ไล่ติดตามมาแล้วก็ร้องเรียกให้เอียวบุญหุยจูเทียนหลินช่วยกันจับตัวของหยกเต็งจินหยินทั้งฝ่ายโลเฉียขี่จากไฟมาถึงก็รำทวนเคารพกับหลีงักหยกเต็งจินหยินก็กลับเข้ามารบเอากระบี่ฟันถูกจูเทียนหลินตายพอเอียวเจี้ยนมาถึงก็เข้าช่วยโลเฉียรบกับหลีงักทั้งสามคนสู้รบกันเป็นสามารถขณะนั้นเกียงจูแย่กับทหารทั้งปวงเป็นไข้เพิ่งจะหายได้ยินเสียงม้าล่อรวมทั้งกล่องรบอื้ออึงกันที่กลางเมืองก็ให้หลุยจินจูบินไปดูหลุยจินจูบินกลับมาลงมาบอกว่าตอนนี้หลีงักนั้นได้รบเข้ามาถึงกลางเมืองเอียวเจี้ยนโลเฉียเข้ารบยังไม่แพ้ไม่ชนะกันข้าพเจ้านั้นมีความพยาบาทหลีงักอยู่จะขอออกไปรบกับหลีงักให้ถึงแพ้แล้วก็ชนะยิมเฉียบกเฉียอึ้งเทียนหัวโทเฮงสุนก็พร้อมใจกันลาเกียงจูแย่จะไปรบกับหลีงักเกียงจูแย่ก็เลยบอกว่าท่านทั้งห้าคนเพิ่งจะหายไข้ยังอิดโรยกำลังอยู่เกลือกจะเสียทีกับหลีงักได้นะแต่ว่าทหารทั้งห้าคนก็ไม่ฟังต่างคนแต่งตัวถืออาวุธรีบไปกลางเมืองเห็นหลีงักต่างคนต่างก็ด่าหลีงักเป็นข้อหยาบช้าแล้วก็เข้ารบกับหลีงักหลีงักผู้เดียวรบอยู่กลางทหารเมืองไซกีทั้งหกมือแกว่งอาวุธป้องกันตัวเป็นสามารถบกเฉียได้ทีก็เลยเอากระบี่ฟันถูกไหล่ของหลีงักหลีงักเจ็บเป็นสาหัสเห็นจะต้านทานไม่ได้ก็ชักโลโตหนีเอียวบุญหุยก็หนีตามหลีงักออกจากเมืองฝ่ายเทวดาทั้งสององค์กับทหารทั้งปวงครั้นมีชัยชนะแล้วก็กลับมาหาเกียงจูแย่เทวดาทั้งสองจึงบอกว่าหลีงักแพ้เราวันนี้เห็นหากลับมาสู้รบต่อไปไหมซึ่งท่านจะทำศึกไปภายหน้าถ้าขาดสนประการใดข้าพเจ้าจึงจะมาช่วยแล้วเทวดาทั้งสองก็ลากลับไปที่อยู่ทั้งฝ่ายหลีงักกับเอียวบุญหุยหนีทหารเมืองไซกีมาถึงเชิงเขาแห่งหนึ่งก็เข้าหยุดพักอยู่ใต้ร่มไม้หลีงักก็เลยปรึกษากับเอียวบุญหุยบอกว่าเราแพ้แก่ทหารเมืองไซกีครั้งนี้เรามีความอายนักจะคิดประการใดจึงจะแก้แค้นได้ปรากฏว่าพูดกันไม่ทันจะขาดคำพอแลไปเห็นคนผู้หนึ่งใส่เสื้อฤาษีถือกระบี่เดินออกมายืนอยู่ตรงหน้าหลีงักก็เลยถามบอกว่าท่านชื่ออะไรมาแต่ไหนอุยหูไม่รู้ว่าหลีงักจึงบอกว่าเราชื่ออุยหูเป็นศิษย์โทแห่งเทียนจุนอยู่ถ้ำหยกออกตรงครูเราให้มาจับตัวหลีงักไปให้เกียงจูแย่เป็นความชอบหลีงักกับเอียวบุญหุยได้ฟังดังนั้นก็โกรธลุกขึ้นเอากระบี่ชี้หน้าแล้วก็บอกว่าตัวนะมีฝีมือความรู้ประการใดจึงจะมาจับเราอุยหูก็รู้แล้วที่อยู่ข้างหน้านี่คือหลีงักก็เลยถอดกระบี่อันมีฤทธิ์ออกฟันหลีงักเอียวบุญหุยวิ่งถลันออกมาทางด้านหน้าของหลีงักอุยหูก็ฟันเอียวบุญหุยถึงขนาดที่เรียกกันว่าคอขาดตายเลยทีเดียวหลีงักเข้ารบกับอุยหูได้7เพลงอาวุธ เห็นจะต้านทานไม่ได้ปีงักก็ดำดินไปที่เขากิวเหลงซัวอุยหูก็ไปเข้าด้วยเกียงจูแย่ที่เมืองไซกีทางฝ่ายเสียเจงจูเทวดาซึ่งเป็นครูอินทองอยู่ที่ถ้ำเขาไทหัวซัวรู้ว่าบูอ๋องจะปราบผู้เป็นเซียนน้ำในแผ่นดินให้ราบคาบเสียเจงจูคิดจะให้สิทธิ์ไปช่วยบูอ๋องจึงว่ากับอินหองบอกว่าทุกวันนี้พระเจ้าตีอ๋องบิดาของท่านจะสิ้นบุญอยู่แล้วบูอ๋องจะได้เป็นกษัตริย์บำรุงแผ่นดินสืบไปเราคิดว่าจะให้ท่านไปช่วยบูอ๋องก็เกรงท่านจะไม่ยอมอินหองก็เลยคำนับแล้วก็บอกว่าบิดาของข้าพเจ้าหลงด้วยนางขันกีนางขันกีทูลให้ควักตามารดาข้าพเจ้าเสียความแค้นของข้าพเจ้ายังไม่หายซึ่งท่านจะให้ไปช่วยเจ้าเมืองไซกีนั้นข้าพเจ้ายินดีนักโดยจะได้แก้แค้นนางขันกีแทนมารดาข้าพเจ้าถ้าท่านยังสงสัยอยู่ว่าข้าพเจ้าจะไปเข้าด้วยบิดารบบูอ๋องก็ขอให้เพลิงเผาข้าพเจ้าให้กระดูกเป็นผงไปเถอะแม่เสียเจงจูได้ฟังดังนั้นก็ดีใจก็เลยให้เสื้อตัวหนึ่งสำหรับกันอาวุธฆ่าศึกเรียกกันว่าแทงฟันไม่เข้าถ้าใส่เสื้อตัวนี้รวมทั้งกระจกสองหน้าหน้าหนึ่งขาวหน้าหนึ่งแดงถ้าหากว่าข้าศึกมารบด้วยให้ผินหน้ากระจกทางด้านขาวส่องให้ข้าศึกก็จะตายถ้าจะให้กลับมาฟื้นเป็นขึ้นมาก็ผินกระจกข้างแดงส่องต้องผู้ตายก็จะฟื้นคืนมาเป็นแล้วก็ให้กระบี่ด้วยสองเล่มเป็นอาวุธอันวิเศษจึงสั่งว่าท่านจงไปทางด่านกิมเหม็งกวนในด่านกิมเหม็งกวนชื่อว่าฮวยเสียบอหุยเสียบอนั้นมีหมวกเป็นของวิเศษและรัศมีของหมวกนั้นสว่างไปได้50วาท่านไปถึงด่านพบศพของป่วยเสียบอหุยเสียบอจะทำอันตรายท่านท่านจงใส่เสื้อถือกระบี่เป็นของสำหรับตัวหนีออกให้พ้นด่านไปให้ถึงเมืองไซกีก่อนเถอะแล้วเราจะตามไปต่อภายหลังอินหองก็รับเสื้อกระจกแล้วก็กระบี่แล้วก็ลาดำดินหนีไปที่ด่านไปผุดขึ้นที่เขาใหญ่พอได้ยินเสียงม้าล่อและทหารอื้ออึงอยู่แลไปเห็นนายทหารผู้หนึ่งหน้าดำหนวดแดงเหมือนกระสีชาติคิ้วเหลืองตากลมเหมือนลูกมะตูมใส่เสื้อดำสวมเกราะทองถือกระบองเงินสองมือขี่ม้าดำร้องตะหวาดเสียงดังฟ้าร้องกับทหารสองคนขับม้ามาจะรบด้วยกับอินหองอินท้องจึงผินกระจกข้างขาวส่องไปต้องทหาร3คนสลบตกลงจากหลังม้าขณะนั้นมีทหารอีกคนหนึ่งลงจากหลังม้าเข้ามาคำนับขอชีวิตอินท้องเห็นดังนั้นก็ไม่ได้ทำอันตรายแล้วก็ถามว่าตัวท่านกับทหาร3คนที่สลบอยู่นั้นชื่อว่าอะไรแต่ผู้นั้นก็เลยบอกว่าข้าพเจ้านี่ชื่อว่าบังหองทหาร3คนนั้นชื่อว่าเล่าฮูโกเจียงแล้วก็ปิดหวนอินหองเห็น3คนนั้นรูปร่างสูงใหญ่จะใครได้ไปเป็นทหารก็เลยผิงกระจกข้างแดงส่องไปต้องทหาร3คนให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาทหาร3คนคุกเข่าคำนับแล้วก็ถามว่าท่านเป็นมนุษย์หรือเทวดามานี่จะไปแห่งใดหรืออินหองก็บอกว่าเรานี่ชื่อว่าอินหองเป็นบุตรที่2ของพระเจ้าติวอ๋องพระเจ้าติวอ๋องเชื่อนางขันกีนางขันกีทูลยุยงให้ฆ่าเราเสียเทพไปดาพาเรามาเลี้ยงไว้เรามีความแค้นนางขันกีนักบัดนี้เทวดาซึ่งเป็นครูของเราใช้เราให้ไปช่วยเจ้าเมืองไซกีกำจัดบิดาเราเสียเราจะได้แก้แค้นนางขันกีครั้งนี้แล้วท่านทั้ง4คนจงไปด้วยกันกับเราเถิดทหารทั้ง4คนก็รับคำแล้วก็พาทหารเลว 3,000 ไปกับอินหองเดินทางไปได้วันหนึ่งพอแลไปข้างหน้าเห็นตัวหญิงคนหนึ่งขี่เสือหนวดขาวหน้าขาวดังสีหยกอินหองก็หยุดม้าอยู่แล้วก็ถามบอกว่าท่านผู้เฒ่าชื่อใดมาแต่ไหนสินกงป้าก็บอกว่าเราเนี่ยชื่อว่าสินกงป้าได้เรียนความรู้ครูเดียวกันกับเซียเจงจูซึ่งเป็นครูของท่านท่านพาทหารมานี่จะไปแห่งใดอินหงก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าจะไปช่วยเจ้าเมืองไซกียกทัพมาจะกำจัดพระเจ้าติวอ๋อง สิงกงป้าจึงตอบบอกว่าเป็นอย่างธรรมเนียมสืบมาถ้าบิดาสิ้นบุญแล้วบุตรได้ครองสมบัติแทนบิดาสืบเชื้อวงไปภายหน้าบัดนี้ท่านเป็นบุตรพระเจ้าติวอ๋องถึงพระเจ้าติวอ๋องจะทำผิดประการใดท่านผู้เป็นบุตรไม่ควรจะประทุษร้ายต่อบิดาท่านจะไปเข้ากับเจ้าเมืองไซกีซึ่งเป็นข้าศึกกับบิดานั้นท่านจะมีเป็นคนอกตัญญูเสียหรือท่านก็เป็นคนที่มีสติปัญญาจงไปเข้ากับเซาฮูตีเมืองไซกีสนองพระเดชพระคุณบิดาจึงจะควรทางฝ่ายอินหองก็เลยบอกว่าเมื่อครูข้าพเจ้าใช้มาครั้งนี้ก็เกรงอยู่ว่าข้าพเจ้าจะไม่ยอมมาช่วยปูอ๋องข้าพเจ้าคิดแค้นด้วยนางขันกีผู้บุตรเซาฮูทูลยุยงให้บิดาข้าพเจ้าควักตามมารดาข้าพเจ้าเสียข้าพเจ้าจึงสาบานตัวต่อหน้าครูว่าจะมาเข้าด้วยเจ้าเมืองไซกีหวังที่จะกำจัดบิดาแล้วจะได้จับนางเซาฮูกับนางขันกีฆ่าเสียให้หายความแค้นซึ่งท่านว่าจะให้ข้าพเจ้าเข้ากับเซาฮูไปตีเมืองไซกีนั้นข้าพเจ้ากับเซาฮูก็เป็นคนพยาบาทกันอยู่ทั้งจะเสียคำซึ่งสาบานต่อครูไม่รู้ที่จะทำประการใดสินกุลป้าพอได้ฟังคำตอบอย่างนี้ก็บอกว่าถึงท่านจะเสียคำสาบานไปก็ได้ความกตัญญูคืนมาเห็นพอที่จะลบล้างกันได้อยู่ขอท่านเนี่ยเอาใจดีต่อเซาฮูช่วยคิดการตีเมืองไซกีสำเร็จราชการแล้วบิดาท่านก็ชราอยู่นับวันสมบัติจะคงได้แก่ท่านถ้าท่านได้เป็นกษัตริย์แล้วชีวิตเซาฮูกับนางขันกีก็คงจะอยู่ในเงื้อมมือของท่านท่านจะทำประการใดก็จะสำเร็จสมความคิดซึ่งท่านจะไปเข้าด้วยผู้อื่นให้ชิงสมบัติบิดาท่านนั้นถ้าเจ้าเมืองไซกีได้เป็นกษัตริย์แล้วเห็นจะหาเลี้ยงท่านใหม่ท่านจงตรึกตรองดูเถอะฝ่ายอินหองพอได้ฟังดังนั้นก็ครุ่นคิดไปครุ่นคิดมาก็เห็นชอบด้วยจึงกำนับสินกงป้าแล้วก็บอกว่าท่านวานนี่ก็สมควรนะว่าแล้วอินหองก็เลยให้ทหารทิ้งธงเมืองไซกีเสียแล้วก็จารึกธงใหม่ว่ากองทัพเมืองจิวโกซินกงป้าเห็นอินหองยอมเข้ากับเซาฮูก็ดีใจจึงบอกว่าท่านจงรีบไปเถอะเราจะไปหาเพื่อนเราให้ตามไปช่วยท่านตีเมืองไซกีซินกงป้าก็ขับเสือหลีกออกทางอินหองก็ขับม้าพาทหารเดินทางไป3วันถึงแดนเมืองไซกีแล้วก็ให้ตั้งค่ายมั่นคงไว้จากนั้นก็ใช้บังหองให้ไปบอกเซาฮูที่ค่ายบังหองก็คำนับลาไปบอกเซาฮูว่าอินหองพระราชบุตรพระเจ้าติวอ๋องยกทัพมาช่วยท่านตีเมืองไซกีขอเชิญท่านไปจะได้ปรึกษาราชการเซาฮูได้ฟังดังนั้นก็ถามแต้หลุนบอกว่าขณะเมื่อพระเจ้าติวอ๋องให้จับตัวอินเฮาอินหองลมหอบเอาไปแล้วเหตุใดจึงว่าอินหองยกทัพมาจะให้หาเราไปอีกเหล่าตรงนี้เราสงสัยอยู่นะแต่หลุยก็เลยบอกว่าขณะเมื่อพระราชบุตรสององค์ลมพาไปนั้นข้าพเจ้าแจ้งความว่าเทวดาเอาไปเลี้ยงไว้เสาหูพระแจ้งความดังนั้นก็คิดบอกว่าอินหองนั้นเป็นพระราชบุตรของพระเจ้าติวอ๋องให้มาหาเราขันจำมิไปก็ไม่ควรเซาฮูแต่หลุนบังหองก็เลยไปคำนับอินหองที่ค่ายอินหองจึงว่าแก่เซาฮูบอกว่าขณะเมื่อบิดาเราจับเรามาไว้จะลงโทษนั้นเดชาบุญเราเทวดาพามาแล้วก็ไปฝึกสอนความรู้ในการสงครามจนกระทั่งชำนิชำนาญบัดนี้เรารู้ว่าบูอ๋องตั้งตัวเป็นเจ้าเกลี้ยกล่อมหัวเมืองคิดการขบฏต่อบิดาเราบิดาเราให้ท่านเป็นแม่ทัพมาตีเมืองไซกีเรารู้จึงมาช่วยท่านและท่านมาทำการศึกครั้งนี้ได้ทีหรือว่าเสียทีประการใดล่ะเซาฮูก็แจ้งความตามที่ได้รบพุ่งกันกับทหารเมืองไซกีให้อินหองฟังทุกประการแต้หลุนจึงบอกว่าซึ่งท่านยกมาครั้งนี้เนี่ยข้าพเจ้าดีใจนักด้วยเห็นว่าเมืองไซกีจะได้เป็นมั่นคงเซาฮูก็เชิญอินหองมาที่ค่ายครั้นรุ่งขึ้น อินหองก็แต่งตัวใส่เสื้อสวมเกราะขึ้นมาถือกระบองสองมือพาแต้หลุนกับทหารออกมาจากค่ายไปที่หน้าเมืองไซกีแล้วก็ให้ทหารร้องท้าทายให้มารบกันทหารซึ่งรักษาหน้าที่ที่เชิงเทินก็เข้าไปแจ้งความแก่เกียงจูแยเกียงจูแยก็สั่งให้อึ้งปวยฮอออกไปรบอึ้งปวยฮอก็ไปจัดทหารแล้วก็ขึ้นขี่โคถือทวนพาอึ้งเทียนหัวอึ้งเทียนหลกอึ้งเทียนเจียกอึ้งเทียนเสียงบุตรชายทั้ง4คนกับทหารออกจากเมืองไปถึงที่รบอินหองจึงถามบอกว่าท่านเป็นบุตรขุนนางเมืองหลวงเหตุใดจึงหนีมาเข้าด้วยพวกขบถฉะนี้ไม่ควรนะจงมาเข้ากับเราคิดอ่านจับขี่หวดไปถวายให้มีความชอบน่าจะดีกว่าจะได้ลบล้างความโทษผิดที่ทำไว้แต่หนหลังด้วยอึ่งปวยฮอได้ฟังก็ตอบบอกว่าบิดาของท่านไม่มีสัจธรรมทำให้เราได้ความแค้นเราอยู่ด้วยไม่ได้จึงหนีมาเข้าด้วยพระเจ้าบูอองผู้มีบุญจะยกทัพไปกำจัดบิดาท่านเสียจึงจะหายที่มีความแค้นอินหองได้ยินอึ้งปวยฮอสรรเสริญกีฮวดว่าเป็นผู้มีบุญแล้วก็ว่ากล่าวลบหลู่พระเจ้าติวอองผู้บิดาก็โกรธก็เลยขับม้าเข้าไปฟันด้วยกระบี่อึ้งปวยฮอรับด้วยทวนรบกับอินหองได้20เพลงอาวุธแต่หลุนกลัวอินหองจะเสียทีแกอึ้งปวยฮอแต่หลุนก็เลยขับม้าพาทหารทั้ง4คนเข้าช่วยอินหองบุตรของอึ้งปวยฮอทั้ง4คนก็เข้าช่วยบิดารบกับทหารอินหองเป็นสามารถอินหองจึงเอากระจกส่องถูกอึ้งปวยฮอตกลงจากหลังโคสลบอยู่อึ้งเทียนหัวก็ลงจากหลังกีเลนเข้าอุ้มบิดาอินหองก็ส่องด้วยกระจกขาวแสงกระจกถูกอึ้งเทียนหัวสลบอยู่กับอึ้งปวยฮอทหารอินหองได้ทีก็ไล่ฆ่าฟันทหารอึ้งปวยฮอแต่กระจัดกระจายไปอินหองก็เลยให้แต้หลุนนั้นมัดทั้งอึ้งปวยฮอแล้วก็อึ้งเทียนหัวพากลับเข้าไปที่ค่ายอินหองคิดถึงคุณของอึ้งปวยฮอจึงไม่ได้ฆ่าเสียแล้วก็เอากระจกส่องให้อึ้งปวยฮอกับอึ้งเทียนหัวกลับฟื้นมาเป็นดังเก่าอินหองแก้มัดพ่อลูกสองคนออกเสียแล้วก็ถามว่าเดิมท่านอยู่ที่เมืองหลวงบิดาเราทำให้ท่านขัดแค้นประการใดจึงมาอยู่กับเมืองไซกีอย่างนี้อึ้งปวยฮอก็บอกว่าพระเจ้าติวอองบิดาของท่านเชื่อฟังแต่ฮิวฮุนแล้วก็ฮุยตงซึ่งเป็นคนสอพลอแล้วก็หลงด้วยนางขันกีทำผิดอย่างธรรมเนียมข้าพเจ้าเพชรทูลทัดทานหลายครั้งก็ไม่ฟังกลับจะฆ่าข้าพเจ้าเสียข้าพเจ้าจึงหนีมาเข้าเกาะที่เมืองไซกีอินหองก็เลยบอกว่าเมื่อครั้งบิดาเราจะฆ่าเสียปึงเสียงพาเราหนีมีรับสั่งให้ท่านตามท่านเราแล้วก็ปล่อยเราเสียคุณท่านนามีอยู่แก่เราครั้งนี้ท่านไปเข้ากับเมืองไซกีถือว่าเป็นพวกขบถเราจับได้ไม่ทำอันตรายจะปล่อยเสียแทนคุณท่านสืบไปข้างหน้าท่านมารบกับเราอีกเราจะฆ่านะตอนนี้อินหองว่าแล้วก็ปล่อยอึ่งปวยฮอกับอึ่งเทียนหัวไปที่เมืองไซกีอึ่งปวยฮอก็เข้าไปคำนับแจ้งความกับเกียงจูแยให้ทราบทุกประการเชื่อว่าท่านผู้ฟังคงจะทราบว่าศึกสงครามครั้งนี้ไม่ได้จบง่ายๆแน่แต่เวลาของเราไม่พอแล้วนะครับช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องหมดเวลาดังนั้นคงต้องติดต่อกันในครั้งหน้านะวันนี้ผมวัฒนะบุญจับก็คงจะต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วติดตามห้องศิลป์กันต่อวันนี้สวัสดีครับ
0: ท่านผู้ฟังสามารถติด

0: ุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษ
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษ
3: ขอบคุณ
4: ขอโทษ
5: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
3: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับกระทรวงมหาดไทยเตรียมเอาผิดนอมินีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามกฎหมายทั้งแพ่งและอาญาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
9: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
10: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
9: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: กระทรวงมหาดไทยเตรียมเอาผิดนอมินีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามกฎหมายทั้งแพ่งและอาญาขณะที่คดีปลัดภูเก็ตยืนยันดำเนินการไปตามกระบวนการยุติธรรมคาดว่าผลสอบของกรมการปกครองจะได้ข้อยุติในเร็วๆนี
11: ้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจับกุมนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตว่าเป็นคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมขณะที่กรมการปกครองยังคงดำเนินการสอบสวนทางวินัยควบคู่กันโดยก่อนหน้านี้การสอบล่าช้าเนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาใช้สิทธิ์ลาราชการต่อเนื่องพร้อมย้ำว่าการส่งตัวกลับไปปฏิบัติหน้าที่ต้นสังกัดไม่ได้หมายความว่าพ้นข้อกล่าวหาหรือเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาการช่วยราชการและคาดว่าผลสอบของกรมการปกครองจะได้ข้อยุติเร็วๆนี้ดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
7: สำหรับความคืบหน้าการจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนายพลพีสุวรรณชวีขณะนี้ยังมีบางเรื่องที่ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยที่ดินของแต่ละหน่วยงานจึงได้สั่งการอธิบดีกรมที่ดินให้สอบเขตทั้งหมดรวมถึงตรวจสอบย้อนหลังว่าเอกสารออกมาตั้งแต่สมัยใดและออกมาได้อย่างไรเบื้องต้นพบว่าบริษัทที่เข้าขายโนมินีในจังหวัดภูเก็ตมากกว่า400รายซึ่งกรมที่ดินและกระทรวงพาณิชย์จะร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิดทั้งตรวจสอบข้อมูลการประกอบธุรกิจและขยายผลให้ถึงต้นตอเพื่อดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชี้แจงกรณีเปลี่ยนบัญชีครูผู้ช่วยสมุทรปราการเหตุข้อสอบพิมพ์สลับยืนยันปรับปรุงเพื่อความถูกต้องและเป็นธรรมแก่ผู้เข้าสอบทุกคน
12: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชี้แจงกรณีที่ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์ว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการได้ออกประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษพุทธศักราช2569ฉบับเดิมและประกาศใช้บัญชีรายชื่อฉบับใหม่แทนจนส่งผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นผู้จัดทำและตรวจข้อสอบได้แจ้งว่าเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคในขั้นตอนการพิมพ์เมื่อสถาบันอุดมศึกษาตรวจพบข้อผิดพลาดดังกล่าวจึงได้เร่งตรวจสอบและประมวลผลคะแนนใหม่ทั้งหมดอย่างละเอียดส่งผลให้ผู้เข้าสอบหลายรายได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่ถูกต้องและมีผู้ผ่านเกณฑ์คะแนนรวมเพิ่มขึ้นจากเดิมหลายรายจึงได้ยกเลิกประกาศฉบับเดิมและประกาศใช้บัญชีรายชื่อใหม่แทนซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการได้ชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วส่วนการบรรจุและแต่งตั้งจะยังคงดำเนินการต่อเนื่องตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาต่อไปพร้อมยืนยันว่าการปรับปรุงบัญชีในครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เข้าสอบทุกคนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และยุติธรรมที่สุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
7: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

มอยู่พนมไพรไร่เอ็ดขายของช่วยแม่แล้วก็มาเรียนในเมืองอยู่โคราชอยู่กับสังคมเมืองไปเรื่อยพี่หาชวนแกเป็นนักเขียนอะไรเขาอยู่มาวันหนึ่งจะเรียกให้มาเล่นก็มายกกันมาทั้งวงกับบังคลาเทศวงนักศึกษานะก็ได้เล่นเพลงหนึ่งแล้วก็ชวนทำวงด้วยกันเล่นด้วยกันไหมอะไรก็เล่นก็เล่นพอตีสุดท้ายแล้วผมก็เอามาทำพูดคุยแจมกันใหม่แล้วก็เล่นกันใหม่เป็นเหมือนกลับมาเคลียร์กันใหม่ที่มีพินเข้ามาเพลงมันก็เหมือนกับเป็นเอเชียมากขึ้นเรารักตรงนี้ด้วยเป็นภาษาของเราบ้างไม่ใช่ตามฝรั่งอะไรเงี้ยก็จนเป็นวงคาราวานนั่งนั่งกลับไปเรียนมันก็เหลืออยู่แค่น้ำแบงอีกวงสี่คนก็เลย

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ตรีไลฟ์ที่แสดงขึ้นในช่วงเย็นที่นั่งชมนำหน้าที่ในการจัดกิจกรรมทั้งหมดของทนดนตรีไลฟ์ในเดือนนี้จุดพักของนักเดินทาง78ปีนักหงายคารวานและคารวานน้อยกับดวงดาวเดียวได้ก็ได้เห็นทั้งภาพและเรื่องของสิ่งที่เหมือนกับเป็นภาพของนะครับของการย้อนเวลาของคารวานกันมาอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงแม้ไม่ใช่นะจะมีบุคลิกลักษณะว่าเป็นเหมือนคารวานทั้งหมดแต่ว่าคล้ายๆนะครับเพราะว่าเป็นลูกเป็นหลานเป็นคนใกล้ชิดหรือเป็นคนที่เคยเกี่ยวข้องกับคารวานทั้งนั้นมารวมตัวกันต้องขอบคุณนะอืดทองกลางธนาที่ได้เริ่มต้นในการคิดให้มีวงดนตรีของคารวานน้อยซึ่งเป็นลูกของเพื่อนคารวานลูกของคารวานเองเช่นลูกของนักหงายคือกันตรึมลูกของพี่ก่อเขตลูกของนวินัยอุกฤษที่มาเล่นสีแววดินหรือดวงดาวหรือดาวกอล์ฟที่ก็ซึมซับกับความเป็นคารวานอยู่เยอะมากเลยแล้วก็ผมก็ได้เห็นเป็นครั้งแรกสำหรับคารวานน้อยเมื่อตอนที่เขาเด็กๆอยู่ไม่ได้ชมทั้งวงแบบนี้คือแยกๆส่วนไปชมเช่นทางลูกของพี่วินัยอุกฤษก็ได้เห็นตอนที่เขาเล็กๆมาสีไวโอลินหรือมาเล่นดนตรีที่ทางภาคใต้ที่ไปที่กระบี่นะครับก็ได้เห็นภาพสิ่งที่เป็นการถ่ายทอดแล้วก็ซึมซับแล้วก็มีสิ่งที่น่าจะสานต่อกับบทเพลงของคารวานได้เป็นอย่างดีแล้วก็มาเสื้อครู่หนึ่งที่เพิ่งจะได้น่าจะยังไม่จบด้วยนะครับสำหรับทางการบันทึกทาง Facebook ถนนตรีไลฟ์ที่นำมาบันทึกออกอากาศในวันนี้ช่วงเย็นผมก็ดูมาไม่ปฏิบัติต่อนะครับแต่ก็ได้เห็นในช่วงเวลาที่ผมออกไปในวันเมื่อวานนี้ที่ไปทำกิจธุระต่างๆหรือว่าประสานงานต่างๆเพราะว่าต้องประสานเยอะมากพี่น้องของคารวานนี่เยอะมากกองทัพคารวานนี่เยอะจริงๆแล้วต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมกันถึงเกือบพันที่นั่งที่ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วก็ที่ได้เดินทางมา walk in มานะครับมารับบัตรและหน้างานทั้งที่ฝนก็ตกกระหน่ำอย่างมาเมื่อวานนี้ยังหนักมาเมื่อวานนี้ก็นี่แหละครับก็เลยเลือกนำเพลงที่อยู่ในเพลงที่คารวานน้อยนะครับเลือกนำมาเปิดวงเมื่อวานนี้นั่นคือฟ้าบอกกันแล้วก็นำเวอร์ชันที่เป็นหนึ่งในคนที่เคยเดินทางกับคารวานน้องรักคนหนึ่งของนางหงายคารวานก็คือปู่พงศิษฐ์คัมภีร์มาฝากคุณในช่วงต้นของชั่วโมงแรกในรายการทนดนตรีคืนวันเสาร์กับผมพิญญรุ่งสมัยและคุณสุวิทย์โสภณัฐควบคุมเสียงในคืนวันนี้0816346452แล้วก็ทางไลน์ที่ติดต่อกันแล้วก็ทาง Facebook แล้วก็รวมไปถึงทางช่องทางต่างๆที่สื่อสารกันทางออนไลน์แล้วก็รวมทางวิทยุแห่งประเทศไทยในช่วงเวลานี้ด้วยก็เมื่อวานนี้เราก็อิ่มเอมไปด้วยบรรยากาศที่เราได้สร้างสรรค์ขึ้นแล้วก็จะเหลือเวลาในการที่จะทำหน้าที่กันอีกประมาณ2นะครับอีก2ครั้งนะฮะอีก2ครั้งก็คือครั้งหน้าเดือนกรกฎาคมนี้ก็อีกแค่2อาทิตย์เท่านั้นในช่วงต้นเดือนก็คือวันที่13กรกฎาคมที่จะได้เดินทางกันอีกครั้งหนึ่งกับทนดนตรีไลฟ์จุดไม่ใช่ฮะหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขก็คือคาราบาวที่มากันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีศิลปินรับเชิญที่เคยร่วมงานกับคาราบาวมาร่วมด่าเป็นเกสเป็นแขกรับเชิญด้วยนะครับจอมยุทธคุยในตำนานอาจารย์ธนิตศรีกินดีก็คงจะรับแค่เพียงไม่ถึงพันเพราะว่าจะให้มีที่นั่งไว้เดี๋ยวแย่งชิงกันอีกเป็นที่นั่งสำหรับบรรดาผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้อนุมัติโครงการและก็คนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอยู่เบื้องหลังทุกท่านก็จะได้มีพื้นที่ไว้สำหรับให้ท่านเหล่านี้ด้วยแล้วก็ทางผู้พิการทางสายตาหรือผู้พิการต่างๆกลุ่มเปราะบางแล้วก็รวมไปถึงทางแขกของศิลปินก็จะกันที่นั่งไว้ส่วนท่านที่จะจองที่นั่งก็รอนะครับรอการเปิดรับจองทาง Facebook ของทนดนตรีกันในช่วงเวลาของก่อนที่จะมีคอนเสิร์ตขึ้นเริ่มต้นในวันที่13กร
ก็มีที่นั่งเท่านี้แหละครับนั่งก็คงจะจำกัดคือไม่เกิน800ที่ในนะในการเปิดให้จองในช่วงทนดนตรีไลฟ์กันต่อไปในช่วงเดือนหน้านะครับเดินทางกันด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตกับผมพิญโยรุ่งสมัยพร้อมกับทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองธุรกิจและการจัดวัฒน์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีวิภาเทียมแสงเตือนใจชำนาญเมืองแอดมินแฮกสินเทพหัสดินณอยุธยาวันต้องขอบคุณทั้งนางหงาคารวานทั้งคารวานน้อยนะครับดวงดาวเดียวดายแล้วก็ได้มีเหลนใช่ไหมรุ่นเหลนรุ่นหลานรุ่นเหลนของคุณปู่ว่องแล้วนะฮะต่อต้นตระกูลที่เขาซึมซับบรรยากาศของเพลงของคารวานมาอย่างเต็มที่เลยแล้วก็โดยเฉพาะจากณว่องมงคลอุทกซึ่งเทปบันทึกเหล่านี้เราจะมาออกอากาศอีกครั้งในช่วงเวลาของทนดนตรีทางภาควิทยุก็ติดตามกันได้ในช่วงวันเสาร์หน้าผมจะให้ทางคุณเมฆขันแก้วได้ตัดต่อให้ที่เรียบร้อยแล้วก็จะได้นำเสนออีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลาของทนดนตรีในสัปดาห์หน้าในวันเสาร์คือวันนี้ก็ฟังต้นฉบับกันไปก่อนสำหรับคืนสู่รังและเพลงหวังนะครับ

0: รุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: ครับก็คงมันจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตก็คงจะเป็นสวนหย่อมอีกสวนหนึ่งนะเป็นสวนดอกไม้อีกพันหนึ่งในแวดวงการบันเทิงขอให้เราทำใจยอมรับในตรงนี้ให้ได้แล้วก็ช่วยกันดูแลให้ไม้ดอกเหล่านี้เติบโตก็เติบโตกันมานานแล้วครับ30ปีแล้วครับคงฝังรากฝังอะไรกันลึกพอสมควรแล้วล่ะทีนี้ว่างานอะไรก็แล้วแต่งานศิลปะวัฒนธรรมที่เราทำขึ้นมาในกระบวนการไม่ว่าจะเป็นจืดจางหรือว่าเข้มข้นอะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่ามันก็มีคนที่น้อมรับมีคนที่รับฟังมีคนที่ให้กำลังใจมาตลอดสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับดีกว่าเงินดีกว่าทองนะครับดีกว่าความร่ำรวยหรืออะไรต่างๆนานาผมว่ามันเป็นสิ่งที่น่ารักที่สุดในสังคมไทยเราที่มีให้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ศิลปินคงทำงานให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับผมคิดว่าอย่างนั้นมากกว่าแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มีความเข้าใจนะมีความเมตตาในจุดนี้แล้วก็อย่าเพิ่งถดถอยอย่าเพิ่งด่าว่ากันเลยนะครับในพฤติกรรมบางอย่างบางประการในแวดวงการเพื่อชีวิตก็อาจจะมีทะเลถลายกันไปบ้างผมคิดว่าทุกคนมีอิสระเสรีในการใช้ชีวิตนะแล้วก็มันไม่มีสิทธิ์ที่จะไปกำหนดใครได้ห้ามใครได้แนวเพื่อชีวิตคือไม่ต้องซีเรียสมากว่าจะต้องเป็นแนวอย่างไรอย่างไรขอให้อยู่ในเกณฑ์สร้างสรรค์ถือว่าใช้ได้นะครับ

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สามทุ่ม40นาทีเดี๋ยวจะหาว่าดีเจรุ่นนี้เปิดแต่เพลงเก่าๆเพลงย้อนอดีตสมัยเก่าๆแล้วก็เลยเลือกงานหลังจากที่ฟังวัยรุ่นรุ่นหลานนะฮะรุ่นลูกรุ่นหลานของคาราวานแล้วดวงดาวเดียวดายเช่นวันสักครู่นี้แล้วก็เลยเปิดต่อเนื่องกันตั้งแต่ว่าพรุ่งนี้เราจะมีการเลือกตั้งในกลางเมืองหลวงของเราก็คือที่กรุงเทพมหานครกลางใจกลางเมืองใจกลางประเทศเราก็เลยนึกถึงเพลงใจกลางเมืองของลาบานูนมาฝากกันก็เป็นอีกวงหนึ่งที่ถ้าทำถนนดนตรีต่อไปถ้าได้ทำต่อก็คิดเหมือนกันว่าอยากจะเชิญมาในถนนดนตรีไลฟ์เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโมเดิร์นด็อกลาบานูนอย่างนี้เป็นต้นก็ได้จากคิดไปเรื่อยตามประสาคนช่างคิดช่างติดตามช่างดูอะไรต่ออะไรขอบคุณคุณเลขาที่มาช่วยแจกหนังสือบางท่านบอกหนังสือได้ไม่ครบเหรอถ้าไม่ครบยังไงช่วยแจ้งด้วยนะว่าใครยังไม่ได้เพราะว่ายังมีอยู่นะครับในพระจันทร์อนุกรมแล้วก็วันนี้บอกว่าที่ชมอยู่ทาง Facebook มาช่วงเย็นก็มีนักเขียนซีไรท์จากเพื่อนบ้านเราที่ผมเดินทางไปที่หลานใต้โหนดพัทลุงเมื่อช่วงที่ผ่านมาที่ไปงาน20ปีบ้านนักเขียนแล้วก็15ปีบ้านนักเขียนแล้วก็20ปีกนกพงษ์ภูเขาฝนโปรยไพรไปเมื่อช่วงที่ผ่านมาบอกว่าเขาติดตามอยู่ที่ประเทศลาวปัญญาเนี่ยนะครับพันธะพาณิชย์นะฮะก็เป็นนักเขียนซีไรท์ที่ได้รางวัลไปแล้วก็มอบหนังสือมาให้ผมด้วยดอกไม้ในกาบระเบิดยังไม่ได้นั่งอ่านจริงจริงจังเลยก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามแล้วก็เป็นบ้านพี่เบื้องน้องเป็นพี่เป็นน้องกันเขาน่ารักมากครับทั้งศิลปินแล้วก็นักเขียนลาวที่ได้เดินทางไปด้วยกันในช่วงที่ผ่านมาได้พบได้เจอกันเพียงระยะเวลาสั้นๆแต่เขาก็โหสุดยอดจริงๆเพราะว่าเดินทางโดยทั้งจากรถไฟจากเวียงจันทร์มาต่อรถบัสต่อรถตู้เข้ามานั่งรถไฟต่อเข้ามาถึงจากบ้านเข้าถึงบ้านจะมาถึงกรุงเทพจากกรุงเทพต่อรถลงไปคนขนุนพัทลุงอีกโอ้โหราคากลับก็นั่งรถกลับอีกโอ้โหผมยอมใจจริงๆนะครับก็สุดยอดจริงๆนะฮะครับเพลงวันนี้เดี๋ยวคงจะเลือกเพลงเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตของผู้คนในภาคเมืองบางคนก็มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัดแล้วก็มาอยู่ในทะเบียนบ้านในกรุงเทพแล้วจะมีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ก็มีหลายท่านที่คือมีทั้งสองบ้านนะคือบ้านในกรุงเทพด้วยแล้วก็บ้านในต่างจังหวัดก็ยังไงก็ถ้ามีสิทธิ์แล้วก็ดูในหน่วยเลือกตั้งแถวบ้านผมนี่เขาเตรียมพร้อมกันหมดแล้ววันนี้ผมเอาเจ้าสองตัวผมไปอาบน้ำตัดขนมาจะจัมโบ้กับเจ้าเมโลก็เขามีหน่วยเลือกตั้งอยู่ที่ข้างหน้าร้านอาบน้ำตัดขนพรุ่งนี้จะไปสองตัวเดี๋ยวกำลังคิดว่ามันจะชุลมุนระหว่างที่เขาปฏิบัติงานนี่หน่วยเลือกตั้งตรงด้านหลังของซอย81ที่ทะลุบ้านผมไปเนี่ยเขาเป็นโรงยิมเป็นสถานที่ที่สอนยิมนาสติกขนาดใหญ่แล้วเขามีพื้นที่โล่งๆอยู่ก็สะดวกในการจอดรถแล้วก็เข้ามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งส่วนทางบ้านผมที่หนองแขมที่หน้าเขตทางหนองแขมที่ตรงกลางซอยที่เดิมนั้นเขาเคยใช้ตรงยุรดาก็อนุบาลยุรดาเขาต้องเลื่อนมาอยู่กลางซอยแถวหมู่บ้านหันษาหมู่บ้านหันษาก็ใกล้บ้านผมแล้วครับใกล้ในซอยที่ลึกของผมอยู่ในส่วนลึกเนี่ยก็จะใกล้กว่าแต่มันจอดรถลำบากไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้วิธีปั่นจักรยานไปหรือไม่ก็แบนมอเตอร์ไซค์ไปเดี๋ยวๆนะครับไปใช้สิทธิ์กันมากๆเลยเพราะว่า เป็นส่วนสำคัญ4ปีจะต้องมาใช้กว่าจะใช้ได้ใช้สิทธิ์กันก็อีก4ปีแล้วก็เลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครเพื่อจะมาช่วยกันดูแลฝนตกน้ำท่วมท่อระบายน้ำอะไรต่างๆนะฮะถนนหนทางอะไรทั้งต้นไม้ใบหญ้าเรื่องของที่ปาฐะทั้งหลายเนี่ยกทมต้องดูชุมชนที่สำคัญแล้วก็ในพื้นที่ที่ต้องอยู่ร่วมกันทั้งมากเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทางเขตเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องสำคัญมากฉะนั้นก็เลือกทั้งนะครับทั้งสองแบบที่ทั้งสองใบที่เขาให้กาทั้งเลือกผู้ว่าแล้วก็เลือกสองเกาะเขตก็ไปใช้สิทธิ์กันในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าเลย8 โมงเช้าแล้วก็ถึง5 โมงเย็นนะฮะเราระวังเรื่องฝนฟ้าเรื่องลมพายุหน่อยเพราะว่าที่ผ่านมาโอ้โหลมแรงแล้วก็พัดเสาไฟฟ้าพัดอะไรโค่นลงกันไปเยอะมีเพลงเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตของผู้คนในภาคเมืองมาฝากกันมาล้านเหนือครับ

0: ยังเด็ดเดียวทางจะคดเคี้ยวให้ใจสานเสียวฉันยังมุ่งไป
1: น่าจะไม่ได้เป็นบ้านของตัวเองก็ถือว่าเป็นบ้านที่สองหรือว่าเป็นเมืองที่ได้มาใช้ชีวิตกันอยู่ทั้งในเมืองหลวงแล้วก็ทั้งปริมณฑลในกรุงเทพก็จะมีความแออัดที่เขาบอกว่าประชากรแฝงจริงๆไม่ใช่ประชากรแฝงนะประชากรหลักเลยนะครับเพราะว่าต้องมาประกัดตินถีดิ้นรนกันอยู่ในนี้หากเช้ากินค่ำจากดีมีจนก็จะมาอยู่ในภาคเมืองกันทั้งนั้นเพราะว่าต้องดิ้นรนหาทางทำมาหากินกันบางทีต้องไปอยู่ในที่เล็กๆเหมือนรูหนูหรือว่าต้องไปอยู่ในซอกหลืบใดหรือที่เช่าที่ต้องเป็นที่แค่สุขนอนอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องดิ้นรนไปว่าวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่ของคนที่ประชากรที่อยู่ในกรุงเทพจะต้องใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันในการเลือกผู้ว่าบัตรมี2ใบนะครับมีสีเขียวสีชมพูเลือกผู้ว่ากับเลือกสกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครก็ไปใช้สิทธิ์กันมากแล้วก็พรุ่งนี้รายการพิเศษของทั้งสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยตั้งแต่เช้าก็จะมีการเกาะติดสถานการณ์การไปใช้สิทธิ์ของผู้ลงไปลงคะแนนเลือกตั้งแล้วก็เรื่องของการรายงานผลต่างๆแล้วก็บรรยากาศต่างๆที่จะมีกันมาระดมกันเข้ามาทั้งหมดนะครับในทุกภาคส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งวิทยุทีวีสื่อโซเชียลทุกอย่างก็ระดมกันมาทุกฝ่ายนะฮะก็ทำหน้าที่กันในวันพรุ่งนี้เราก็จะไปทำหน้าที่กันลุ้นคะแนนการเลือกตั้งหลังจากที่ปิดหีบเลือกตั้งแล้วเราก็จัดรายการในภาคกลางคืนในช่วงทนต่อดนตรีปิดท้ายกันด้วยเพลงนี้แล้วกันนะฮะถึงบรรยากาศของคนที่เข้ามาใช้ชีวิตในภาคเมืองเราต้องเอาดีให้ได้นะฮะนักร้องบ้านนอกได้กลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าลดค่าครองชีพประชาชนจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์แอดสุพรรณบุรีคาดเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกว่า20ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเปิดงานอุตสาหกรรมแฟร์แอดสุพรรณบุรีเดินหน้าลดค่าครองชีพประชาชนคาดเงินสะพัดกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกว่า20ล้านบาท
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดงานอุตสาหกรรมแฟร์แอดสุพรรณบุรีซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายน2569ณบริเวณลานจอดรถหน้าห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนภายในงานได้ผนึกกำลังเครือข่ายภาครัฐและเอกชนนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์โอท็อปและสินค้า SME คุณภาพดีจากผู้ประกอบการกว่า90ร้านค้ามาจำหน่ายในราคาโรงงานพร้อมจัดโปรโมชั่นสินค้านาทีทองเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่อาทิโซล่าเซลล์โดรนเพื่อการเกษตรเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงบริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและสินเชื่อจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME D Bankการจัดงานครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการโดยคาดการว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 51,000 คนและสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้มากกว่า20ล้านบาทปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: หลายจังหวัดพร้อมใจจัดงานเทศกาลผลไม้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยอำเภอพบพระจังหวัดตากเปิดงานเทศกาลอะโวคาโดต่อยอดสินค้าเกษตรกรไทย
9: ที่องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากนายประเดิมเดชายนบัญชารองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเปิดงานเทศกาลอะโวคาโดประจำปี2569โดยองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากสำนักงานเกษตรอำเภอพบพระและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายนนี้บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ายสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปอำเภอพบพระกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่และเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอะโวคาโดสู่เกษตรกรผู้ปลูกภายในงานมีการจำหน่ายผลอะโวคาโดกิ่งพันธุ์อะโวคาโดหลากหลายสายพันธุ์ผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงสินค้าโอท็อปนอกจากนี้ยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตอะโวคาโดเพื่อเป็นการต่อยอดปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ตามความต้องการของตลาดดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดสุรินทร์จัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอบัวเชษฐ์ครั้งที่1ประจำปี2569กระตุ้นรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที
10: ่วันนี้ที่บริเวณด้านหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์นายประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอบัวเชษฐ์ครั้งที่1ประจำปี2569ซึ่งเทศบาลตำบลบัวเชษฐ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในอำเภอบัวเชษฐ์จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่ภายในงานมีการจำหน่ายผลไม้คุณภาพจากสวนอาทิทุเรียนลำไยเงาะอินทผลัมรวมถึงสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากอำเภอบัวเชษฐ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการนักการเมืองท้องถิ่นผู้ประกอบการและประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคักขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมและอุดหนุนสินค้าในงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอบัวเชษฐ์ครั้งที่1ระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายน2569ณบริเวณด้านหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลบัวเชษฐ์อำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์กฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ทนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

เริ่มต้นโทนดนตรีในชั่วโมงที่สองกับลูกลุงขี้เมาเป็นบัลลาดจากถึกควายถุยตั้งแต่ภาคแรกจนมาทั้งถึงไอ้ภาคนี้ก็ภาคที่เท่าไหร่แล้วนะฮะจากลุงขี้เมาถึกควายถุยก็มาถึงเพลงของลูกลุงขี้เมาที่มีชีวิตสองฝากฝากความทุกข์ยากฝากความสุขสบายให้คนอดทนแล้วก็เปรียบในสะพานลอยเหมือนมองเห็นภาพเลยนะฮะในกรุงเทพมหานครนี่มีสะพานลอยเยอะดังนั้นในสะพานลอยนี่มีการข้ามไปฝั่งทั้งสองฝั่งจะมีฝั่งไหนที่เราจะเลือกที่จะข้ามไปแล้วประสบความสำเร็จก็ลองดูนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีผมพิญโยรุ่งสมัยและถนนดนตรีไลฟ์ในเดือนกรกฎาคมก็จะมีฝากของนะฮะเพลงเพื่อชีวิตที่เป็นฟังฝากที่เราอยากจะฟังเพลงแบบนี้บ้างกับคาราบาวไม่รู้จะเป็นไปได้หรือเปล่าแต่ผมจะต้องไปเตรียมตัวคุยกับพี่แอดก่อนที่จะเริ่มถนนดนตรีไลฟ์ในเดือนหน้าแน่นอนก็อยากจะเล่นแบบเป็นโฟกทั้ง3ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยเอาไม่ได้เพราะว่าพี่แอดต้องรีบไปเหมือนกันก็ประมาณได้ชั่วโมงกว่าๆชั่วโมงครึ่งครับเราเริ่มเร็วหน่อย 5:30 นก็คงจะอุ่นหนาฝาข้างกันถ้าเต็มจริงๆเดี๋ยวข้างล่างนะครับท่านรองบิ๊กชัยวัฒน์นะครับบุญชวริตก็กำลังดูว่าจะทำยังไงให้ถ้าคนล้นจริงๆก็นั่งดูจอซึ่งปกติจะมีจออยู่2จออยู่ข้างล่างจอ LED ด้านในห้องกระจกที่คุณได้ไปนั่งรอพักระหว่างลงทะเบียนเสร็จแล้วก็มีห้องอาหารที่ให้คุณได้รับประทานอาหารได้แอร์เย็นฉ่ำแต่นอกมันร้อนนะครับก็นี่คือค่าไฟของพี่น้องประชาชนทั้งนั้นภาษีของท่านก็มาใช้กันให้คุ้มที่มีถนนดนตรีเป็นตัวจักรขับเคลื่อนกันมา31ปีแล้วก็3ปีของถนนดนตรีไลฟ์ก่อนที่ผมจะยุติอำลากันไปในเดือนสิงหาคมนี้หลังเกษียณอายุราชการก็เราจะทำจอข้างล่างขนาดใหญ่นะที่มี2จออยู่แล้วไม่รู้ว่าจะมีงบมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าด้านบนนั้นจอ LED ที่เวลามีภาพแสงต่างๆให้คนได้ชมก็มีหลายคนก็ชมว่าภาพมันสวยงามดีนะเช่นตอนที่ทั้งที่น้องที่เหลนต่อตระกูลเหลนณว่องเนี่ยร้องเพลงคืนสู่หลังก็มีภาพของกระจกแล้วก็มีหน้าต่างกระจกแล้วก็มีฝนนะฮะเป็นเม็ดๆเลยนะฮะมองเห็นจอ LED ขนาดใหญ่ที่อยู่ในหอประชุมห้องออดิโทเรียมพี่ส้มจากวงที่มันแดงก็แบบชมชื่นชมใหญ่เลยทั้งเรื่องคุณภาพเสียงต้องขอบคุณทาง Sound Space น้องกาแฟแล้วก็น้องอ้ําด้วยที่ทีมงานทั้งได้มาช่วยงานให้กับถนนดนตรีในราคามิตรภาพตั้งแต่ปีแรกจนกระทั่งมาถึงปีที่3ก็ขอบคุณมากกับทุกกิจกรรมที่ได้อยู่เบื้องหลังนะครับให้เสียงคุณภาพที่เราฟังแล้วก็มีมิติแล้วก็ฟังสบายหูแล้วก็มีเครื่องดนตรีที่ฟังเราออกได้ทุกๆชิ้นเนี่ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงทางทีมงาน OB ของช่อง NBT สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยซึ่งกำลังมีการตัดต่อเทปเก่าๆตั้งแต่เมื่อพี่โอเดี่ยวลานพรมใจมาแล้วคาราบาวเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมาตัดต่อเป็นรูปแบบรายการที่จะออกนำเสนอในถนนดนตรีทุกคืนวันเสาร์4 ทุ่มถึง5 ทุ่มวันละชั่วโมงต้นเดือนก็จะมีรายการกลับมาอีกครั้งหนึ่งต้องขอบคุณทางท่านผู้บริการด้วยนะครับท่านผู้บริการนกหวีดนะฮะแล้วก็ทีมงานของทีมถ่ายทอดสดทีม OB ทุกท่านเลยที่มาได้บันทึกภาพบันทึกรายการเอาไว้แล้วก็รวมไปถึงในการไลฟ์ในช่วงเวลาของการแสดงด้วยในทุกๆครั้งครั้งหน้าก็จะได้มีการไลฟ์ให้ได้ไปชมกันทางบ้านหรือว่าทางที่ต่างๆหรือทางโทรศัพท์มือถือก็ได้ก็เป็นทุกช่องทางที่กรมประชาสัมพันธ์เราได้ทำหน้าที่แล้ววันพรุ่งนี้ก็อย่าลืมไปเลือกตั้งเราเลือกเพลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านเมืองที่อยู่ในบ้านในกลางเมืองหลวงของเรากรุงเทพมหานครนะฮะก็บางกอกนี่แหละครับเราเลยเลือกนำเพลง
ลูกลุงขี้หมามาเริ่มต้นในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีผมเป็นยุรุ่งสมัยแล้วคุณสุวิทย์สมนัสควบคุมเสียงทาง0816346452ก็โทรมาจากสมุยบอกเปิดคาราบาวสุดยอดเลยนะก็ต้องขอบคุณมากๆครับที่ติดตามทางทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนFM 92.5 MHz เป็นวิทยุที่เราทำมา31ปีแล้วส่วนทางทีวีก็3ปีทนดนตรีไลฟ์แต่ก่อนหน้านั้นก็เคยได้ไปจัดเป็นรายการอยู่ชื่อว่าทนดนตรีออนทีวีกันมาแล้วก็อย่างนี้ครับเวลาของการทำงานที่มีความสุขมันก็จะผ่านไปเร็วนะฮะเราก็จะพยายามทำหน้าที่แล้วก็พยายามสร้างสรรค์ในสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ฟังกันเป็นประจำทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์กรุงเทพรมควันพี่รักอภกัตและกรุงเทพราตรีจากแฮมเมอร์ครับ

ถ้าเราพูดถึงเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาจริงๆจากเพลงชีวิตสมัยครูคำตนสันปุณานนท์หรือว่าเสน่ห์โกมารชุนแต่ต่อมาเนี่ยที่มาเป็นเพื่อชีวิตแล้วก็เป็นแบบฉบับมากันจนถึงทุกวันเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากหลังเหตุการณ์14ตุลาปี16คำว่าเพื่อชีวิตนั้นเกิดมาจากหนังสือของจิตภูมิศักดิ์ครับเพราะฉะนั้นเพลงเพื่อชีวิตถ้าพูดกันให้เต็มๆก็คือเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับเพลงเพื่อชีวิตผมเชื่อว่ายังมีอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปนะครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งอาจจะเป็นร็อกก็ได้เป็นแจ๊สเป็นแร็ปเป็นอะไรก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปมองที่การทำงานของศิลปินนั้นๆไปดูที่ผลงานเพลงนั้นๆนะครับมันก็จะทำให้เพลงเพื่อชีวิตนั้นก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 4:29 ชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีผมพิญโยรุ่งสมัยและคุณสุวิทย์สมนัสขอบคุณเสียงมีผู้ฟังน้องคนหนึ่งบอกจากลำพูนเขาบอกเรียกอาพิญโยก็จะขอไปหกพระถิ่นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเขาบอกว่าถ้าทางวิทยุจะได้ทำต่อหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับทางผู้บริหารแล้วก็ผมก็พร้อมอยู่แล้วก็จะทำรายการต่อได้สำหรับวิทยุเพราะว่าจัดรายการได้ที่บ้านเลยทำมาที่บ้านนี่ก็เป็นเกือบจะ10 ปีแล้วที่ตั้งเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ไว้ที่ทางบ้านโดยทีมงานคุณคงศักดิ์ไสยวงศ์และคุณเมฆกันแก้วที่มาช่วยกันแล้วก็น้องเขยรงศักดิ์นิยมทองทำโปรแกรมทั้งการจัดรายการแล้วผมเพิ่มเติมโปรแกรมเรื่องการพากย์หนังที่จะมีซีรีส์แนวตั้งแล้วก็หนังแล้วก็สารคดีที่เขาจะจ้าง

ซึ่งโดยปกติก็เคยทำงานลักษณะนี้คือเป็นอาชีพที่ทำงานหล่อเลี้ยงชีวิตมาตั้งนานแล้วล่ะครับนอกเหนือจากทำงานราชการแล้วก็มีงานพิเศษไม่งั้นไม่มีทางที่จะมีเงินมีทองที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตดูแลครอบครัวแล้วก็มาช่วยทำงานกิจกรรมให้กับทางราชการได้ก็นี่แหละครับก็เป็นรายได้พิเศษที่เราได้ทำงานมาทั้งการพากจากช่อง3เมื่อสมัยก่อนทั้งซีรีส์ทั้งแดกทั้งอะไรทั้งหมดนะครับเคยมาทั้งเปาบุญจินเคยพากมาแล้วเนนน้อยเจ้าปัญญาอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งหนังเข้าโรงอย่าง Mission Impossible หรือ Star Wars แล้วก็ภาคมาหมดแล้วแล้วก็รวมไปถึงสารคดีที่ภาคทางไทย PBS แต่ตอนนี้ก็หลังจากเกษียณแล้วก็ยังคงจะเพิ่มการทำงานที่ไทย PBS เพิ่มเติมเพราะว่าเราก็มีเวลาเพิ่มขึ้นส่วนทางที่บ้านก็ถ้าเขาจ้างภาคก็อินดีนะครับแล้วก็ภาคคือเป็นชีวิตที่ทำงานในการใช้เสียงมาโดยตลอดก็ทั้งการพากย์หนังพากย์สารคดีพากย์presentation หรือ VTR แล้วก็ Line and Sound แล้วก็รวมไปถึงสปอตอะไรต่างๆนี่ก็ทำมาแล้วก็ตลอดนะฮะก็เป็นอาชีพที่ทำงานมาเราเลี้ยงชีวิตมาส่วนของวิทยุของการจัดรายการนี่มันเป็นส่วนในหน้าที่ที่นอกเหนือจากหน้าที่หลักที่เวลาที่ต้องรับราชการก็คืออ่านข่าวถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีแล้วก็ใช้เสียงในการทำงานด้านต่างๆเช่นอ่านสปอตอ่านสารคดีที่กับทางงานเฉลิมพระเกียรติต่างๆหรืองานรณรงค์อะไรต่างๆก็อยู่ในส่วนของทางที่ใช้เสียงอยู่ทางภาควิทยุส่วนทางสำหรับทางหน้าตานี่ก็มาออกอากาศทางช่อง NBT เขานี่ก็คือถนนดนตรีไลฟ์ที่ได้รับมอบหมายมาทำหน้าที่แล้วก็ได้ทำหน้าที่มา3ปีที่เราเชิญศิลปินมาแล้วก็คุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็มาติดตามแล้วก็ทำให้เป็นที่รู้จักสถานที่เป็นที่รู้จักของรายการแล้วก็เรื่องของกิจกรรมแล้วก็เลยใช้ศิลปินเพื่อชีวิตมาเป็นผู้ที่สื่อให้กับผู้ฟังผู้ชมกันมีเพลงที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพอีกสักชุดหนึ่งก็แล้วกันผมเลือกก็จะหลุดไปจากเพื่อชีวิตบ้างก็แล้วกันนะฮะแต่ก็มีความไพเราะสำหรับศิลปินท่านนี้ตะกะแตนชลดาและป้างนครินทร์ภูมิแพ้กรุงเทพและเจ้าโตจากอิสเซนครับ

็นโศกนาฏกรรมของความรักแล้วก็อุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นในภาคเมืองไม่ว่าจะทั้งจากรถลาที่ควักไขว่ก็เพิ่มเติมกันทั้งเรื่องของการก่อสร้างคานถล่มแล้วก็อีกหลายต่อหลายอย่างตกท่ออะไรเงี้ยนะฮะท่อระฝาระบายน้ำท่อฝาระบายไม่ใช่ฝาท่อระบายเป็นฝาระบายฝาท่อระบายไม่มีอะไรเงี้ยนะครับก่อสร้างไม่เรียบร้อยทุกอย่างนี่นะครับนี่ก็คือสิ่งที่ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นก็จะต้องแก้ไขโดยทางนะฮะกรุงเทพมหานครคนที่จะต้องมาบริหารกรุงเทพมหานครก็คือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในกรุงเทพภาคเมืองซึ่งมีปัญหาให้คนต้องพบจะเจอกันอยู่ทุกเมื่อเช้าวันเลยนะครับเพราะคนเยอะก็อาจจะเยียดกันหลั่งไหลกันเข้ามาแล้วก็มีสิ่งต่างๆที่มาร่วมกันอยู่ในศูนย์รวมตรงนี้มันก็แน่นอนนะฮะมันเป็นเรื่องที่ก็ต้องใช้ผู้บริหารหรือคนที่จะต้องมาจัดการให้ได้นะครับแค่ขยะในเมืองนี่ก็โอ้โหเป็นปัญหาหนักหนาสาหัสจริงๆแล้วก็อีกหลายต่อหลายเรื่องราวที่อยู่ในภาคเมืองนี่คือสิ่งที่สะท้อนแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องไปเลือกตั้งกันให้ได้ให้ได้คนที่จะมาทำให้เราได้คลายปัญหาเหล่านี้ให้ได้ทั้งหมดนะฮะอาจจะไม่ได้ทั้งหมดหรอกครับแต่ก็อย่างน้อยก็ให้สามารถที่จะอยู่กันไปได้นะเดินทางกันด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีกับเพลงจากวงอีซึนที่มีพี่ป้อมพิโตอยู่ในสมาชิกของวงอีซึนนี่แหละครับงานสังสรรค์ต่างๆก็เลือกนำมาฝากกันทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ผมเป็นโยรุ่งสมัยและคือวันนี้คุณสวิทย์สมนัสควบคุมเสียง0816346452ที่คุณก่อเพลงจากตามกำแพงมาจากใจ

0: ไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ชัดๆนักเดินทางอยากจะฟังน้ำหมูนะครับก็เคยมาแล้วเมื่อปีแรกนะก็ปีนี้น้ำหมูจะมีงานใหญ่สำหรับงานของน้ำหมูเองก็ติดตามกันได้จะเป็นช่วงปลายปีมันมีคอนเสิร์ตมีอะไรก็ติดตามกันได้นะครับทางถนนดนตรีตอนนี้พอหลังจากเกษียณก็อีกงานหนึ่งก็คือไปทำงานชดใช้เขานะฮะหลังจากที่ได้เขามาช่วยงานเราเราก็ไปช่วยงานกลับเขากลับบ้างแล้วก็จะเดินทางไปก็นอกเหนือจากการไปทำงานตอบแทนแล้วก็ถือโอกาสเดินทางท่องเที่ยวหรือก็ไปพบปะพี่น้องที่อยู่ในต่างจังหวัดหรือว่าญาติพี่ทั้งหลายที่ได้ทำงานร่วมกันทั้งสั้นของงานศิลปะงานวัฒนธรรมงานดนตรีเราจะได้ไปเจอกันในที่ต่างเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาทาง0816346452 0816346452จากจังหวัดแพร่ตั้งแต่ช่วงต้นของทนดนตรีก็เลยมอบให้ในช่วงท้ายของชั่วโมงที่2แล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีชนะภัยครับ

กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับอานนท์นันตะสุคนครับประชาชนตอบรับร่วมจับจ่ายใช้สอยภายในงาน OTOP Midyear 2026ล่าสุดยอดจำหน่ายสินค้าทะลุ678ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมจับจ่ายใช้สอยในงาน OTOP Midyear 2026พบกระแสตอบรับโค้งสุดท้ายคึกคักยอดจำหน่ายสินค้าทะลุ678ล้านบาทพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมงานได้ถึงวันพรุ่งนี้
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมครอบครัวตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกอบการในงาน OTOP Midyear 2026พร้อมร่วมอุดหนุนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการ OTOP ก่อนกล่าวชื่นชมผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ได้มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีความคิดสร้างสรรค์สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดีโดยขณะนี้มียอดจำหน่ายภายในงานกว่า678ล้านบาทเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่650ล้านบาทแล้วพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมชมชิมช็อปสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศและใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยภายในงานโอท็อปมิดเยียร์2026เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนและร่วมกันสร้างความสำเร็จกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากครั้งยิ่งใหญ่ส่งท้ายงานโดยงานจะมีถึงวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตือนนิติบุคคลที่เหลือเร่งดำเนินการนำส่งงบการเงินประจำปี2569ล่าสุดมีผู้ประกอบการกว่า99%เลือกนำส่งงบการเงินปี2569ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สะท้อนความโปร่งใส
9: นายภูมิพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยสถิติการนำส่งงบการเงินประจำปี2569ว่ามีนิติบุคคลนำส่งงบการเงินแล้วจำนวน 717,468 รายคิดเป็น179จากที่ต้องนำส่งทั้งหมด 97,151 รายโดยพบว่าผู้ประกอบการเลือกใช้งานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-filling สูงถึง 199.8 ซึ่งสะท้อนความสำเร็จในการยกระดับความโปร่งใสและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอขอบคุณนิติบุคคลที่ให้ความร่วมมือและขอแจ้งเตือนนิติบุคคลที่ยังไม่ได้นำส่งงบการเงินอีก 189,683 รายหรือ121ให้เร่งดำเนินการผ่านระบบ DBD e-filling โดยเร็วที่สุดเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือทางธุรกิจ และป้องกันความผิดตามกฎหมายซึ่งอาจส่งผลให้ต้องชำระค่าปรับเสียเครดิตจนพลาดโอกาสทางธุรกิจและหากค้างส่งต่อเนื่อง3ปีอาจถูกถอนทะเบียนเป็นบริษัทร้างปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ปิดท้ายที่การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติอังกฤษเช็คความพร้อมนักเตะตัวหลักก่อนพบปานามาเช้าพรุ่งนี้
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด6คู่เป็นการแข่งขันนัดสุดท้ายของกลุ่ม J, K และ L โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม L ระหว่างทีมขวัญใจมหาชนทีมชาติอังกฤษที่ผลงาน2นัดที่ผ่านมาชนะโครเอเชีย4-1และเสมอกาน่า0-0มี4คะแนนทำให้เกมนี้ต้องการชัยชนะเพื่อเข้ารอบน็อกเอาท์พบกับปานามาที่ตกรอบไปแล้วลงสนามเวลา 4:00 ตามเวลาประเทศไทยเกมนี้ทัพสิงโตคำรามอาจจะต้องเช็คความพร้อมของนักเตะตัวหลักหลายรายตัวเฉพาะรีดเจมที่มีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขารวมไปถึงเดแคนไรส์บุคาโยซาก้าและมาคัสแรชฟอร์ดที่ต้องประเมินความพร้อมอีกครั้งส่วนปานามาโทมัสคริสเตียนเซนหัวหน้าโค้ชของปานามายังต้องรับมือกับปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บตลอดทัวร์นาเมนต์โดยเฉพาะอาดาลเบโต้การัสกิยาที่อาจไม่เล่นในเกมสุดท้ายขณะที่กัปตันทีมอานิบาลโกดอยยังไม่ฟิตเต็มที่แม้ทีมหมดลุ้นเข้ารอบไปแล้วแต่คาดว่าจะยังยึดระบบ 5-4-1 ตามเดิมสำหรับสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมเคยเจอกันมาครั้งเดียวในฟุตบอลโลก2018รอบแบ่งกลุ่มโดยในเกมนั้นอังกฤษถล่มไป6-1สำหรับโปรแกรมการแข่งขันคู่อื่นๆกาน่าพบโครเอเชียเวลา 4:00 โคลอมเบียพบโปรตุเกสและ DR คองโกพบอุซเบกิสถานเวลา 6:00 แอลจีเรียพบออสเตรียและอาร์เจนตินาพบจอร์แดนเวลา 9:00 ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

กลับเข้ามาชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีผมพี่หยดรุ่งสมัยเพลงนี้ก็เห็นว่ามีความหมายเรื่องของในเมืองหลวงในมหานครของอพาร์ตเมนต์คุณป้าแล้วก็เอมีพูดถึงเหตุการณ์เรื่องเดือนพฤษภาด้วยน่าสนใจเพราะไม่ได้ได้ฟังกับเขาแล้วเขาในศิลปินอื่นๆตอนนี้มาแบบหาๆแบบแนวๆบ้างนะครับแล้วก็ได้ฟังเพลงในสายทางอื่นๆซึ่งเขาก็มีความสร้างสรรค์ดีแล้วโดยเฉพาะพูดถึงเรื่องของการดำรงชีวิตอยู่ของผู้คนที่อยู่ในเมืองหลวงซึ่งไม่ว่าจะคือเมืองที่ไม่มีวันหลับไหลทั้งกลางวันและกลางคืนก็เป็นเช่นเดียวกันอาจจะเป็นเมืองที่มีกิจกรรมไปตลอดทั้งแสงสีเสียงทั้งรถราด้วยขวักไขว่เบาบางไปบ้างในช่วงดึกแต่ถ้าจะไหนนั่นก็คือช่วงเช้าช่วงเย็นไม่เว้นแม้กระทั่งวันหยุดทุกวันนี้ก็หนาแน่นไปหมดสำหรับรถราที่ติดขัดอยู่เป็นประจำในกรุงเทพมหานครจะต้องโดยสารรถไฟใต้ดินรถไฟฟ้าเหมือนกับที่ลูกชายก็เพิ่งจะเดินทางกลับมาจากไปที่วัดอรุณมามันช่วงเช้าไปส่งเขาแล้วก็มีกิจกรรมที่เขาต้องไปทำงานด้านที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของมหาวิทยาลัยออกแบบเสื้อผ้าก็ไปดูเรื่องของการตัดเย็บการดูแบบเสื้อผ้าโดยเฉพาะเสื้อผ้าที่นักท่องเที่ยวต้องสวมใส่ชุดไทยแล้วก็มาถ่ายรูปแล้วก็ท่องเที่ยวอยู่แถวเขตในบริเวณด้านวังหลังนะฮะแถวทางฝั่งธนบุรีก็ได้เห็นผู้คนเห็นทัวร์เขามาลงมาเช้าไปมาหมดเลยนะฮะเดินทางกันด้วยเพลงที่คุณไม่ได้ขอแต่ผมมอบให้สำหรับคนที่ใช้ชีวิตในภาคเมืองอีกกลุ่มคนหนึ่งทั้งเรื่องของการ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตถีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เพลงที่คุณผู้ฟังบอกจากฟังจากน้องคายของมาริโฮน่าบอกไม่ออกชื่อเพลงบอกเพลงเพราะๆผมก็ไม่รู้จะเปิดเพลงอะไรเลยครับก็เลยเปิดเพลงนี้เข้ามาสักครู่นี้คือคนเช็ดเงาเพราะว่าเรื่องของอีกหลายอาชีพที่อยู่ในซอกเงาซอกลึกเป็นทั้งในการไม่เปิดเผย

ก็มีสิทธิ์ในการที่จะใช้สิทธิ์ในการให้คนเข้ามาทำงานให้เราทั้งหมดเลยนะครับทั้งผู้ว่าทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานทั้งเขตต่างๆผู้บริหารทั้งหน่วยงานทุกๆหน่วยงานเทศกิจอะไรต่างๆนี่ก็ต้องทำงานรับใช้เรารับใช้พี่น้องประชาชนนะฮะก็จะต้องไปเลือกแล้วก็ผู้บริหารแล้วก็รวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทุกสองกอก็บัตรจะมี2สีสีเขียวสีชมพูครับหลักฐานทางราชการที่ได้กำหนดไว้ทั้งบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรที่ทางราชการออกให้แล้วก็รวมไปถึงขั้นตอนที่ทางกกต.เขากำหนดเอาไว้แล้วอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นก็ไปดูกันแล้วอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันให้มากที่สุดพรุ่งนี้ก็ฟังวิทยุแห่งประเทศไทยนะสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยที่จะเกาะติดรายงานสถานการณ์เรื่องการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในช่วงตั้งแต่เช้าจนถึงปิดหีบเลือกตั้งในช่วงเย็นและรายงานผลต่ออย่างไม่เป็นทางการต่อเนื่องไปจนถึงภาคค่ำแต่ก็จะไม่ถึงจะไม่ได้กินเวลามาถึงถนนดนตรีถนนนี้ยังมีเป็นรายการปกติไม่ได้มีการล้มผังนะฮะแล้วก็เราก็จะมีเรื่องราวของการที่จะรายงานด้วยสำหรับผลยังไม่เป็นทางการที่จะได้ทราบกันตามการนับในหน่วยเลือกตั้งต่างๆกันในกรุงเทพมหานครทุกๆหน่วยเลือกตั้งในทุกๆเขตด้วยก็ระวังเรื่องฝนฟ้ากันมากๆนะครับเพราะว่าเมื่อวันศุกร์นี้ในคอนเสิร์ตเนี่ยผมก่อนงานโอ้โหลงสะกนำดีนะที่เขาหยุดบ้างถ้าเขาไม่หยุดนี่เป็นเรื่องเหมือนกันกลัวว่าคนจะถอยไม่ได้มาร่วมกิจกรรมแต่สำหรับเดือนหน้าไม่กลัวแล้วครับฝนฟ้าตกยังไงก็คงจะมากันอย่างอุ่นหนาฝาคั่งเหมือนเดิมเหมือนเดิมเมื่อปีที่แล้วแน่นจนรถลาดติดไปถึงลาดพร้าวต้องหาวิธีการที่จะต้องมีที่จอดรถไม่ได้ก็คิดว่าเดี๋ยวจะขอพื้นที่ของทางวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอในฝั่งที่ใต้ติดรั้วติดกันแล้วก็ให้คนได้จอดและเดินเข้ามาที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยตรงถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงก็เข้ามาชมกันลงทะเบียนแล้วมาดูด้วยนะครับว่าสำหรับท่านที่เคยลงมาต่อเนื่องเราจะให้สิทธิ์บางคนที่เขาได้มาติดตามทนดนตรีมาตั้งแต่ช่วงปีแรกๆจนกระทั่งมาถึงปีนี้ก็เป็นปีสุดท้ายไม่ต้องประดามาไปแย่งกันไปโพสต์อะไรว่ากล่าวขานกันดังนั้นนะครับว่าผมไม่อ่านไม่สนใจถ้าอยากจะเจอกันคุยกันต่อหน้าไม่ชอบพูดกันลับหลังหรือโพสต์อะไรกันไปที่มันใช้คำพูดที่ไม่สุภาพกันเพลงที่ขอมาจากลำพูนมอบให้แล้วกันวิหกพลัดถิ่น

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เดินทางกันในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพิจารณ์รุ่งสมัยและคุณสวิทย์สมนัติควบคุมเสียงทีมงานของถนนดนตรีคุณคงศักดิ์สายวงเมฆขันแก้วธนงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจการจันทร์วสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีมรุภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช่างน้อยนักเดินทางก็มีเพลงที่มอบให้แล้วครับให้คุณผู้ฟังได้ขอมาทั้งในทาง Google Form แล้วก็ทาง0816346452สาวสุราษฎร์ที่ขอเดินเพ่นมาเมื่อวันที่นาก็ร้องเดินเพ่นแล้วก็มีมือครุยที่หน้าตาดีเป็นทหารครับลูกศิษย์อาจารย์ธนิตศรีกินดีก็มาเป่าครุยให้กับนางแล้วก็เล่นเพลงนี้พร้อมกับร้องนำแบบบอกแต่ละคำแต่ละถ้อยคำให้ทุกคนได้ร้องตามน่ารักดีเราจะนำเทปบันทึกมาตัดต่ออากาศทางภาควิทยุในวันเสาร์หน้า3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับต้นดนตรีส่วนทางภาคของทางออนทีวีหรือว่าทางทีวีช่วงวันเสาร์ที่1ที่2ของเดือนก็เราให้ตัดต่อเทปที่ได้เคยออกอากาศที่เคยได้บันทึกไว้แล้วไม่ได้ออกอากาศเนี่ยมาออกอากาศอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลาของทนดนตรีไลฟ์ในคืนวันเสาร์ที่1ที่2ของเดือนทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กันต่อไปด้วยครับเพลงที่คุณผู้ฟังถามมาทาง0816346452จากเชียงใหม่แล้วใน LINE ก็มีที่ Google Form นี้ก็มีขอเอาไว้หลายเพลงเลยของปู่พงศิษฐ์คัมภีร์ที่ในนี้ก็ขอทั้งถึงเพื่อนทั้งเลือกรักเธออยู่ตรงนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ของเพลงแม้ว่านี่ของเสกโลโซมาดามออยคอโอ้โหจะหาเจอไหมเนี่ยเพราะว่ามันปัจจุบันทันด่วนต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวติดค้างไว้วันพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้ก็มีถนนดนตรีอยู่เช่นเดิม3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนถ้าเพลงที่ผมเลือกเพราะว่าขอปูพงศิษฐ์มาหลายเพลงก็ผมเลือกเพลงนี้ตามที่คุณผู้ฟังขอมาจากจังหวัดเชียงใหม่ปีกหักครับ

0: ธนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายของการเดินทางในคืนวันนี้กับถนนดนตรีก็ต้องขอบคุณผู้ฟังทุกท่านครับช่วยกันเลือกเพลงนี้มาจากลบศักดิ์ชะตารักและก็ก่อนนั้นก็ปีกหักจากเชียงใหม่พรุ่งนี้ทั้งชะตาทั้งก็อยู่ที่ตัวท่านทุกคนในเรื่องที่เราจะไปกากระบาดในวันพรุ่งนี้แหละครับเราดูเก็บหลักตัวเอาหลักฐานไปแสดงให้เรียบร้อยสำหรับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้ก็ติดตามกันได้ครับทางวิทยุแห่งประเทศไทยจะรายงานทั้งเรื่องของบรรยากาศทั้งเรื่องของการแถลงอะไรต่างๆก็ติดตามได้นะครับตั้งแต่พรุ่งนี้ก็จะมีล้มผังแล้วก็ทำรายการพิเศษขึ้นมาเพื่อจะเกาะติดสถานการณ์เรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคือวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณนะครับที่ติดตามและทีมงานของถนนดนตรีทั้งทุกท่านผมพิจิตรุ่งสมัยก็จะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับช่วงเวลาของรายการถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางมอบเพลงสองเพลงไว้ปิดท้ายในคืนวันนี้กับเพลงความรักที่คุณขอมาใน Google Form และลำตะของที่ขอมาจากคลอง8คือวันนี้ขอบคุณผู้ฟังมากๆครับที่ติดตามถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางราตรีสวัสดิ์ครับ

สังคมปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสังคมโซเชียลนิยมเป็นโลกของคนเจนใหม่มีกระแสอะไรก็หวือหวาตามกันส่วนคนเสพเพลงเพื่อชีวิตนี่ส่วนมากจะเป็นพวกสวพวกอายุมากหน่อยเพราะนั้นพื้นที่ในโซเชียลของเพลงเพื่อชีวิตปัจจุบันนี้ก็จะลดน้อยลงถึงอย่างไรก็ตามแต่ผมก็ยังยืนยันว่าคุณค่าของเนื้อหาและก็ท่วงทำนองของเพลงเพื่อชีวิตนี้มันจะยังดำรงอยู่ไม่ล้มหายตายจากสังคมไทยหรอกดำรงความเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่มีคุณค่าอยู่ตลอดไปแม้ว่าในยุคโซเชียลนิยมนี้จะซาลงไปบ้างแต่ว่าผมยังยืนยันว่าเพลงเพื่อชีวิตไม่ตายแน่นอน

0: ทนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2569แล้วค่ะอาทิตย์ที่28มิถุนายนนะคะวันนี้เป็นวันขึ้น14ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะก็แน่นอนว่าพบกันในทุกเช้าวันอาทิตย์นั้นเป็นเรื่องของการตอบปัญหาธรรมะหรือปัญหาต่างๆที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ให้ความไว้วางใจแล้วก็มีจิตศรัทธาที่จะเขียนถามเข้ามาให้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้สักษาได้ตอบได้ชี้แจงได้ให้ความเห็นให้ปัญญาแก่ท่านเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์นะคะซึ่งก็จะมีดิฉันเตือนใจสินโพนิกได้มีบุญที่จะมีโอกาสมาทำหน้าที่ถามคำถามนั้นแทนท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะพระอาจารย์พร้อมอยู่แล้วที่จะมาตามใจท่านในการที่จะตอบปัญหาต่างๆหรือแง่คิดหรือความเห็นก็ตามที่เขียนเข้ามาในรายการนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวปานเดี๋ยวปาน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นนิทานเรื่องในพระไตรปิฎกหัวข้อธรรมะการฝึกปฏิบัติสมาธิการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อได้ฟังข้อใดๆแล้วรู้สึกว่าเออมันมีจุดที่น่าสนใจต้องการจะแบ่งปันเรื่องในชีวิตของตนหรือตรงไหนเป็นคำถามก็เสนอแนะข้อสงสัยใดๆสามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้ที่ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าที่เว็บไซต์ก็ได้ pipanya.org panya.org หรือว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage YouTube Channel Inbox Direct Message เมื่อส่งเข้ามาแล้วก็จะมีคุณเตือนใจมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะนำคำถามปัญหาเหล่านั้นมาพูดคุยตอบกันอภิปรายทำความเข้าใจใดๆเพื่อให้เกิดความรู้กันกว้างขวางต่อไปเชิญครับ
0: เจ้าค่ะวันนี้เราก็จะเริ่มด้วยคำถามของท่านผู้ฟังท่านแรกนะเจ้าค่ะเป็นสุภาพบุรุษก็บอกว่าท่านสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของนิพพานเจ้าค่ะซึ่งแต่ก่อนนี้ท่านก็จะเที่ยวถามคนโน้นคนนี้แล้วก็ไปอ่านหนังสือบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะแต่ก็ยังไงก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีเจ้าค่ะแต่ท่านก็แปลกใจอยู่ว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้เจ้าค่ะท่านไม่มีความสงสัยละเป็นเพราะอะไรกับตัวเองก็ไม่ไปค้นหานิพพานเหมือนเดิมแล้วอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเหมือนอย่างตอนแรกที่ว่าอยากจะรู้จังว่านิพพานคืออะไรเจ้าค่ะก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ลองวินิจฉัยแล้วก็แจกแจงให้ฟังนิมนต์เจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวบ้านคำถามของท่านผู้นี้ก็คือว่าไม่ใช่ว่าตัวเองถึงแล้วรู้ตัวว่ายังไม่ถึงแต่ว่าไม่สงสัยแล้วก็จะมาใช้เพื่อที่เมื่อก่อนเนี่ยมันสงสัยนี่คือคำถามว่าถึงแม้ว่าจะยังไม่เข้าใจนะตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจแต่ว่าก็ไม่สงสัยแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นทั้งที่เมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าสงสัยเยอะเลยตรงนี้คือลักษณะของจิตที่มันละเอียดประณีตลงธรรมะความสงสัยความเคลือบแคลงแบบนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคือลักษณะของวิจิกิจฉาไงว
0: ิ
1: จิกิจฉาแปลว่าความเคลือบแคลงความเห็นแย้ง
0: ไม่ลงใจ
1: ความไม่ลงใจใช่ซึ่งมันก็จะออกมาในรูปแบบของคำถามรูปแบบของคำถามคำถามมี2ประเภทคำถามที่เกิดจากความเคลือบแคลงเห็นยังไม่ลงใจวิจิกิจฉานี่ก็แบบหนึ่งกับคำถามที่เกิดจากว่าเอ้ยต้องปฏิบัติยังไงทำยังไงอันนี้ก็แบบที่2ศรัทธาแล้วมีคำถามกับไม่ศรัทธาแล้วมีคำถามคำถาม2ประเภทนี้ไม่เหมือนกันแล้วคำถามแบบแรกที่ไม่มีศรัทธาแล้วมีคำถามนี่คือถามหาเรื่องไม่ได้ถามเอาความรู้แต่คำถามที่2ถามเอาความรู้ไม่ได้ตามหาเรื่องเพราะฉะนั้นพอจิตเรามีความมั่นใจ ทำให้ความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจเนี่ยหายไปเพราะอะไรนะเพราะความมั่นใจด้วยความมั่นใจนี้ความเคลือบแคลงหายไปสมาธิเราจะเกิดพอประมาณพอมีสมาธิเกิดขึ้นพอประมาณตรงนี้แหละที่ทำให้ท่านผู้ถามผู้นี้ไม่มีคำถามไม่ใช่ไม่มีคำถามไม่มีความสงสัยเดี๋ยวไม่มีความสงสัยแบบที่วิจิกิจฉาเขาจะมีกันเนี่ยเธอไม่มีแล้วเพราะอะไรนะเพราะจิตเป็นสมาธิสมาธิกับวิจิกิจฉามันตรงข้ามกันไงวิจิกิจฉาเนี่ยเป็นหนึ่งในนิวรณ์นะหนึ่งในนิวรณ์ห้าประการถ้าจิตเรามีวิจิกิจฉาก็เป็นสมาธิไม่ได้ถ้าจิตเรามีสมาธิวิจิกิจฉาก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะนั้นเป็นตัวหนึ่งที่บอกได้ว่าจิตของเราเป็นสมาธิแล้วเราจึงไม่มีวิจิกิจฉาเป็นสมาธิระดับหนึ่งอาจจะยังไม่เต็มแต่มีแน่นอนแต่ที่เป็นอย่างนั้นได้เพราะคุณมีศรัทธาเต็มเรามีศรัทธาเต็มไม่เคลือบแคลงไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าหรือในคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยก็พอไม่สงสัยปุ๊บก็เลยมีสมาธิพอประมาณขึ้นมาพอมีศรัทธาปุ๊บความไม่สงสัยก็เลยหายไปทีนี้พอเป็นอย่างนี้เราไม่สงสัยหมายถึงไม่เคลือบแคลงแล้วไม่มีวิจิกิจฉาแล้วคำถามต่างๆเรายังมีอยู่ไหมก็มีแน่ถ้าศีลเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงจุดที่เราจะมีคำถามเพื่อให้เกิดความรู้เนี่ยถามเอาความรู้เนี่ยอันนี้มันบางทีมันมีทีนี้ถ้าท่านผู้ฟังได้ฟังเทศฟังธรรมอยู่เป็นประจำคำถามเหล่านั้นเนี่ยมันถูกตอบหมดแล้วมันก็อยู่ในทางออกนี่เองอ่ะเรื่องราวที่เราจะถามเอาความรู้ก็อยู่ตรงนี้นั่นเองอ่ะเราจึงไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นในคำสอนของศาสดาตนในคำนี้นะไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นในคำสอนของศาสดาตนก็คือมันก็ไม่ถามไงเข้าใจป่ะก็พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วแล้วเราก็รู้ตรงนี้มันก็เพียงพอที่ฉันจะบรรลุทำได้แล้วฉันจะถามอะไรมันเลยไม่ถามไงมันเลยไม่สงสัย
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ถามไม่สงสัยไม่ใช่ว่ารู้แล้วรู้แบบไหนด้วยนะยังไม่ถึงนิพพานหรอกแต่ไม่สงสัยแล้ววันนิพพานมีจริงหรือไม่เส้นทางไปยังไงนิพพานไปยังไงไม่สงสัยเลยแล้วตัวเองถึงหรือยังอ่ะยังไม่ถึงเอ้าแล้วจะรู้ได้ไงว่ามันมีรู้นี่คือด้วยความมั่นใจไงด้วยศรัทธาใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: ด้วยความเข้าใจในเรื่องมรรคต่างๆและศรัทธาความเข้าใจตรงนี้ก็คือคุณมีศรัทธาเต็มมีเขาเรียกเป็นระดับโสดาบันอะอย่างน้อยก็โสดาปัตติมรรคแน่นอนอะ
0: เจ้าค่ะ
1: คนที่ถามแบบนี้เป็นโสดาปัตติมรรคแน่นอนหรืออาจจะถึงผลก็ได้ถ้าคุณละสังโยชน์สามอย่างนั้นได้แต่ท่านเปรียบเทียบไว้อย่างนี้ถ้าพระอาจารย์จำไม่ผิดน่าจะท่านพระสารีบุตรนะคุยกับพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งนี่แหละเปรียบว่าอย่างนี้เปรียบเหมือนกับคนที่หิวน้ำมากเลยนะเดินมาตามทางเดินทางไกลอันกันดารปรากฏว่าไปเจอโอเอซิสแห่งหนึ่งไปเจอโอเอซิสแห่งหนึ่ง
0: บ่อน้ำเลยนะเจ้าคะกลางทะเลทราย
1: ใช่บ่อน้ำก็ต้องมีต้นไม้มีอะไรอย่างเงี้ยก็ไปหาดูเจอบ่อน้ำโอ้โถแต่บ่อน้ำเนี่ยมันลึกแล้วอะไรที่จะตักลงไปเนี่ยก็ไม่มีตาเนี่ยก็เห็นอยู่นี่แหละโอ้ยจะเอื้อมยังไงเนี่ยเอางี้เราจะลงไปเนี่ยก็เลยบอกเพื่อนว่าโอเคเราช่วยกันนะเธออยู่ข้างบนแล้วเธอจับฉันไว้แล้วฉันจะลงไปกวักน้ำขึ้นมาเอาเชือกอะไรผูกแต่เชือกเนี่ยมันจะถึงอยู่แล้วขานี่จะถึงอยู่แล้วแต่ไม่ถึงขาดอีกคืบเดียว
0: จ้าค่ะ
1: โถคือเห็นอยู่แน่ๆว่าน้ำอยู่นั้นแต่คุณเอาไม่ได
0: ้จ้าค่ะ
1: แล้วคุณจะไม่สงสัยเลยว่าเราจะเอาน้ำมันจะมีน้ำไหมคุณไม่สงสัยละมีแน่นอน
0: จ้าค่ะ
1: เหลือแต่ว่าจะเอายังไงกันวิธีก็มีอยู่แล้วมันเหลือนิดเดียวเนี่ยแค่นั้นเท่านั้นเองก็ตรงนี้คือจุดที่ว่าโอเคเราไม่สงสัยเลยว่านิพพานมีอยู่จริงไหมแต่ว่าเรายังไม่ได้นะแต่ว่าเราก็ค่อยๆทำไปเดี๋ยวมันก็ถึงมันอยู่แน่นอนตรงเนี้ยมันไม่ไปไหนแน่อ่ะนี่คือลักษณะที่เกิดขึ้นแบบนี้
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: คนที่มีจิตใจแบบนี้เนี่ยนะเขาจะไม่สามารถฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแกล้งกล่าวเท็จดื่มสุราเมรัยนี่ไม่ได้เลยคือจิตมันจะไม่น้อมไปทำแบบนั้นเลย
0: ไม่ทำผิดศีลเลยถูกไหมเจ้าค่ะ
1: คือจะทำไม่ได้เลยคือทำในระดับที่ว่าถ้าทำแล้วจะไปสุนทรรสเขาจะทำไม่ได้นะ
0: เจ้าค่ะ
1: คำนี้หมายความว่าคืออาจจะเผลอพลาดแล้วไปฆ่าสัตว์อาจจะดื่มวายดื่มอะไรอาจจะมีแต่ว่าไม่ได้ขนาดที่ว่าถ้าทำแล้วมันจะไปตกนรกอ่ะก็จะไม่ทำอย่างนั้นไม่ได้คำว่าทำไม่ได้ที่นี้ก็คือมันจะไม่ได้หนักขนาดนั้นอย่างนี้นะ
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะท่านผู้ถามมาก็คงจะสบายใจมากขึ้นเลยว่าอ๋อเราเป็นอย่างนี้นี่เองซึ่งก็เป็นการหมายถึงว่ามีปัญญาแล้วก็ยกระดับตัวเองขึ้นมาใกล้จะเป็นอริยบุคคลแล้วนะคะ
1: คืออันนี้ก็เป็นอริยบุคคลแล้วนะคุณเดินใจแต่เป็นขั้นมรรคหรือขั้นผลก็เท่านั้นเอง
0: อ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
1: คำว่ามรรคหรือผลหมายความว่ามรรคเนี่ยก็คือคุณมี
0: ทางแล้ว
1: ก็คุณมีความเชื่อคุณมีจิตน้อมไปแล้วอะว่า
0: เจ้าค่ะ
1: มรรคผลเนี่ยมีแน่นอนแต่ว่าเรายังไม่ถึง
0: อัน
1: นี้คือมรรคไงซึ่งมรรคเนี่ยมันไม่ได้เป็นยากอยู่แล้วเนาะเพียงแต่ขั้นผลเนี่ยมันจะต้องละสังโยชน์เบื้องต่ำ3อย่างนั่นคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตปรมาสถ้าเราละได้นั่นคือคุณก็เป็นขั้นผลน่ะโสดาขั้นผลแน่นอนมรรคนี่มันยังเสื่อมได้อยู่ไง
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาสอดคล้องกับคำถามของท่านที่สองนะเจ้าค่ะถามมาบอกว่าอริยบุคคลอย่างน้อยโสดาปัตติมรรคเนี่ยย่อมไม่ทำให้ศรัทธาของผู้อื่นตกไปใช่หรือเปล่าเจ้าค่ะหรือว่าท่านก็ยังอาจจะทำไปด้วยความรู้ที่ไม่ชั่วถึงในสถานการณ์นั้นๆแล้วก็ถามว่าในสมัยพุทธกาลนี่มีตัวอย่างที่จะเล่าให้ฟังบ้างหรือไม่เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: คือเรื่องนี้เอาความพอเพียงเพื่อตนเองกับความพอเพียงเพื่อคนอื่นเนี่ยมาปนกันคุณใจนั่นหมายความว่าการที่เราจะเป็นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามีอนาคามีอรหันต์มรรคหรือผลใดๆก็ตามนี่มันคือตัวเราเข้าใจไหมเช่นคุณมีสมาธิไหมคุณมีศรัทธาไหมคุณมีศีลไหมนี่คือตัวเราคุณจะมีไหมทีนี้การที่ว่าเราจะไปคอนเซิร์นหรือกังวลว่าคนอื่นเขาจะมีหรือเปล่าคนอื่นเขาจะมีศรัทธาไหมคนอื่นเขาจะมีมรรคไหมคนอื่นเขาจะมีศีลไหมเขาจะมีผลไหมมีปัญญาไหมอันนี้คือความพอเพียงเพื่อคนอื่นสองอย่างไม่เหมือนกันแต่บางคนพอเพียงเพื่อตัวเองแต่ไม่พอเพียงเพื่อคนอื่นก็คือฉันทำได้อะไรนั้นแต่คนอื่นเห็นปุ๊บไม่ศรัทธาไม่ศรัทธาฉันไม่ศรัทธาคนนี้คนนี้พูดอะไรอย่างแม้แต่พระสารีบุตรเองนะที่ว่าท่านก็ดีปานเนี้ยคนนี้ก็ไม่ศรัทธาเขาก็มีเฮ้ยทำไมท่านเดินอย่างเงี้ยกระโดงโยกไปกระโยกมาอย่างนี้ทำไมท่านกราบเดี๋ยวกราบทางนั้นเดี๋ยวกราบทิศนี้โอ้ยกราบทิศนี้นี่ฮะท่านไม่ได้จะไปแบบขนาดว่านี่เพียงพอเพื่อคนอื่นด้วยนะท่านพระสารีบุตรนะแต่คนอื่นที่เขาหาเรื่องเขาก็หาเรื่องได้แต่เขาจะหาเรื่องใช่ไหมเขาก็ไม่ศรัทธาล่ะในขณะที่คนรู้ไม่เท่าทั่วถึงก็เขาก็ไม่แคร์หรือคนที่เขารู้ทั่วถึงเขาก็เข้าใจการพอเพียงเพื่อตัวเองกับพอเพียงเพื่อผู้อื่นมันสองอย่างไม่เหมือนกันบางคนไม่พอเพียงเพื่อตัวเองแต่พอเพียงเพื่อผู้อื่นได้ตัวเองปฏิบัติไม่ได้เอาแม้แต่โพธิสัตว์อย่างเงี้ยโพธิสัตว์ในชาติก่อนๆเนี่ยนะพระพุทธเจ้าในชาติก่อนๆไม่มีทางที่จะบรรลุธรรมเลยโสดาบันไม่ได้อนาคามีไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงอรหันต์แต่ว่าบางทีให้เกิดทำให้คนอื่นมีศรัทธาได้ทำให้คนอื่นนี่แบบว่ามีพาไปหาพระพุทธเจ้าได้แต่ตัวเองไม่ได้บรรลุธรรมนะฟังธรรมแต่ไม่บรรลุธรรมเพื่อนคนอื่นที่คนพาไปนั้นเขาได้บรรลุธรรมขึ้นมาอย่างนี้มีดังนั้นสองส่วนคนละอย่างกันสองส่วนคนละอย่างกันบางคนก็พอเพียงทั้งสองส่วนบางคนก็ไม่พอเพียงทั้งสองส่วนแต่ละเหตุปัจจัยอะไรที่จะทำให้เกิดแบบนั้นเข้าใจไหมเอาเรื่องของส่วนตัวภายในก่อนแล้วก็ที่พูดประจำก็อริยมรรคมีองค์แปดศีลสมาธิปัญญาอินทรีย์ห้าถ้าคุณมีอินทรีย์ห้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแก่กล้าเราก็จะทำให้การเดินตามทางศีลสมาธิปัญญาของเราได้เร็วนี่คือบรรลุธรรมของตัวเราเองได้ส่วนการที่จะพอเพียงเพื่อผู้อื่นก็คือการที่รู้จักจะกล่าวคำพูดที่ให้จิตใจของผู้ฟังนั้นมีความอาหารร่าเริง รู้สิ่งที่เป็นกุศลอกุศลควรกล่าวสิ่งนี้ไม่ควรกล่าวสิ่งนี้แล้วก็มักจะเป็นเรื่องของคำพูดการกล่าวการเทศการบอกสอนอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สองเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดความพอเพียงเพื่อผู้อื่นก็เป็นคนละอย่างกันแต่บางคนอินทรีย์ห้ายังไม่แก่กล้าในส่วนเรื่องของตัวเองแต่ว่าเขามีวาจาที่ดีที่เหมาะสมบอกคนอื่นแล้วเขารู้ว่านี่เป็นถ้อยคำควรฟังควรเชื่อมันก็ได้ประโยชน์อย่างนี้ขึ้นมา

0: ท่านก็เชื่อมั่นแล้วก็ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณของพระอาจารย์เป็นประจำเลยอย่างนี้เจ้าค่ะแล้วก็มีศรัทธาปฏิบัติตามอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะอันนี้ทุกท่านนี่ถือว่าอยู่ในโสดาปัตติมรรคไหมเจ้าคะเป็นอริยบุคคลโสดาปัตติมรรคได้ไหมเจ้าคะ
1: โอเคมันจะต้องแบ่งงี้ก่อนคุณเดินใจพูดถึงอริยบุคคลอริยบุคคลเนี่ยแปลว่าคนประเสริฐนะ
0: เจ้าค่ะ
1: คนประเสริฐก็ต้องเปรียบเทียบกันกับปุถุชนปุถุชนคือคนทั่วๆไปก็จะมีความหมายอยู่เป็นนัยยะอื่นๆต่างๆที่ครูบาอาจารย์อธิบายกันเนี่ยมีเยอะแยะเนี่ยก็จะแบ่งละเอียดไปเลยด้วยซ้ำพูดถึงว่าปุถุชนจะมีกัลยาณปุถุชนกับปุถุชนธรรมดาแล้วก็ที่ต่ำไปกว่านั้นคือปาปะชนคนบาปอ่ะคนบาปก็เรียกปาปะชนสูงขึ้นมากับปุถุชนทั่วๆไปปุถุชนก็เป็นกัลยาณปุถุชนก็มีแล้วก็เขาเป็นอริยบุคคลอย่างเงี้ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: นี่คืออรรถกถานะคือคำที่ครูบาอาจารย์ในสมัยปัจจุบันเนี่ยท่านจะอธิบายไว้ทีนี้ถ้าเราดูคร่าวๆในตัวที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยอริยบุคคลที่เราสวดๆกันนี่เลยที่พระพุทธเจ้าบอกไว้นั่นคือคู่48จำพวกคู่48จำพวกเอาอะไรบ้างเอาโสดาบันมรรคและผลสกทาคามีมรรคและผลอนาคามีมรรคและผลอรหันต์มรรคและผลเหล่านี้คือคู่48จำพวกใช่ไหมนี่คืออริยบุคคลอริยบุคคลไม่ได้ว่าต้องบวชพระเป็นชายหรือหญิงไม่ได้กำหนดไปเลยเป็นอะไรก็ได้ชายหญิงบวชไม่บวชได้หมดพวกนี้อริยบุคคลคู่48จำพวกแสดงว่ามรรคนี่ก็เป็นอริยบุคคลแล้ว
0: อืมเจ้าค่ะ
1: มรรคนี่เป็นอริยบุคคลแล้วแล้วมรรคนี่คืออะไรอ่ะใครที่อยู่ในมรรคบ้างนี่คือเราไล่แกะตามพุทธพจน์ไปเลยนะไล่แกะตามบุตรบทไปจากสูงสุดคืออริยบุคคลไหนมีอะไรบ้างนะอ๋อมรรคและผลเอาผลดูยังไงนะผลก็คือบรรลุแล้วไงผลสุขออกมาแล้วแต่มรรคนี่คือยังไม่บรรลุนะแต่เดินตามทางอยู
0: ่เจ้าค่ะ
1: แล้วน้อยที่สุดต่ำเตี้ยที่สุดของความที่จะเป็นอริยบุคคลคือโสดาปัตติมรรคนี่เป็นยังไงเดี๋ยวฉันตรัสไปเลยบอกว่าบุคคลใดที่มีความเชื่อมีจิตน้อมไปมีความเชื่อนะคุณเดชก็ได้มีความเชื่อความเชื่อนี่คือ belief คือศรัทธาโอเคไหม
0: เจ้าค่ะ
1: มีความเชื่อมีจิตน้อมไปมีจิตน้อมไปในเรื่องอะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าไม่เที่ยงแค่นี้เองนะตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงผู้นี้พระพุทธเจ้าบอกว่าล่วงพ้นปุถุชนภู
0: ม
1: ิล่วงพ้นปุถุชนภูมิใช่ไหมเข้าสู่สัพปุริสภูมิคือภูมิของสัพปุรุษคือภูมิอริยภูมิอ่ะคุณเข้าสู่อริยภูมิแล้วยังลงสู่ระบบแห่งสัมมัตตนิยามคือระบบแห่งความเห็นที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณมีสมาธิเถี่ยนเนี่ยใช่ไหมก็แน่นอนแหละเราเห็นว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงนี่ก็เป็นสมาธิเถี่ยนแล้วล่วงพ้นปุถุชนภูมิบอกว่าไม่ควรจะทำกาละคือตายอย่าเพิ่งตายถ้ายังทำโสดาปัตติผลยังไม่แจ้งหมายความว่าอันนี้ก็โสดาปัตติมรรคไงนี่แหละโสดาปัตติมรรคเบอร์น้อยที่สุดล่วงพ้นปุถุชนภูมิแล้วเพราะฉะนั้นจิตณขณะนั้นน่ะถ้าคุณยังมีความเชื่อมีจิตน้อมไปนะคุณก็พ้นจากโสดาบันพ้นจากปุถุชนแล้วไงเป็นอริยบุคคลแล้วไงมันก็เป็นแค่นี้แต่ถ้าจุดอื่นเฮ้ยเจอเรื่องกระทบนั่นนี่โอ้ทำไมไม่เป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะแล้วไอ้การที่จะเข้าใจเรื่องความไม่เที่ยงไม่เข้าใจแล้วอ่ะคุณเสื่อมจากโสดาปัตติมรรคละ
0: อืมเจ้าค่ะ
1: มรรคเนี่ยมันยังเสื่อมได้ไงคุณใจอย่างที่พูดเมื่อวานนี้มั้งได้พูดถึงว่าที่คุณทำสมาธิได้มีท่านผู้ถามมาคุณจินตมาถามมาถึงว่าถ้าคุณทำสมาธิได้ทุกอริยบทไหมกับทุกคนไหมกับทุกสถานการณ์ไหมถ้าบางสถานการณ์เราทำได้เอาคือสถานการณ์ที่คุณทำได้นั่นน่ะคุณก็เป็นอริยบุคคลเป็นคนเหนือมนุษย์ขึ้นมาแล้วไม่ใช่ปุถุชนแล้วแต่ถ้าบางสถานการณ์คุณทำไม่ได้บางอริยบทคุณทำไม่ได้กับบางบุคคลคุณยังทำไม่ได้เ

0: อ้าวนั่นก็เป็นปุถุชนเหมือนเดิมเพราะมันเสื่อมได้ไงโสดาปัตติมรรค
1: เจ้าค่ะ
0: ตรงนี้มันก็คืออยู่ที่ว่ามันจะเสื่อมไม่เสื่อมแล้วก็ดูที่เหตุปัจจัยเอาตรงนี้เป็นเกณฑ์
1: เจ้าค่ะโยมถามตรงนี้เพื่ออะไรรู้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เพื่อเป็นกำลังใจแก่ท่านฟังทางบ้านนะเจ้าค่ะเพราะว่าคนที่ตามรับฟังรายการธรรมารับอรุณเป็นประจำโยมเชื่อมั่นว่าท่านต้องรักษาศีล5อย่างมั่นคงนะเจ้าค่ะแม้ว่าในชีวิตประจำวันอาจจะขาดเลยๆไปบ้างอย่างเช่นไปสังสรรค์เพื่อนอาจจะดื่มสุราไปนิดๆหน่อยๆเพื่อสังคมอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะแต่ยึดมั่นในศีล5คือเป็นปกติในศีล5อยู่แล้วก็อย่างที่ถ้าตามรับฟังแล้วพระอาจารย์นำนั่งสมาธิเริ่มปฏิบัติเอาอย่างดีกว่านะเจ้าค่ะเหมือนยังโยมเตือนใจอย่างนี้เจ้าค่ะได้จัดรายการกับพระอาจารย์มาตั้งแต่เป็นผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างนี้เจ้าค่ะมันเป็นเวลาเป็น10กว่าปีมาแล้วแล้วโยมก็ปฏิบัติแล้วไปอินเดียก็ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะมีความเชื่อมั่นแล้วเนี่ยมันก็เป็นกำลังใจให้ทั้งท่านผู้ฟังแล้วก็ตัวโยมเองว่าเราอยู่ในโสดาปัตติมรรคแล้วนะ
0: ใช่
1: อย่าเพิ่งตายจนกว่าเราจะได้โสดาปัตติผลในชาตินี้อย่างที่ลูกศิษย์ลูกหาพระอาจารย์หลายๆท่านหลายๆคนเนี่ยคุยกับน้องๆนี่ก็ยังบอกว่าเราต้องเป็นโสดาปัตติผลให้ได้ในชาตินี้ก่อนที่เราจะถึงกาละไปเนี่ยเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ
0: โสดาปัตติผลนี่ดีมากๆแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ดีขึ้นมาอีกนะก็ต้องเป็นอนาคามิผลอาจจะถึงอรหัตผลนั่นเลยคือเราอย่าหวังน้อยๆเอาให้มันมากๆได้เลย
1: อ๋อเจ้าค่ะมองให้สูงเข้าไว้ใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ทำให้มันดีๆเต็มที่เลย
1: ไ
0: ม่ใช่แค่น้อยๆเราจะได้ดีไปกว่านั้นด้วยซ้ำ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ไอ้ตรงปุถุชนหรือว่าอริยบุคคลตรงเนี้ยคือมันเป็นจะเรียกว่ายังไงล่ะเป็นเกณฑ์ให้เรารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองนะไม่ใช่หมายว่าเป็นเลเบลที่ว่าคุณจะต้องได้คุณเป็นตำแหน่งเป็นอะไรงั้นไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: แต่หมายถึงการที่เราจะรู้ว่าเราจะตรวจสอบตัวเราเองดูนะว่าเราอยู่ตรงไหนเราจะได้ปฏิบัติได้ถูกต่อไปลำดับขั้นยังไงเป็นอย่างนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ถ้าเราพูดถึงว่าเฮ้ยฉันหลุดแล้วอ่ะฉันก็จากอริยบุคคลฉันก็มาเป็นปุถุชนแล้วสิปุถุชนตรงนี้ครูบาอาจารย์ก็เลยอยากจะแบ่งเพิ่มเติมว่าเป็นกัลยาณปุถุชนก็มีนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นปุถุชนธรรมดาปุถุชนธรรมดาคือมีศีลธรรมดาปุถุชนธรรมดาคือกัลยาณปุถุชนที่เราพูดถึงว่ามีศีลนี่แหละเป็นกัลยาณปุถุชนแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: มันยังมีปุถุชนที่เป็นคนบาปก็มีมันคือเป็นคนนั่นแหละแต่ว่ายังไม่รักษาศีลทำผิดนั่นนี่ทำผิดทางกายวาจานะ
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้คือปุถุชนแบบว่าหยาบละไม่ใช่คนดีแล้วเป็นบาปละแล้วก็อย่าให้ไปถึงจุดนั้นถ้าเราจะเป็นปุถุชนก็เป็นกัลยาณปุถุชนหรือก็เป็นอริยบุคคลขั้นมรรคทำไม่ดีขึ้นไปก็เป็นขั้นผลอย่างนี้
1: เจ้าค่ะ
0: โดยความสมมุติเราก็จะแบ่งไปอีกว่าเป็นสมมุติสงฆ์หรืออริยสงฆ์สมมุติสงฆ์ก็คือคนผมผมเหลืองนี่แหละสงฆ์นี่หมายถึงพระสงฆ์น
1: ะ
0: สงฆ์ที่ไม่ใช่พระสงฆ์ก็มีอย่างท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นสงฆ์เหมือนกัน
1: เป็นยังไงเจ้าคะ
0: ก็สงฆ์แปลว่าหมู่ไง
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: สงฆ์แปลว่าหมู่ไงสงฆ์แปลว่าหมู่เนี่ยคือเป็นในยะนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็คืออุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีทั้งนักบวชทั้งคฤหัสถ์ผู้ชายผู้หญิงได้หมดอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสงฆ์
1: เจ้าค่ะเป็นหมู่
0: ใช่ก็ดูที่ว่าศรัทธาคุณมีไหมในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วที่คุณเป็นสงฆ์เป็นอริยสงฆ์ขั้นโสดาบันเป็นมรรคแล้วเนี่ยคุณได้ผลหรือยังถ้ายังไม่ได้ผลไอ้ที่มรรคมันเสื่อมได้นะเสื่อมไปยังไงก็ตามก็อย่าให้มันออกนอกความเป็นกัลยาณปุถุชนก็แล้วกันซึ่งถ้าเรามีกัลยาณปุถุชนหมายความว่าคุณก็ยังมีศีลน่ะคุณก็ยังมีศีลเราจะมีศีลได้ไงมันก็มีศรัทธาเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ไปอยู่ในความเป็นปุถุชนแบบนั้นนานหรอกเราระลึกได้เมื่อไหร่ตั้งสติเมื่อไหร่ปึ้งปุ๊บเราก็กลับมาอย่างนี้ประเด็นต้องย้ำตรงนี้นะไม่ใช่แค่ว่าคุณเอาสเตตัสเอาสถานะว่าฉันเป็นอะไรบุคคลแล้วไม่ใช่นะแต่เพื่อเรารู้เพื่อเราจะได้ปฏิบัติได้ถูกนะอันนี้ต่างหาก
1: อ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะทีนี้โยมขออนุญาต กราบนมัสการเรียนถามเพิ่มเติมนะเจ้าค่ะว่าที่ว่าพอเราจะเป็นโสดาปัตติผลเนี่ยเจ้าค่ะโยมคิดว่าข้อ3นี่แหละ

0: สักกระฉานิดนึงเผื่อว่าท่านผู้ฟังทางบ้านรวมทั้งโยมเดินใจด้วยจะได้เกิดปัญญาว่าเราจะทำยังไงดีนะอะไรอย่างเงี้ยทั้งนั้นที่เราก็ยังมีความเชื่อทางสายมูอยู่บ้างเจ้าค่ะตอนนี้เขากำลังฮิตกันอยู
1: ่
0: ร
1: ู้
0: สึกมันเป็นกำลังใจอะเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: คำว่าสายมูเนี่ยต้องทำความเข้าใจตรงนี้หนึ่งคุณเดชะคือเราไม่ใช่ไปเลเบลว่าเขาไม่ดีแล้วเราดีหรือสายมูทั้งหมดผิดแล้วเมาคืออย่าไปจะเข้าใจว่าอย่างนั้นก่อน
0: เจ้าค่ะ
1: อย่าเข้าใจว่าอย่างนั้นอย่าเข้าใจว่าพระมหาไพบูลย์พูดอย่างนั้นแล้วถ้าจะมาพูดว่าพระมหาไพบูลย์เนี่ยติดตรงนั้นบ้างนี้โอ้คุณพูดไม่ได้เลยนะเอาคำพูดไม่ถูกเพราะเราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นสิ่งที่เราต้องดูคือคำว่ามูนี่หมายถึงอะไรแล้วทุกอย่างสมมติเราเห็นคนหนึ่งนะเอาสองคนละกันเขาทำกิริยาเหมือนกันเลยจุดธูปสามดอกไปที่หน้าศาลเจ้าไปที่หน้าศาลเจ้าเอาไม่ได้อาจจะเอาหน้าบ้านเราเลยแล้วที่หน้าบ้านเนี่ยมีที่กระถางธูปให้ปักเอาไว้เขาบอกว่าให้บูชาเจ้าที่เจ้าทางสองคนนะบ้านติดกันทำเหมือนกันจุดธูปยี่ห้อเดียวกันทำเวลาเดียวกันคนหนึ่งอาจจะเป็นศีลพระตัปปรมาอีกคนหนึ่งอาจจะไม่เป็นเอ้าทำไมไม่เป็นอ่ะก็คือถ้าจะพูดนะคือคนหนึ่งมูหรือคนหนึ่งไม่มู
0: อ้
1: าวแล้วที่เขาไม่เป็นศีลพระตัปปรมาเนี่ยเขาคิดยังไงและที่เป็นศีลพระตัปปรมาเนี่ยเขาคิดยังไงเขาคิดอย่างนี้คุณใจคนที่เป็นศีลพระตัปปรมาคือการถือศีลและพรตอย่างลูบๆคำๆคำว่าลูบๆคำๆเนี่ยหมายความว่าไม่ได้เอาผลของเขาจริงๆจังๆพูดแล้วก็ต้องอธิบายอย่างเช่นข้าแต่เทวดาแห่งเสาต้นนี้อย่างเงี้ยเราคิดอย่างนี้นะคุณจุดธูปบูชาเสาเนี่ยนะขอให้วันนี้ขายดีๆเฮงๆรวยๆเมื่อใครได้กลิ่นธูปนี้เข้าร้านฉันขายของดีๆอันเนี้ยศีลพระตัปปรมาเพราะอะไรพวกคุณเอาการกระทำนั้นน่ะพรตนั้นน่ะข้อปฏิบัตินั้นน่ะแหมมันไม่ได้เป็นไปเพื่อนิพพานน่ะคืออะไรก็ตามที
0: ่
1: เราไม่ได้เป็นไปเพื่อนิพพานเนี่ยแล้วคุณตั้งจิตไปทำน่ะอันนั้นน่ะเป็นศีลพัตตประมาณเช่นขายของดีให้รวยๆสวยๆงานสำเร็จถูกหวยอะไรให้หายป่วยอย่างเงี้ยพวกนี้ทั้งหมดศีลพัตตประมาณ
0: เจ้าค่ะ
1: เอ้าแล้วอีกคนหนึ่งทำไมเขาตั้งร้านข้างๆกันเขาก็จุดธูปเหมือนกันแต่ทำไมเขาจะไม่เป็นศีลพัตตประมาณเพราะว่าเขาบูชาคนที่ควรบูชาเดี๋ยวเขาตั้งจิตอย่างนี้คุณเดชัยก็บอกว่าด้วยของหอมอันนี้ข้าพเจ้าขอบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด้วยของหอมเอาการบูชาเป็นสิ่งดีแล้วเขาทำบูชาทำไมบูชาเป็นมงคลที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ฉันขอทำข้อนี้แต่ทำไมคุณจะทำไมก็ฉันมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนไว้ฉันก็จะทำไมฉันสร้างสิ่งนี้ในการบูชาด้วยของหอมนี่คือธูปบูชาอะไรบูชาเทพเทวดาทั้งหลายทำไมจะบูชาไม่ได้เทวตาพลีพระพุทธเจ้าบอกให้ทำได้เงินทองมีไว้เพื่อบูชาเทวดาฉันก็ทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนด้วยศรัทธาข้อนี้ที่ตั้งฉันจึงบูชาคนนี้ไม่มูนะไม่เป็นศีลพัตตประมาณในการบูชาของเขาหรือสองคนนี้เข้าไปเลยต่อหน้าเง็กเซียนฮ่องเต้เง็กเซียนฮ่องเต้คือเท้าสักกะเทวราชหรือไปศาลพระภูมิอะไรอ่ะที่พรหมสีหน้าพรหมสีหน้าที่บูชาพระพรหมอย่างนี้เป็นต้นนะ
0: พระพรหมเจ้าค่ะ
1: หรือว่าไปบูชาราหูเทพเจ้าราหูหรือบูชายักษ์ท้าวเวสสุวรรณหรือบูชาพญานาคเอ้าที่เขาจะตั้งที่บูชาใดๆไว้บางวัดมีทั้งหมดเลยนะมีทั้งราหูทั้งท้าวเวสสุวรรณ
0: ทั้ง
1: ครุฑทั้งนาคมีหมดเลยนะตั้งต่อกันเลยจุดธูปเลย9ดอกมีกระถางธูปทั้งหมดคุณปักไล่ไปเลยนะบูชาไล่ไปเลย2คนเดินไปด้วยกันเลยคุณใจ2คนเดินไปด้วยกันคน1ศีลพัตตปรมาภอีกคน1ไม่เป็นศีลพัตตปรมาภเอ้าแล้วคนที่เป็นศีลพัตตปรมาภเขาคิดยังไงเขาจะบูชาหน้าครุฑหรือใดๆก็ตามแล้วก็บูชาว่าเนี่ยขอให้ฉันถูกหวยขอให้ฉันรวยขอให้มีความสุขขอให้มีอายุยืนขอให้หายจากโรคขอให้คนที่ฉันรักนี่ ดีนั่นดี

0: นี่เนี่ยการที่ขออ้อนวอนอย่างเงี้ยนะโดยที่ไม่ได้คือก็มีเหตุผลของเขานะในการที่เขาจะอ้อนวอนแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลใครจะสำเร็จอะไรด้วยการลำพังเพียงการอ้อนวอนการขอร้องเนี่ยในโลกนี้มันจะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรอ่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วคุณจะให้ทานทำไมอ่ะถ้าคุณไม่หวังผลเราก็ให้ทานเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าดีเราก็ทำตามที่ท่านสอนเรามีศรัทธาเต็มที่ในพระพุทธเจ้าเลยอันนี้ไม่หมู่นะไม่เป็นศีลปฏิประมาณนะ
1: อ
0: ีกคนหนึ่งเขาบูชาครุฑบูชาหน้าเอาครุฑกับหน้าก็เป็นคนมีศีลเรื่องนิทานชาดกก็มีเอาคนมีศีลก็คนบูชาฉันก็จะบูชาเอาคุณจะบูชาเท้าเวสสุวรรณคุณจะบูชาเท้าสักกะเทวราเอาพวกนี้ก็เป็นโสดาบันนะเอาคุณบูชาโสดาบันทำไมจะไม่ดีบูชาความดีของเขาในความดีเขามีศรัทธามีศีลมีสุตตามีจักขุมีปัญญาบูชาคุณในข้อนี้ของเขาด้วยของหอมคือธูปเทียนเหล่านี้แสงสว่างคือเทียนของหอมคือธูปเรื่องบูชาเหล่านี้เราบูชาความดีของเขาเราก็เอาความดีของเขานี่มันตั้งไว้ในใจเพื่ออะไรเพื่อไปสู่นิพพานเพื่อทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนความคิดแบบนี้ไม่เป็นศีลปฏิปปมาณคือไม่ใช่ทำแบบรูปๆคำๆไม่ใช่ทำโดยไม่รู้เหตุรู้ผลไม่ใช่ทำโดยไม่ได้หวังเอาผลสูงสุดของเขาคือนิพพานเพราะถ้าหวังเอาแค่ความสุขหายป่วยจากโรคขายของดีๆมันศีลปฏิปปมาณอย่างนั้นเห็นไหมแต่เราทำเพราะเฮ้ยนี่เป็นสิ่งดีพระพุทธเจ้าสอนไว้ฉันจะทำพระพุทธเจ้าสอนไว้ไปนิพพานฉันจะทำทำไมจะไม่ได้ได้สิสมมติคุณไปที่ทำงานเจอหัวหน้าสวัสดีครับพี่ยกมือไหว้คุณไหว้เขาทำไม
1: เรานับถือเขา
0: เขาบอกว่านี่ศีลปฏิปปมาณเหรอไม่ใช่ก็เราทำความเคารพกันมันจะไม่ดีการที่รู้จักหน้าที่ต่อหัวหน้าเราลูกน้องเราเจ้านายเราอันนี้ก็ต้องก็เป็นสิ่งดีพระพุทธเจ้าสอน
1: เจ้าค่ะ
0: ดีทำมันก็เหมือนกันไงคุณเดินจะเข้าใจไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เราเทียบเคียงกันได้เทียบเคียงอนุมานกันได้เนาะว่าการที่เราบูชาใดๆแล้วให้ไม่เป็นศีลปฏิปปมาณได้ทีนี้มันจะมีประโยชน์มากน้อยใดๆเนี่ยเราต้องพิจารณาเพราะฉะนั้นมันจึงมีคนที่เขาพูดถึงว่าเอ้าถ้าคนที่คุณมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงๆนะคุณจะไม่ใช่ไปเสียเวลาทำพิธีอะไรพวกนั้นหรอกคือแต่ว่าเรามองเพียงผิวเผินเนี่ยมันแค่นั้นมันไม่ได้เพราะมันมีอย่างที่ตัวอย่างที่พระอาจารย์ว่าไงว่าเขาก็ไปจุดธูปไหว้เหมือนกันแต่ว่าเขาไม่เป็นศีลปฏิปปมาณจะได้ทำไง
1: ค
0: ืออันนี้ไม่ใช่หมายความว่าไปติว่าพวกที่ไหว้ทั้งหมดไม่ดีทั้งหมดนะ
1: เจ้าค่ะ
0: หรือจะบอกว่าพวกที่ไม่ไหว้เนี่ยคือดีนะก็พูดไม่ได้เหมือนกันนะต้องลองเทียบเคียงยังเปรียบเทียบว่าฉันมีคนคิดว่าเฮ้ยฉันไม่ไปไหว้หรอกคุดหน้าคนทันอะไรพวกเนี้ยไม่ไปไหว้เนี่ยศีลปฏิปปมาณว่าเขาว่าเขาไอ้คนนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันเพราะอะไรคุณไปติเตียนเขาไงติเตียนเขาว่าเขาตัวเองดีกว่าคนอื่นอ่ะมันไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่มันจะบอกว่าคนอื่นเขาไม่ใช่เขาเป็นศีลปฏิปปมาณฉันไม่เป็นเพราะฉันมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อาจจะใช่อยู่คุณมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตัวเองอาจจะไม่ใช่เป็นศีลปฏิปปมาณแต่กิเลสอย่างอื่นที่ละเอียดลงไปเนี่ยมันมีอยู่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: กิเลสอย่างอื่นที่มันมีละเอียดลงไปมันมีอยู่นะอย่างเช่นถ้าคุณยังเข้าใจเรื่องสมาธิไม่ถูกมันก็ยังจะไม่ละเอียดลงไปเพราะฉะนั้นดูแค่ภายนอกอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูที่ว่าจิตเขาคิดอะไรในข้อนั้นข้อนั้นอย่างเงี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเราจะบูชาบรรพบุรุษไหว้ศาลเจ้าบูชาติจุเอี้ยติสารภูมิต้องตั้งจิตให้ถูกเพราะถ้าตั้งจิตไม่ถูกสถานะของเรามันก็เศร้าหมองหมายความว่าถ้าคุณบูชาติจุเอี้ยด้วยความที่ว่าขอให้ค้าขายดีๆขอให้มันจะเศร้าหมองคือเราจะไปได้ไม่ไกลมันก็จะไปใกล้ๆกันนั่นเองแต่ถ้าเราบูชาว่าเออนี่ควรบูชาบูชาเพราะอะไรแล้วคุณตั้งในคุณธรรมข้อนั้นให้ได้อันนี้ไม่มีปัญหาสามารถทำได้อะไรที่ ตระกูลทำกันมาเราก็ทำกันไปอย่างเงี้ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: นั่นเองเรียบร้อย
1: สาธุเจ้าค่ะพอฟังพระอาจารย์พูดมาแบบนี้เนี่ยโยมคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านรวมทั้งโยมจิตใจเองเนี่ยรู้สึกจะใจฝ่อไปหน่อยนี่นะเจ้าค่ะเพราะว่าโดยปกติแล้วเวลาเราไปไหว้กราบพระตามโบสถ์ต่างๆก็ตามหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ตามเนี่ยเจ้าค่ะโดยมากเราก็จะกราบท่านสวดมนต์ใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วก็ไม่ไหวที่จะขอพรในเรื่องที่พระอาจารย์พูดมาเจ้าค่ะเรื่องว่าให้สุขภาพดีค้าขายดีอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะทีนี้ถ้าเผื่อเรายังไหว้แบบนั้นนะเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์
1: ฟังโยมดีๆนะเจ้าค่ะว่าเพราะพระอาจารย์บอกว่าเราต้องพอเราไหว้แล้วเราขอท่านเนี่ยโดยในใจเราก็ตั้งเหตุไว้ด้วยคือแบบว่าด้วยเหตุปัจจัยที่จะตั้งใจทำงานหรือว่าตั้งใจอ่านหนังสือก็ขอให้สอบได้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคือมีแบบด้วยมีเหตุปัจจัยก่อนแล้วถึงจะขออย่างเงี้ยพอจะผัดผ่อนไปได้บ้างไหมเจ้าคะว่าเราไม่ได้ว่ามุ่งว่าจะไปแบบทางนิพพานอย่างเดียวแต่ว่าเราอยู่ในชีวิตในโลกของเราปัจจุบันเนี่ยเจ้าคะต้องมีชีวิตความเป็นอยู่แบบสามัญชนทั่วไปหรือว่าตามแบบคารวะทั่วไปเนี่ยเราตั้งจิตปรารถนาเนี่ยเจ้าคะพอจะไม่เป็นแบบศิลปะตะปรมาสได้ไหมเจ้าคะอาจารย์คะ
0: คำว่าขอแบบนั้นเนี่ยคุณเดินใจในภาษาบาลีเขาจะมีศัพท์อยู่แล้วเขาเรียกว่าขอจงหรือเป็นลักษณะที่ว่าด้วยเหตุจึงได้ผลหวังมาผล
1: อ
0: ันนี้มันทำได้อยู่แล้วไงเราต
1: ้
0: องมีเหตุมีผลเนี่ยเพราะศีลพัตตปรมาสคือที่มันไม่มีเหตุไม่มีผลรูปคำคำเขาลูกคำคำคือไม่ใช่เหตุไม่ใช่ผลของมันไม่ใช่เหตุไม่ใช่ผลของมันแล้วคุณก็ไปพยายามจะเชื่อมกันนี่คือกิเลสล้วนแต่ว่าถ้ามันจะเป็นเหตุเป็นผลแล้วคุณรู้นะว่านี่คือเหตุเป็นผลนะเช่นคุณจะขายของดีได้เพราะว่าฉันขยันขันแข็งในเวลาเช้ากลางวันเย็นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ฉันจะทำก้อนนี้ด้วยข้อนี้เป็นเหตุขอความสำเร็จจงมีแก่ข้าพเจ้าได้สิทำไมจะไม่ได
1: ้
0: พระพุทธเจ้ายังเคยให้พรคนนั้นคนนี้แล้วขอจงนี่ความสำเร็จขอจงมีแก่ท่านใช่เคยพูดไว้ทำไมถึงพูดไว้งั้นเอ้าก็เขาทำความดีมีการให้ทานเป็นต้นก็มีการทำความดีคือการให้ทานแล้วเขาก็หวังในการที่จะบรรลุธรรมโอ้ขอความปรารถนาของท่านจงสำเร็จมีในพระไตรปิฎกก็ขอขึ้นมาแต่ว่าขอในที่นี้คือไม่ใช่ขอแบบศีลพัตตปรมาสไง
1: คือ
0: ภาษาไทยมันเลยจะงงๆนะเพราะมันมีไอ้ศัพท์แบบนี้เขาเรียกว่าอายตานิบาตเนี่ยที่โผล่ขึ้นมาขอจงเนี่ยมันเลยไปซ้ำกันกับขอที่เป็นเวิร์บตัวเดียวแต
1: ่
0: ขอโดยไม่มีเหตุไม่มีผลเนี่ยไม่ใช่เป็นศีลพัตตปรมาสแต
1: ่
0: ครูจ้างเหตุแล้วเพื่อเอาผลข้อนี้ลักษณะตรงนี้เรียกว่าขอจงเนี่ยพูดเป็นภาษาไทยออกมาอย่างเงี้ยได้
1: เจ้าค่ะสาธุ
0: เขาเรียกเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะว่าทั้งกระบวนการจนถึงนิพพานคุณเดินใจเป็นลักษณะการขอนิพพานจงสำเร็จแต่คุณไม่ใช่ว่าอ้อนวอนขอร้องต่อเม็ดมะขามไม่ใช่แต่คุณสร้างเหตุโดยการรักษาศีลเจริญภาวนามีศรัทธาบ่มอินทรีย์ด้วยการทำข้อนี้มรรคผลนิพพานจงสำเร็จขอจงสำเร็จใช้คำนี้
1: เจ้าค่ะขอจงนะ
0: มันคนละอย่างกันไงเข้าใจมั้ยไม่ใช่ขอแบบอ้อนวอนขอร้องไม่ใช่อย่างนั้นแต่ขอด้วยว่าเอ้ยมันทำเหตุขึ้นมาผลมันก็ต้องได้สิแต่เราจะใช้คำว่าจะต้องได้เนี่ยแล้วก็เป็นคำที่ไม่ควรใช้เพราะว่ามันยังไม่ได้แล้วคือกิเลสมันเอาสองทางนะหนึ่งทำให้เราย่อหย่อนหรือทำให้เราเข้มงวดเกินไปเนาะก็ถ้าพอเราไม่ได้ปุ๊บเราก็จะเครียดเราก็จะฟุ้งซ่านเราก็จะสุดตรงข้างหนึ่งไปอ่ะสุดไม่สุดตรงข้างหนึ่งคือขี้คร้านก็สุดตรงอีกข้างหนึ่งก็ท้อแท้หมดกำลังใจทำเกินไปจนหมดกำลังใจอย่างนี้เป็นต้นแต่เราต้องไปกลางๆทางสายกลางตรงนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: นั่นเองใช่ไหม
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วก็ใจชื้นขึ้นเยอะเลยเจ้าค่ะขอจงนี้ต้องสร้างเหตุนะเจ้าค่ะแล้วก็ผลที่ตามมาก็ขอจง เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเจ้าค่ะอันนี้โยมคิดว่าคงจะฝากให้ท่านผู้ฟังทางบ้านแหละเพราะว่าก็คงเหมือนกันแหละเวลาเราไปไหว้กราบขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยก็ขอให้ตั้งจิตให้ถูกต้องเรากราบท่านเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นท่านมีศีลมีธรรมอยู่ในทางของคำสอนของพระพุทธองค์แล้วถ้าเผื่อเรากราบบูชาท่านในความดีในความมีศีลของท่านแล้วจะมีความสำเร็จอะไรที่เราต้องการเนี่ยก็เป็นการก็เหมือนกับเป็นเราสร้างเหตุมาเพราะเราบูชาท่านอะไรอย่างนี้แล้วก็เราตั้งจิตมาในสิ่งที่เราทำก็ขอให้ขอจงเราได้รับพรอะไรอย่างที่เรากราบขอนี
0: ่
1: ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ศีลพัตตปรมา
0: ส
1: อย่างที่ในทางพระศาสนาเราที่ว่าไม่ควรทำนะเจ้าคะ
0: เดี๋ยวผ่านมีประเด็นสองเรื่องตรงจุดนี้ที่คุณเดินใจสรุปเนี่ยนะหนึ่งคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ก็ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้นั่นก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: เจ้าค่ะ
0: เนื้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงฆ์ในที่นี้คือหมายถึงใครเอาแล้วก็หมายถึงใครก็ได้ที่เขาจะมีศีลมีจาคะมีปัญญามีศรัทธาหรือคุณงามความดีใดๆเราถือว่าเขาเป็นสงฆ์ได้แต่ไม่ว่าเขาจะอยู่ในฟอร์มของพญานาคครุฑใดๆก็แล้วแต่ฟอร์มใดๆก็แล้วศาสนาไหนก็ได้ไม่มีปัญหาเลยนะJesus Christ อย่างเงี้ยเป็นคนที่มีเมตตาเงี้ยมีศีลเงี้ยทำไมก็จะเป็นสงฆ์ไม่ได้เป็นสงฆ์ได
1: ้
0: นี่คือหมายถึงอย่างนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สองการขอคุณต้องรู้ถึงเหตุและผลเหตุของสิ่งที่เราต้องการให้สำเร็จนั้นคืออะไรเราไม่ได้ขอแบบอ้อนวอนขอร้องโดยไม่สร้างเหตุแต่เราตั้งจิตอธิษฐานอย่าขอแต่ให้อธิษฐานอธิษฐานในการสร้างเหตุแล้วผลจึงจะสำเร็จขึ้นได้เราไม่ใช่ว่าเราไม่ปรารถนาความสำเร็จนะไม่ใช่ว่าไปสุดตรงข้างหนึ่งว่าเฮ้ยอะไรก็ไม่เอาขอทั้งหมดเนี่ยผิดทั้งหมดไม่ใช่หรือมันก็ไม่บูชาไปเลยก็ไม่ใช่แต่หรือบูชาแบบงมงายไม่ใช่แต่ทางสายกลางคือปัญญาศรัทธาต้องมาด้วยกัน
1: เจ้าค่ะ
0: หมายความว่าคุณมีศรัทธาสิทำไมจะไม่มีศรัทธาเขาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คือเขาเป็นสงฆ์คือเขามีคุณความดีอย่างที่ว่ามามีศีลศรัทธาจารคะปัญญาเป็นต้นทำไมฉันจะไม่ปรารถนาความสำเร็จฉันปรารถนาความสำเร็จสิความสำเร็จของฉันคือเอานิพพานถ้าความสำเร็จอย่างอื่นไม่ใช่นิพพานยังเป็นศีลปัตตปรมาความสำเร็จที่มีนิพพานเป็นที่สุดจบเราจะไปทางนี้ให้ทานเกี่ยวไหมได้แน่นอนการตั้งจิตอธิษฐานตรงนี้นะอธิษฐานคือการไม่ใช่ขอนะแต่เป็นการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่เราจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งขอผลจงสำเร็จขึ้นมาได้ด้วยการทำสิ่งนี้ให้ขอด้วยการตั้งจิตอธิษฐานแบบนี้สองประเด็นนี้สำคัญเติมบ
1: อกเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็กระจ่างกันแล้วนะคะต่อไปเป็นคำถามที่รู้สึกเป็นประเด็นข่าวที่เขากำลังถ้าใช้ภาษาชาวบ้านก็คือดราม่ากันอยู่ในขณะนี้นะเจ้าคะว่าเกี่ยวกับเรื่องของการบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์เนี่ยเจ้าคะหลายคนก็เข้าใจกันมาตลอดนะเจ้าคะเกี่ยวกับเรื่องว่าคนที่จะบวชได้เนี่ยต้องมีอาการครบ32ถึงจะบวชได้นะเจ้าคะแต่ก็มีประเด็นเกี่ยวกับท่านจ่าเป้ซึ่งท่านเป็นวีรบุรุษของปราสาทคณาเป็นอดีตหน่วยซีลของกองทัพเรือที่ท่านเกิดการเสียแขนไปจากภารกิจป้องกันแผ่นดินทีนี้พอหลังจากที่ท่านรักษาตัวเรียบร้อยแล้วมีอาการดีขึ้นแล้วเนี่ยเจ้าค่ะท่านก็ได้สละเพศคารวาสนะเจ้าค่ะโดยการครองผ้าเหลืองแล้วก็ได้รับฉายาว่าเขมวีโรเจ้าค่ะซึ่งท่านก็บวชนี้ก็เพื่ออุทิศให้กับเพื่อนร่วมรบทั้งหลายของท่านแต่ตอนนี้ก็เกิดดราม่าคือกับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันผิดวินัยสงฆ์ตรงที่ว่าผู้ที่มีร่างกายไม่ครบ32เนี่ยห้ามมาอุปสมบทหรือห้ามบวชพระอาจารย์พระอาจารย
0: ์
1: ก็เลยมีการวิจารวิพากษ์วิจารณ์กันแบบถ้าเผื่อเป็นห้ามเด็ดขาดแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่ามหาเถรสมาคมตีความตายตัวไปว่าคนเนี่ยแบบต้องครบ32ถึงจะบวชได้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เลยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยอยากจะขอประเด็นนี้ตามที่ท่านผู้ฟังได้เขียนเกริ่นมาเนี่ยเจ้าค่ะถามความเห็นพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์มีความเห็นในประเด็นนี้อย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวบ้านก็นี้เป็นพุทธบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องบุคคลที่จะมาบวชได้หรือไม่เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าค่ะ
0: เช่น มีโรคติดต่อร้ายแรงมีอวัยวะผิดปกติบกพร่องซึ่งตรงนี้เกิดก็จะตีความว่าตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดหรือเป็นผู้พิการทางตาบอดหูหนวกเป็นอัมพาตอย่างนี้เป็นต้นก็เลยมีลักษณะที่ว่าให้บวชจริงๆนะคุณใจตรงประเด็นเรื่องนี้คนจะทำความดีเนี่ยพระอาจารย์คิดว่าอย่างนี้แต่การทำความดีมีหลายรูปแบบมีหลายรูปแบบเราทำความดีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้แหละ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าแบบนี้ไม่ได้ก็แบบอื่นแต่ทีนี้การบวชก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการทำความดีมันจึงต้องตกลงกันนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ตกลงกันว่าแล้วจะบวชได้ไหมหรืออย่างบวชเนี่ยก็ยังไปบวชให้ต้นไม้ได้เลยคุณใจ
1: เจ
0: ้
1: าค่ะ
0: เห็นไหมบวชต้นไม้
1: ในทางเหนือเจ้าค่ะ
0: ก็คือห้ามตัดต้นไม้อย่างนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วบวชคนแขนขาดขาขาดบวชแบบนี้ทำไมจะบวชไม่ได้แต่บวชไม่ใช่หมายความว่าบวชในทางพระวินัยสงฆ์ก็บวชแบบอาจจะบวชเนนก็ได้นะ
1: ก็
0: ไม่รู้ว่าตอนนั้นเขาห้ามบวชอะไรแต่บวชเนนนี่ก็ไม่ได้นะถ้าบอกอวัยวะไม่สมประกอบหรือว่ามีต่อให้อวัยวะสมประกอบแต่ว่ายังเป็นข้าราชการอย่างนี้ก็บวชไม่ได้นะมีสิ่งอย่างมีหนี้สินพ่อแม่ไม่ยินยอมต่อให้อวัยวะสมประกอบก็บวชไม่ได้นะเพราะนั้นมันจะมีเงื่อนไขหลายอย่างเนาะก
1: ็
0: เลยคงจะต้องดูรูปแบบให้เหมาะสมแล้วก็ตกลงกันเนาะว่าถ้าต้องการจะห่มผ้าเหลืองจริงๆบวชแบบบวชยังไงมันก็ต้องอาจจะต้องมีรูปแบบแล้วต้องคุยกับอุปชาว่ายังไง
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ก็ถ้าในทางเนื้อหาของพระวินัยนี่ก็ท่านก็พูดไปชัดเจนแต่บางคนอาจจะตีความเลี่ยงบาลีนิดนึงว่าต้องแต่เกิดนะแล้วถ้ามาแขนขาดที่หลังเนี่ยก็น่าจะบวชได้อย่างเงี้ยก็เลยให้บวชกันก็ตกลงกัน
1: คุ
0: ณใจพระอาจารย์ว่ารูปแบบการทำความดีมีหลายอย่างอาจจะไม่ใช่ว่าการบวชอย่างเดียวหรือถ้าการบวชอย่างเดียวตกลงกันแล้วก็ได้ก็ได้ก็ไม่ต้องไปว่ากันอีกเงี้ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ถ้าเราจะเปรียบเทียบกับคนที่มีคุณสมบัติครบแต่ว่าไม่เคยทำอะไรให้ประเทศชาติเลยอย่างเง
1: ี้
0: ยทำไมเขายังบวชได้แต่ในขณะที่คนแขนขาไม่ครบขาดแค่คุณสมบัติอย่างเดียวแต่ทำไมจะให้บวชไม่ได้มันต้องดูหลายองค์ประกอบการทำความดีไม่ได้มีอย่างเดียวแล้วการบวชก็ไม่ใช่รูปแบบเดียวที่จะทำความดีได้ใช่ไหมก็ทำได้หลายอย่าง
1: เจ้าค่ะและอย่างโยมคิดว่าสำหรับท่านจ่าเป้นี่ก็คือท่านสูญเสียอวัยวะไปแล้วเนี่ยมาเห็นแขนไปแต่ท่านก็มีแขนปลอมหรืออะไรมามันก็เหมือนกับครบ32นะเจ้าคะแล้วก็เจตนาในการที่ท่านจะสละเพศคารวาสเนี่ยครองผ้าเหลืองก็เพื่อที่จะอุทิศให้กับเพื่อนทหารที่ร่วมรบแล้วก็เสียชีวิตไปก็ถือว่าเป็นบุญกุศลนะเจ้าคะเป็นจิตกุศลเหมือนอย่างที่ทางท่านแม่ทัพภาค2ซึ่งท่านได้บวชเช่นกันก็คือท่านพระคุณเจ้าบุญสินโชติปัญญานะเจ้าคะอันนั้นก็อุทิศให้กับบรรดาลูกน้องทหารทั้งหลายรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่สูญเสียชีวิตไปในการทำสงครามกับทางเขมรตั้งแต่ครั้งแรกนะเจ้าคะอันนี้โยมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่เราน่าจะอนุโมทนาบุญมากกว่าการที่จะหยิบมาเป็นประเด็นให้มันเป็นดราม่ากันไปให้เสียกำลังใจเปล่าๆนะเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ
0: เจ้าบ้าน
1: เจ้าค่ะก็มาถึงคำถามสุดท้ายในรายการวันนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็เป็นคำถามที่มาจากท่านผู้ฟังที่ได้ติดตามรับฟังนิทานพลนาแล้วก็ตามใจท่านด้วยท่านก็ถามมาว่าพระมหาโพธิสัตว์สละภรรยาให้กษัตริย์หรือสละชีวิตดวงตาเพื่อโพธิญาณซึ่งก็มีการกล่าวนะเจ้าค่ะว่าสละสิ่งที่รักเพื่อสิ่งที่รักกว่าในสมัยที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านก็จะตั้งจิตไว้อย่างนี้นะเจ้าคะผู้ถามมาว่าในภาษาบาลีเนี่ยมีคำที่รักยิ่งกว่าหรือเปล่าเจ้าคะเพราะว่าตามความเข้าใจแล้วคิดว่าถ้าเผื่อเราจะสละอะไรมันก็จะน่าจะสละในสิ่งที่มันดีกว่าหรือยิ่งกว่านั้นๆนะเจ้าคะพระอาจารย์เพราะถ้ามันเท่ากันคงจะไม่สละอย่างนี้เจ้าคะนิมนต์เจ้าคะ
0: เรื่องผ่านคำถามนี้ก็จะหมายความว่าต้นบทนะที่อยู่ในนิทานชาดกนิทานธรรมบทเนี่ยก็จะพูดถึงว่าสละสิ่งที่รักส ละสิ่งรักเพื่อสิ่งที่ตนรักก็คือรักเหมือนกันไงข้างหน้าข้างหลังเนี่ยก็เลยทำให้ผู้ถามมีความเข้าใจว่ามันน่าจะรักกว่านะข้างหลังเนี่ยคือไม่ใช่สละสิ่งที่รักเพื่อสิ่งที่รักกว่าไม่ใช่คือเขาไม่มีคำนี้ไงในตาราคำนี้เขาจะมีแต่คำว่าสละสิ่งรักเพื่อสิ่งที่ตนรักแค่นั้นเองเราเลยถามว่ามันมีไหมคำนี้ไม่มีเรียนบอกไม่มี
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วทำไมเขาถึงจะพูดจำนวนนี้เพราะว่าคำว่ารักเนี่ยมันไม่ได้เป็นคำที่ดีนะคุณใหญ่เข้าใจไหมเพราะว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องละฉันทะนะความพอใจความรักใคร่เราต้องกำจัดมันเสียไม่ใช่เราจะไปเอาความรักใคร่ความพอใจไว้ปะ
1: เจ
0: ้
1: าค
0: ่
1: ะ
0: เราไม่ได้จะเอาตรงนั้นไงเราไม่ได้จะเอาความรักใคร่ความพอใจเอาไว้เพราะนั้นถ้าคุณสละสิ่งรักเพื่อสิ่งที่รักกว่าแสดงว่าความรักความพอใจคุณเพิ่มยิ่งขึ้นดิมันเป็นอกุศลนะไม่เป็นอย่างนั้นเขาจะไม่ใช่คำนี้แล้วถ้าคำที่พระพุทธเจ้าใช้แล้วอย่างไรก็ตามนะคำเหล่านั้นเนี่ยที่พูดไว้เหล่านั้นเนี่ยนั่นคืออยู่ในสมัยที่ท่านยังไม่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะหมายความว่ายังเป็นโพธิสัตว์อยู่แล้วการกำหนดบทเพียรชนะใดๆเนี่ยมันจะไม่เนี๊ยบเท่ากับชาติสุดท้ายแน่นอนเพราะถ้าเอาเป็นไกด์ไลน์ได้เฉยแต่จะเอามาเป็นสาระหลักจริงๆเนี่ยมันยังไม่ 100% คำว่าไม่ 100% หมายถึงคุณต้องเทียบเคียงกับสิ่งที่พระเจ้าสอนในชาติสุดท้ายของท่านด้วยนะใช่อยู่บางทีท่าน refer ไปถึงชาติก่อนเนี่ยเทียบไปอย่างนี้แต่ในชาติก่อนที่เทียบไปอย่างนั้นแม่บทจริงๆเดิมๆนะคืออย่างนี้ที่อยู่ในชาติปัจจุบันสุดท้ายของท่านนี่สำคัญกว่าซึ่งท่านจะไม่ใช้คำว่ารักหรือรักกว่าเลยไม่มีคำนี้นะแต่จะใช้คำว่าความสุขสุขที่ประณีตกว่านี่จะมีคำนี้ประณีตยิ่งกว่ามีคำนี้แล้วก็อีกคำหนึ่งที่อาจจะเทียบเคียงกันได้ก็คือการไม่รู้จักอิ่มจักพอในกุศลธรรมทั้งหลายใช้คำว่ากุศลธรรมแล้วไม่รู้จักอิ่มจักพออย่างเงี้ยมีใช้คำว่าประณีตยิ่งกว่าอย่างเงี้ยมีเพราะฉะนั้นเวลาเราจะดูคำใดๆก็แล้วแต่อยากจะให้กำหนดมาในคำที่เป็นก็เรียกว่าเป็นพระสูตรที่อยู่ในชาติสุดท้ายตอนที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะเรื่องนิทานชาดกนิทานธรรมบทเนี่ยเป็นส่วนที่เป็นเขาเรียกเป็นอัตถกถาอัตถกถาก็จะต้องดูแม่บทเริ่มต้นตรงนั้นว่าพูดเรื่องอะไรเพื่อที่จะดึงกลับไปสู่คำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงได้นั่นเองใช่ไหม
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเป็นอันว่าในเช้าวันอาทิตย์นี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านได้มาชี้แจงตอบปัญหาหรือให้แง่คิดตามปัญหาข้อคำถามที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ให้ความไว้วางใจแล้วก็เขียนถามกันมาซึ่งพระอาจารย์ก็ชี้แจงจนกระจ่างแล้วดิฉันก็หวังใจว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังรายการในเช้าวันนี้ท่านอื่นๆก็คงพลอยที่จะมีความรู้มีความกระจ่างในข้อธรรมะหรือข้อสงสัยต่างๆซึ่งอาจจะอยู่ในชีวิตประจำวันของเราได้บ้างไม่มากก็น้อยทีเดียวนะคะถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนด้วยเวลาเพียงแค่นี้ค่ะเรากลับมาพบกันใหม่ในตามใจท่านหรือต่อปัญหาธรรมะและแง่คิดต่างๆในวันอาทิตย์หน้านะคะสำหรับเช้าวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจริญพรเจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนชาวกทมและพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
6: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนชาวกทมและพัทยาออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้เพื่อร่วมสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรม
9: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาออกมาร่วมกันใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาหรือสม.ในวันนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อเพื่อสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรมโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผ่านบัญชีหน้าหน่วยหนังสือแจ้งเจ้าบ้านแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตและทางรัฐหรือเว็บไซต์กรมการปกครองเตรียมหลักฐานยืนยันตัวตนเช่นบัตรประจำตัวประชาชนแม้หมดอายุก็ใช้ได้บัตรที่ราชการออกให้หรือหลักฐานแสดงภาพอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันไทยดีDLT QR License หรือแอปพลิเคชันบัตรคนพิการผู้มีสิทธิ์เลือกจะได้รับบัตร2ใบได้แก่บัตรสีเขียวสำหรับเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือนายกเมืองพัทยากากบาทได้1หมายเลขและบัตรสีชมพูสำหรับเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.กากบาทได้1หมายเลขหรือเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยากากบาทได้ไม่เกิน6หมายเลขหรือไม่ประสงค์เลือกใครสามารถกากบาทในช่องไม่เลือกผู้สมัครใดจากนั้นให้พับและหย่อนลงหีบบัตรด้วยตนเองทางนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ect.go.th หรือสอบถามสายด่วน1444ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: และในวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือกระทรวงพลังงานและสองการไฟฟ้าหาแนวทางจัดสรรงบประมาณ 20,000 ล้านยกระดับไฟสาธารณะลดภาระประชาชน
10: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในวันนี้จะหารือร่วมกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อหาแนวทางจัดสรรงบประมาณวงเงินประมาณ 20,000 ล้านบาทสำหรับดูแลและพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะรวมถึงไฟส่องสว่างบนถนนทั่วประเทศโดยที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาแหล่งงบประมาณหรือรายได้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสามารถนำส่วนใดมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้บ้างเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายของประชาชนเพื่อนำข้อสรุปเสนอนายกรัฐมนตรีก่อนกำหนดหาแนวทางดำเนินการในขั้นตอนต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: โครงการชลประทานเชียงใหม่เร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอดอยโลหลังประชาชนแจ้งร้องทุกข์น้ำไม่พอใช้
11: นายเกื้อกุลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานเชียงใหม่นำโดยว่าที่ร้อยตรีหญิงลลิตาลือชัยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่7ได้ลงพื้นที่ตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามและตรวจสอบข้อร้องเรียนของเกษตรกรทั้งนี้จากการลงพื้นที่พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่26และกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำในพื้นที่พบว่าความเดือดร้อนเกิดจากอ่างเก็บน้ำปุ๋มเป้งมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในช่วงหน้าแล้งรวมถึงทางน้ำไหลจากอ่างเก็บน้ำห้วยทรายที่จะระบายลงสู่อ่างเก็บน้ำปุ๋มเป้งถูกปิดกั้นส่งผลให้น้ำไม่สามารถไหลเวียนได้ตามปกติเบื้องต้นกลุ่มเกษตรกรได้เสนอขอรับการสนับสนุนท่อส่งน้ำพร้อมประตูระบายน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทรายเพื่อบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับทราบปัญหาตลอดจนข้อมูลด้านต่างและเตรียมนำข้อมูลไปวางแผนปรับปรุงและหาแนวทางแก้ไขเชิงโครงสร้างอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในฤดูกาลถัดไปพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าเช่นเคยวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569แล้วนะครับขึ้น14ค่ำเดือน8ปีมะเมียแน่นอนครับวันนี
0: ้
1: รายการของเราถ่ายทอดสดเหมือนเดิมออกอากาศสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์พร้อมหอกระจายข่าว 80,000 กว่าหอกระจายข่าวทั่วประเทศนะครับและแน่นอนครับทีมเทคนิควันนี้ที่ทำให้เรามาออกอากาศวันนี้มีใครบ้างครับคุณน้องน้อย
0: ค่ะวันนี้น้องโจสวิสสมนัสนะคะพี่ก๊อตอุเทนพรหมพันธ์ใจช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะดูแลเพจข่าวยามเช้าโดยน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์นะคะตอนนี้ก็ไลฟ์กันแล้วทักทายกันมาได้หลายท่านรายงานตัวกันแล้ว
1: นะคะเหลือเรา2คนครับและแน่นอนครับวันนี้เรา2คนครับผมธราวุฒิชัยดิลแล้วก็คุณน้อยชัยเสียงคนคล่องมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในเช้าวันนี้ครับ
0: ค่ะหลายท่านทักทายกันมาสวัสดีข่าวยามเช้าขอบคุณมากเลยอยู่ที่ไหนทักกันมาฟ้าฝนเป็นยังไงบ้างนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของเราได้ติดตามกันค่ะเมื่อวานนี้วันแรกนะคะที่ตลอดทั้งวันประชาชนก็จากทั่วทุกสารทิศเดินทางร่วมถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสายด้วยนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างไม่ขาดสายนะคะด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะขณะที่สำนักพระราชวังเองก็เปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 3:00
1: น
0: แล้วก็ขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์นะคะสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมีบริการเรื่องของผ้าถุงต่างๆด้วยค่ะ
1: ครับผมก็จะตรวจสอบด้วยเส้นทางเดินทางแล้วก็เวลาให้แน่ชัดนะครับเหมือนที่น้องน้อยได้เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะครับเดี๋ยวจะคลาดนะเป็นเรื่องสำคัญด้วยนะครับวันนี้นี่รู้สึกว่าอากาศเป็นไงน้องน้อยโปร่งใสแจ่มใสไหม
0: โอ้โหตอนนี้ก็ยังดีอยู่นะ
1: เป็นยังไงบ้าง
0: ยังดีอยู่นะแต่กรุงเทพมหานครกรมอุตุรายงานว่าจะมีฝนสักประมาณ 65% ใครที่จะไปใช้สิทธิ์กันวันนี้นะคะเดี๋ยวอีกไม่ถึง2ชั่วโมงแล้วนะคะหีบจะเปิดกันแล้วนะคะ
1: สิทธิ์ที่ว่านี่คือการเลือกตั้งสมาชิกกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้เลยนะครับ28มิถุนายน2569เดี๋ยวน้อยๆจะมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังบัตรสีชมพูเป็นเลือกใครบัตรสีเขียวเลือกใครนะครับ
0: ค่ะนะคะแล้วก็จะย้ำกันด้วยวันนี้แล้วก็ฝากติดตามช่วงตั้งแต่4โมงเย็นถึง1ทุ่ม
1: เรามี
0: รายการพิเศษนะคะก็ติดเลือกตั้งผู้ว่าและพัทยานะคะในวันนี้ด้วยตั้งแต่4โมงเย็นทีมพี่ปุ๊กออนอุมาเกษตรพืชผลพี่ตะวันเขียววิจิต
1: ร
0: ทีมงานแล้วก็รวมไปถึงสวทของเราผนึกกำลังกันท่านผอ.ส้มวนิดาโคชเสนีผอ.น้องวิเลลักษณ์รุ่งสมัยพร้อมกับทีมงานทุกคนนะคะก็ผนึกกำลังกันเตรียมความพร้อมที่จะรายงานบรรยากาศแล้วก็รวมไปถึงการวิเคราะห์ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวปิดหีบ5โมงเย็นนะวันนี
1: ้
0: นะคะจะมีประเด็นไหนที่น่าสนใจเพิ่มเติมแล้วก็ฟ้าฝนตรวจสอบกันหน่อยเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยกลับมีคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้นะคะ28มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคม2569ซึ่งสอดคล้องกับทางด้านสทนช.ด้วยนะคะที่ให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักใน14จังหวัดด้วยนะคะ
1: มีจังหวัดอะไรบ้างน้อย
0: ๆค่ะก็มีจังหวัดน่านพะเยาตากบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูล
1: อันนี้เฝ้าระวังด้วยนะครับ14จังหวัดเขาเตือนมาเรียบร้อยแล้วดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันนี้ต้องให้ระมัดระวังด้วยมาที่เหตุการณ์ในกรุงเทพมหานครกันสักนิดนึงได้ทราบข่าวกันมาแล้วหลายวันแล้วนะครับว่ามันมีเหตุการณ์ที่ทำให้เสาไฟฟ้าโค่นล้มณถนนฉลองกรุงนะครับซึ่งภารกิจกู้ไปคืนระบบไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังไม่ 100% นะครับเรื่องนี้ครับด้านสำนักงานเขตลาดกระบังขอแจ้งให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินรวมถึงยานพาหนะจากเหตุเสาไฟฟ้าโค่นล้มดำเนินการลงบันทึกประจำวันให้เรียบร้อยที่สถานีตำรวจในพื้นที่นะครับโดยขอให้ระบุรายละเอียดตามความเสียหายให้ครบถ้วนนะครับพร้อมทั้งประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายด้วยนะครับเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการส่วนการลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือจากสำนักงานเขตลาดกระบังนั้น ขอแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่เขตลาดกระบังได้รับผลที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในทุกพื้นที่ของเขตเนี่ยนะครับรวมถึงผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุเสาไฟฟ้าโค่นล้มบนถนนฉลองกรุงสามารถยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการได้นะครับระหว่างวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกาณอาคารฝ่ายป้องกันสำนักงานเขตลาดกระบังด้วยนะครับอันนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเตรียมเอกสารและหลักฐานให้ครบถ้วนในการยื่นด้วยนะครับเหตุการณ์นี่ก็คือโอ้โหลมมันแรงนะครับแล้วก็เสานี่ล้มกันเป็นแถวเลยนะฮะจะทำให้การสัญจรรวมถึงไฟฟ้าในพื้นที่เนี่ยโอ้โหเกิดได้รับผลกระทบด้วยนะครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
0: ค่ะส่วนที่ต่างประเทศไปดูกันหน่อยนะคะเมื่อวันพุธที่ผ่านมา24มิถุนายนนะคะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และ 7.5 ริกเตอร์ใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาปรากฏว่าทำให้โอ้โหบ้านเรือนต่างๆล้มระเนระนาดแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บด้วยนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายทอมเฟรเชอร์หัวหน้าหน่วยบรรเทาทุกข์ของสหประชาชาติระบุนะคะว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างน้อย920รายค่ะและยังมีผู้สูญหายมากกว่าครึ่งแสนเลยครับพี่เฟิร์ส 50,000 รายขณะที่ตัวเลขของชาวต่างชาติในเวเนซุเอลาก็เพิ่มขึ้นอีก19รายมีผู้สูญหายมากกว่า100รายด้านสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติก็ระบุนะคะว่าตอนนี้บรรดาเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากนานาชาติอย่างน้อยเนี่ย17ประเทศระดมกำลังเพื่อเข้าไปช่วยค้นหาผู้สูญหายในเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากสเปนนะคะแล้วก็อีกหลายๆประเทศเนี่ยก็ถึงเวเนซุเอลาแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านรัฐบาลไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลาด้วยนะคะตอนนี้สแตนบายยูซ่าไทยแลนด
1: ์
0: พร้อมสนับสนุนด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศนะคะเพื่อสร้างความรู้สู่ประชาชนรู้ทันภัยแผ่นดินไหวด้วยค่ะ
1: ครับผมจะบอกให้ว่ายูซ่าไทยแลนด์นี่นะครับมีผลงานมาหลายพื้นที่แล้วในโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเตรียมความพร้อมนี่ก็คือเราเตรียมจะไปช่วยเขานั่นแหละนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับทางสำนักข่าว AFP ก็รายงานว่ามีประชาชนกว่า193ล้านคนทั่วทวีปยุโรปเนี่ยก็เผชิญกับอุณหภูมิที่สูงกว่า35องศาเซลเซียสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยนะครับเนื่องจากคลื่นความร้อนแรงขึ้นที่มาจากทางตะวันออกของทวีปยุโรปเนี่ยทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยโอ้โหมีอากาศนี่ร้อนต้องดื่มน้ำนะครับต้องดื่มน้ำให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมท่ามกลางอากาศร้อนจัดแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษด้วยขณะที่องค์การขออภัยครับองค์กรของอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติก็เตือนว่าคลื่นความร้อนรุนแรงเนี่ยส่งผลให้หลายพื้นที่มีอุณหภูมิที่สูงทำลายสถิติด้วยเรื่องทำลายสถิตินี้ไม่ต้องมาทำลายนะครับมันดีนะครับมันร้อนจริงๆส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพพี่น้องประชาชนแล้วก็ระบบนิเวศทั้งภาคเกษตรกรรมแล้วก็ภาคของแรงงานด้วยนะครับมันก็มีเรื่องของฟุตบอลโลกด้วยน้อยๆหลายวันที่ผ่านมานะทีมชาติสเปนเนี่ยเขาจะแข่งนะที่กรุงมาดริดเนี่ยเขายกเลิกเลยจริงๆเขาจะมีการถ่ายทอดสดนะครับที่บริเวณลานสาธารณะของเขาเนี่ยแต่ด้วยว่าอุณหภูมิมันสูงไงน
0: ะ
1: ก็เลยต้องยกเลิกการถ่ายทอดสดให้อยู่ในบ้านดูถ่ายทอดสดที่บ้านดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับชีวิตของเราก็จะสุขภาพดีไปด้วยอะไรอย่างนี้นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ของอุณหภูมิโลก
0: ไล่ๆกันด้วยนะญี่ปุ่นก็แผ่นดินไหวนะคะ
1: เมื่อวานนี
0: ้ถ้ามีผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญก็ระบุด้วยนะคะว่าเตือน after shock ด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ที่ช็อกกว่านั้นเมื่อคืนนะคะหลายท่านตามข่าวว่าท่านนายกเนี่ยหลังจากไปเปิดงานนะคะไปเปิดงานที่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะให้ได้ติดตามกันแล้วเนี่ยนะคะท่านก็เมื่อคืนนะคะ
1: ไปไหนต่อฮะท่านขยันจริง
0: ท
1: ่าน
0: ไปตรวจค่ะเมื่อฟังลงไปสักห้าทุ่มกว่าเลยนะท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลค่ะไปตรวจเข้มกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะด้วยตัวเองเลยนะไปเช็คมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่เก็บไฟล์ผลสอบท้องถิ่นนะคะที่ห้องอธิบดีก่อนไปปารีสแล้วก็กำชับว่าห้ามเกิดไฟไหม้เด็ดขาดให้เตรียมรถน้ำดับเพลิงสแตนบายไว้ต่างๆตลอด24ชั่วโมงด้วย
1: ครับผมก็คือว่าที่พูดถึงเนี่ยนะครับเป็นที่เก็บหลักฐานทุกอย่างแล้วท่านเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยก็ไปกำชับกำชานะครับผู้ใต้บังคับบัญชาให้รอบคอบด
0: ู
1: แลเรื่องความปลอดภัยของเอกสารหลักฐานให้ดีอย่าให้เกิดการที่จะมีคนมาเข้าใจว่าทำลายเอกสารเด็ดขาด
0: ค่ะเจ้าหน้าที่ปภ.ก็ลุยเต็มที่คุมเข้มนะคะพูดถึงปภ.อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์ขจมาศเมื่อวานท่านก็ไปตรวจเยี่ยมสนามสอบเหมือนกัน
1: ครับ
0: คือปภ.
1: เนี่ยเขาเปิดสอบเหมือนกัน
0: เขาสอบปภ.นะคะเป็นการสอบบรรจุ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการแล้วก็ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานของปพ217อัตราคนสอบ 16,000 คนนะคะเยอะทีเดียวท่านก็ไปตรวจหลายแห่งนะคะสนามสอบเนี่ยมีทั้งที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนินมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อติดตามการสอบให้โปร่งใสปรากฏว่าไปตรวจเจอคนสวมสิทธิ์สอบราชการก็คือไม่ตรงปก
2: โกงอีกแล้ว
0: จับพิรุธตรวจอัตลักษณ์เจ้าหน้าที่บอกว่าเอ๊ะคนที่สมัครเนี่ยอายุ28แต่ทำไมที่มาหน้าไม่ตรงปกเลย
2: แล้วทำไง
0: เขาก็บอกว่าอ้างว่าไม่ตรงปกเพราะว่าใบสมัครสอบโน่นนี่นั่นป่วยเป็นโรคมะเร็งไปฉีดคีโมมาจึงทำให้หน้าเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อค่ะเห็นว่าไม่ตรงก็เลยไปตรวจสอบดูปรากฏว่าคนที่มาเนี่ยอายุ57ไม่ใช่ผู้สมัครสอบตัวจริงคือ28เจ้าหน้าที่ก็เลยส่งดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วท่านอธิบดีธีรพัฒน์ก็บอกว่าดำเนินการตามกฎหมายจะได้ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อ๋อนี่ก็คือมีการโกงสอบกันอีกแล้วอันนี้คือใช้การสอบผิดฝาผิดตัว
0: ผิด
1: สอบคนหนึ่งแต่คนที่สมัครคนหนึ่ง
0: ใช่เพราะว่าผิดปกตินะคะไม่ตรงปกนั่นเองอ่ะอีกเรื่องหนึ่งที่ภูเก็ตค่ะปรากฏว่ามีเรื่องคดีปลัดที่สอบกันใช่ไหมคะแล้วก็มีคลิปปลัดภูเก็ตโน่นนี่นั่นว่าเจ้าหน้าที่นะคะกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะจับกลุ่มนายรุ่งเรืองทิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตนะคะเรื่องที่มีการสอบข้อเท็จจริงเรื่องของการโกงนี่แหละค่ะนะคะปรากฏว่าทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณชวีก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าเป็นคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมขณะที่กรมการปกครองยังคงดำเนินการสอบสวนทางวินัยคู่กันไปด้วยคือก่อนหน้านี้การสอบล่าช้าเนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาใช้สิทธิลาราชการต่อเนื่องทางนี้ท่านก็เน้นย้ำว่าการส่งตัวกลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่ต้นสังกัดไม่ได้หมายความว่าพ้นข้อกล่าวหาหรือเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ไปตามกรอบระยะเวลาการช่วยราชการและคาดว่าผลสอบของกรมการปกครองจะได้ข้อยุติโดยเร็วแล้วก็มีการเรียกร้องให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการสอบสวนเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ย้ำว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายไม่ผิดก็คือไม่ผิดนะคะส่วนก็มียืนยันว่าคดีปลัดภูเก็ตเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมนั่นเอง
1: อะะให้จบเป็นเรื่องๆไปเลยนะครับก็คือคนที่สอบด้วยความสุจริตไม่ต้องกลัวเขาแยกแยะออกนะเขาแยกออกเป็นประเภทซึ่งตอนนี้ข้อมูลก็เหมือนที่น้องน้อยได้รำเรียนคุณผู้ชมผู้ฟังไปเมื่อกี้ก็คือว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยท่านก็ไปกำชับแล้วว่าเอกสารหลักฐานทุกอย่างที่ได้มาจากการสอบเก็บไว้ให้ดีนะครับมันจะมีผลกับการที่จะต้องแยกคัดด้วยว่าใครทำผิดใครทำถูกนะครับไม่อย่าไปตกใจก่อนในตอนนี้นะครับ
0: ค่ะ6:21 ไปตรวจสอบกันหน่อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะกทม.แล้วก็ทุกภาคส่วนเนี่ยเตรียมพร้อมในการเลือกตั้งวันนี้ที่จะมีขึ้น28 มิถุนายน 2569ทั้งเลือกผู้ว่านะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้งเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครรวมไปถึงเลือกนายกนะคะเมืองพัทยา
1: ด้วยวันนี้
0: นะคะเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยนะคะวันนี้พร้อมกันเลยตั้งแต่8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นล่าสุดไปดูในส่วนของกรุงเทพกันหน่อยทางด้านนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกทมท่านก็ได้พูดถึงความพร้อมในการเลือกตั้งวันนี้นะคะว่าทางด้านคุณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการให้ทุกสำนักงานเขตเตรียมพร้อมมาตรการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้นะคะซึ่งล่าสุดเมื่อวานก็มีการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ที่ส่งมอบให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีถึง 6,628 หน่วยเลือกตั้งกระจายพื้นที่ทั้ง50เขตนะคะควบคู่กับการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนที่จะตกในวันนี้ด้วยนะคะที่ท่านก็บอกว่าตามข่าวจากกรมอุตุเหมือนกันนะคะแล้วก็ได้เตรียมแผนเผชิญเหตุถ้าเกิดกรณีน้ำท่วมฉุกเฉินโดยให้สำนักการระบายน้ำค่ะร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตเตรียมพร้อมรับมือเพื่อป้องกันทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะทุกระบบเลยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็โดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่มีความเสี่ยงก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งวางแผนการเดินทางนะคะวันนี้อาจจะต้องเตรียมอุปกรณ์กันฝนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นร่มไม่ว่าจะเป็นชุดกันฝนต่างๆเพราะว่าพบว่าจะมีฝนตกสูงถึง 65% ของพื้นที่นะคะรวมถึงตรวจสอบระบบไฟฟ้าและสายไฟที่ต่อพ่วงไปยังหน่วยเลือกตั้งด้วยเนื่องจากอยู่ในช่วงฝนตกแล้วก็ย้ำนะคะสังเกตบัตรของสีของบัตรเลือกตั้งด้วย
1: บ
0: ัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากรุงเทพ บัตรสีชมพูเลือกสกนะคะ
1: ครับ
0: บัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก
1: ครับบัตรมี2สีนะยังงงนะครับสีเขียวนี่เลือกสมาชิกใช่ไหมอ๋อไม่ใช่สีเขียวนี่เลือกผู้ว่านะครับส่วนสีชมพูนี่เลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
0: เช่นกันนะคะเมืองพัทยาบัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยา
1: บ
0: ัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทย
1: าเขาพยายามทำแยกสีแล้วก็ให้ตรงกับตำแหน่งด้วยไปที่ตำรวจกันสักนิดหนึ่งขณะที่พลตำรวจโทไตรรงผิวพันรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรเนี่ยนะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยในการรักษาความสงบเรียบร้อยสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยนะครับรวมถึงสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาในวันนี้ด้วยซึ่งกกต.เนี่ยนะครับถ้าพูดถึงเนี่ยก็มีบทบาทมากเลยในช่วงนี้นะครับก็ได้ลงพื้นที่สังเกตการรับหีบและอุปกรณ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาด้วยนะครับก็ย้ำว่าทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ด้วยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ที่ห้องประชุมของศาลาว่าการเมืองพัทยาที่ห้องประชุมสภาตากสินเนี่ยนายสิทธิโชติอินทรวิเศษนะครับแล้วก็นายอนันต์สุวรรณรัตน์กรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยนายอิสราเจริญชาศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยาเนี่ยแล้วก็ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรีคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชลบุรีทั้งหมดและก็หน่วยเลือกตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมกันสังเกตการการรับหีบนะครับมอบนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้ในการเลือกตั้งในวันนี้ซึ่งพันตำรวจตรีเดชพลก่อสมานนะครับก่อสมานขออภัยผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์พรรคการเมืองและการเลือกตั้งก็กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการพัฒนาผู้นำท้องถิ่นผู้นำการเมืองในระบบประชาธิปไตยรุ่นที่2ด้วยนะครับซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำในทุกภาคส่วนทั้งนักการเมืองผู้บริหารพรรคการเมืองภาครัฐเอกชนให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการประชาธิปไตยด้วยและก็นอกจากนี้นะครับผู้เข้ารับการอบรมก็ยังได้ศึกษาดูงานกระบวนการคือเมื่อวานเนี่ยนอกจากจะมีการขนหีบเลือกตั้งแล้วก็จะมีทีมนี้แหละเข้าไปสังเกตการด้วยนะสังเกตการเป็นเรื่องที่ดีนะครับจะได้รู้ว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะครับเขาต้องดูตั้งแต่กระบวนการรับมอบวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งการจัดเตรียมหน่วยเลือกตั้งไปจนถึงการลงคะแนนเสียงเพื่อให้มีการเรียนรู้กระบวนการเลือกตั้งที่ถูกต้องโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ด้วยนะครับซึ่งสำหรับการแจกจ่ายหีบและอุปกรณ์เลือกตั้งของเมืองพัทยาได้แบ่งเวลานะครับในการรับมอบของแต่ละเขตเลือกตั้งเพื่อลดความแออัดนะครับแล้วก็สับสนโดยเขต1เนี่ยรับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาเขต2เวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกานะครับแล้วก็เขต3เนี่ย13นาฬิกาถึง15นาฬิกาส่วนเขตสุดท้ายเขต4ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกาเมื่อวานนี้เรียบร้อยเป็นไปด้วยความราบรื่นนั่นเองเมื่อวานนี้ที่เมืองพัทยานะครับ
0: เมืองพัทยาก็ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนนะคะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาแล้วก็นายกเมืองพัทยาในวันนี้ที่หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่เพื่อร่วมกันเลือกผู้แทนแล้วก็ผู้บริหารท้องถิ่นมาพัฒนาเมืองพัทยาต่อไปนะกรุงเทพก็ย้ำนะคะว่าวันนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตก็ขอให้ผู้มีสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์กันนะคะที่หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อเตรียมตัวให้พร้อมใช้สิทธิให้ถูกต้องรู้ข้อห้ามตรวจสอบข้อมูลจากช่องทางราชการถ้าสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ค้นหาสถานที่เลือกตั้งได้นะคะง่ายๆเข้าไปพิมพ์ที่ www.leuktangkrungthep69 นี่พิมพ์เป็นภาษาไทย
1: ตรงๆเลย
0: www.leuktangkrungthep69.com ก็จะชัดเลยนะคะว่าท่านมีสิทธิ์หน่วยไหนเลือกได้อะไรบ้างเพราะว่าใครที่ย้ายมากรุงเทพแล้วไม่ถึง1ปีไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะในส่วนของผู้ว่าแล้วก็สก.แต่ถ้าท่านอยู่ครบในเขตของในหน่วยเลือกตั้งในเขตเดิมที่ท่านอยู่เลือกผู้ว่าได้1ปีนะคะถ้าท่านมีชื่อใน1ปีนั้นเลือกได้แต่ถ้าท่านย้ายไปเขตอื่นแต่ไม่ครบนะคะไม่ครบกำหนดเนี่ยท่านจะไม่สามารถไปเลือกเขตใหม่ที่ท่านย้ายไปได้ท่านต้องกลับไป
1: เลือกเขตเดิม
0: นะคะแต่ยังไงก็ตามมีการแจ้งแล้วนะคะว่าคาดการว่าจะรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการประมาณสัก3ทุ่มนะคะวันนี้
1: ครับผมและที่สำคัญย้ำสักนิดหนึ่งวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีการถ่ายทอดสดนะครับสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆในการเลือกตั้งในวันนี้ทั้งเมืองพัทยาและก็กรุงเทพมหานครด้วยโดยเริ่มตั้งแต่เวลาเท่าไหร่น้อยๆ16นาฬิกาใช่ไหมฮะ
0: ถึง
1: เว
0: ลา
1: 19นาฬิกานะสามารถติดตามแบบเรียลไทม์ได้เลยว่าแต่ละเขตเนี่ยมีความเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างแล้วก็เรามีนักวิชาการที่มาเข้าสายพูดคุยในวันนี้ด้วยนะครับหนึ่งในนั้นวันนี้ก็มีคุณน้อยนี่แหละคุณน้อยชัยศิลป์คนคล่องของเราเน
0: ี่
1: ย
0: เป็นทีมเบื้องหลังครับเป็นทีมเบื้องหลัง
1: เป็นทีมเบื้องหลังนะครับคอยแบ็กอัพข้อมูลให้ด้วย
0: ช่ว ง4โมงเย็นถึง5โมงเย็นเนี่ยรอบแรกเนี่ยเป็นนะคะทีมคุณวรรณชัยจิตที่วงกับคุณตะวันเขียววิจิตรนะคะหลังจากนั้นพอ5โมงถึง6โมงเย็นก็จะเป็นช่วงของคุณทรงพลคุณบุญมานะคะคุณทรงพลชูเวศคุณบุญมาสีมาศแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะก็จะเกาะติดกันติดตามได้ทั้ง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz FM 105 MHz AM 819 AM 891 kHz นะคะพร้อมกับหลายๆคลื่นที่อาจจะรับสัญญาณกันด้วยนะคะยังมีออนไลน์ทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะเพจต่างๆเราก็พร้อมแชร์กัน
1: แล้ววันนี้น้องๆอยู่ช่วงไหน
0: ก็ช่วง4โมงถึง5โมงเย็นพร้อมกับทีมงานด้วย
1: คอยกำกับคอยดูแลนะครับทุกอย่างให้กับผู้ดำเนินการด้วย
0: นะคะอำนวยการโดยท่านผอ.ส้มวนิดาโคชเสนีนะคะผอ.น้องวิเลลักษณ์รุ่งสมัยแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะขณะที่กกต.เองก็ยืนยันความพร้อมนะคะในวันนี้ก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใสประธานกกต.ก็ย้ำนะคะว่ากปน.ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใสผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็สั่งคุมเข้มการเลือกตั้งทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็พัทยาในวันนี้พร้อมกับเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายเลือกตั้งย้ำว่าตำรวจต้องวางตัวเป็นกลางนะคะแล้วก็อีกหลายๆประเด็นในช่วงตีคล้องร้องข่าวรออยู่แล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปติดตามช่วงตีคล้องร้องข่าวนะคะเดี๋ยวกลับมาหลังจากนั้นกับข่าวยามเช้ากันต่อในช่วงท้ายค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่ม

0: ายไปแล้ว
1: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
2: ้ธนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
3: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลครับในวันนี้มาเริ่มต้นเรื่องแรกด้วยเรื่องดีๆครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยนำรายได้พัฒนามูลนิธิสอนอและสถานีอนามัยพระราชทาน92แห่งทั่วประเทศให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยณวัดห้วยมงคลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำหรับการจัดสร้างเหรียญในครั้งนี้ครับเป็นเหรียญที่ระลึกของมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมินทราชินีหรือมูลนิธิสอนครับเพื่อจัดหารายได้ในการพัฒนาสอนและสนับสนุนการดำเนินงานของสถานีอนามัยพระราชทานรวม92แห่งทั่วประเทศครับตลอดจนงานของมูลนิธิยกระดับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการพี่น้องประชาชนครับทั้งนี้ครับมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมินทราชินีเป็นสถานีอนามัยต้นแบบครับทั้งด้านอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และคุณภาพการบริการเพื่อเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ห่างไกลครับพร้อมเสริมความเข้มแข็งของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับกระทรวงพาณิชย์หารือกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมชู5นโยบายหลักเร่งด่วนพร้อมบูรณาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพ่อแม่พี่น้องครับมาดูกันที่เรื่องเศรษฐกิจกันบ้างครับโดยทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ร่วมหารือกับนาย

วิวัฒน์ไกรพิสิทธิ์กุลประธานคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภาและคณะครับพร้อมรับฟังผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจโดยทางรองนายกสุภจีครับได้นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อน5นโยบายหลักที่มุ่งสร้างผลลัพธ์เชิงบวกอย่างรวดเร็วครับได้แก่การดูแลค่าครองชีพการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรการส่งเสริม SME การขยายการส่งออกและการนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจครับขณะที่ฝากฝั่งของนายวิวัฒน์ครับได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จของกระทรวงพาณิชย์ในการบริหารจัดการราคาสินค้าเกษตรจนมีเสถียรภาพเป็นอย่างดีครับพร้อมยืนยันว่าทางคณะกรรมการนั้นยินดีที่จะบูรณาการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อร่วมกันต่อยอดนโยบายยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนคนไทยต่อไปนั่นเองครับมาดูกันที่เรื่องของกระแสสกุตชี่กันบ้างครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีห่วงสกุตชี่ปลอมเริ่มระบาดเสี่ยงพบสารเคมีอันตรายปนเปื้อนสั่งสคบจับมือสมอเร่งตรวจสอบสินค้าไม่ได้มาตรฐานครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางนางสาวสุภมาศอิสระภักดีท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนั่นเองล่ะครับเปิดเผยว่ามีการสั่งการให้สคบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยจากของเล่นประเภทสกุชชี่ซึ่งตอนนี้กำลังได้รับความนิยมนะครับซึ่งเป็นของเล่นเนื้อนุ่มสำหรับบีบคลายเครียดที่กำลังได้รับความนิยมนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของวัยรุ่นในกลุ่มเด็กและเยาวชนอาจจะมีกลุ่มผู้ใหญ่ด้วยเหมือนกันนะครับหลังมีกระแสข่าวจากต่างประเทศว่าสินค้ากลุ่มนี้บางส่วนครับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะรุ่นลอกเลียนแบบที่ไม่มียี่ห้อและไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนครับตรวจพบการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายเกินเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยจึงได้มอบหมายให้กับนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือครับที่ปรึกษารัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีและนายรณรงค์ พูนพิพัฒน์เลขาธิการสคบครับเพื่อจะร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับทั้งนี้การคุ้มครองความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนนั้นเป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลให้ความห่วงใยและกำชับทุกหน่วยงานให้ดูแลอย่างใกล้ชิดครับโดยเฉพาะสินค้าที่เด็กนั้นสามารถจะหยิบจับและใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีสุภมาศนะครับสานต่อนโยบายดังกล่าวด้วยการมอบหมายให้สคบยกระดับการตรวจสอบและแจ้งเตือนภัยของของเล่นที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะนะครับคราวนี้ในกรณีของของเล่นสกุตชี่นั้นได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับมาตรฐานของเล่นโดยตรงเลยครับเพื่อเฝ้าระวังและกวาดล้างสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานออกจากตลาดครับทั้งตลาดทั่วไปและช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับรวมไปถึงครับกำชับให้สคบนั้นทำงานเชิงรุกไม่รอให้เกิดความเสียหายกับลูกหลานของใครก่อนแล้วจึงตามแก้ของเล่นที่เด็กหยิบจับนะครับโดยเฉพาะหยิบบีบเล่นหรืออาจจะนำเข้าปากต้องปลอดภัยตั้งแต่ชิ้นแรกที่ถึงมือล่ะครับทั้งนี้ครับเมื่อใช้งานในครั้งแรกนั้นควรจะเช็ดทำความสะอาดก่อนใช้ทุกครั้งและเนื่องจากเนื้อสกุตชี่นั้นมีลักษณะเป็นรูพรุนนุ่มๆด้วยนะครับจึงสะสมฝุ่นและเชื้อโรคได้ง่ายควรจะต้องทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอและหากพบว่าเริ่มฉีกขาดเปื่อยยุ่ยหรือขึ้นราก็ควรจะทิ้งทันทีนะครับเพื่อป้องกันการแพร่และการติดเชื้อที่ผิวหนังครับที่สำคัญนะครับไม่ควรปล่อยให้เด็กเล็กๆนะครับเล่นตามลำพังต้องมีผู้ใหญ่ดูแลใกล้ชิดทุกครั้งครับทั้งนี้ครับผู้บริโภคที่พบเห็นสินค้าไม่ปลอดภัยหรือต้องการจะร้องเรียนนะครับสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือที่แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องการสู้กับยาเสพติดกันบ้างครับประธานรัฐสภาประกาศสู้ยาเสพติด4มิติป้องกันบำบัดปราบปรามแก้กฎหมาย
เดินหน้าโครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหาแบบบูรณาการครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายโสภณสารัมประธานรัฐสภากล่าวเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก2569นะครับว่าในฐานะที่เป็นประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ต่อสู้กับการแก้ปัญหายาเสพติดมากกว่า 3-4 ปีต่อสู้กับเรื่องดังกล่าวทำให้ได้เห็นปัญหาและมีกระบวนการในการแก้ไข4มิติครับ 1. ป้องกันคือการป้องกันการเสพและเสพซ้ำโดยทำชุมชนให้เข้มแข็ง 2. ครับคือบำบัดหากเยาวชนติดยาเสพติดจะมีกระบวนการส่งบำบัดรักษาฟื้นฟู 3. คือปราบปรามครับกระบวนการปราบปรามและ4คือการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายครับซึ่งทางท่านประธานรัฐสภาก็กล่าวอีกนะครับว่าถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนของประเทศไทยนั้นจะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังอย่างเช่นโครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการที่มีการดำเนินงานอยู่นั่นเองแหละครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาครับกระทรวงสาธารณสุขเองก็ปล่อยขบวนขนย้ายยาเสพติดของกลางเพื่อนำไปเผาทำลายครั้งที่61นะครับรวมแล้วกว่า77ตันนะครับจาก 54,097 คดีครับภายใต้ภารกิจ Burn for Better ภาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าครับมีการจัดระบบรักษาความปลอดภัยเข้มงวดตลอดเส้นทางจากกระทรวงสาธารณสุขถึงศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้นิคมอุตสาหกรรมบางปูครับซึ่งกระบวนการเผาทำลายด้วยอุณหภูมิสูงกว่า 1,200 องศาเซลเซียสแม้ทุกวันนี้แค่จะ40ยังร้อนมากๆเลยอันนี้เผา 1,200 องศาเซลเซียสแทบจะไม่เหลือเลยนะครับทำให้ไม่เหลือซากยาเสพติดครับที่จะกลับมาหมุนเวียนทำลายสังคมไทยอีกนั่นเองแหละครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปเรื่องกระแสท่องเที่ยวกันบ้างครับรัฐบาลเดินหน้า Thailand 365 days รับกระแสเที่ยวไทยแรงเร่งยกระดับสู่มาตรฐานโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกเปิดเผยนะครับว่าภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลมีการเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 365 daysหรือประเทศไทยท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเพื่อสร้างการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพครับสอดคล้องกับแนวโน้มความรับผิดชอบของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มองหาจุดหมายปลายทางซึ่งมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทั้งด้านธรรมชาติด้านวัฒนธรรมด้านอาหารการกินและประสบการณ์ท้องถิ่นครับทั้งนี้ครับข้อมูลจาก Agoda นะครับแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวระบุว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ครับประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเอเชียโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่หัวหินและชะอำครับซึ่งยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องขณะที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเขาใหญ่นครนายกหรือกาญจนบุรีได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นครับสะท้อนว่าประเทศไทยเรานั้นมีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่และสามารถกระจายรายได้สู่เมืองรองและชุมชนได้มากขึ้นครับทั้งนี้ครับรัฐบาลจะต่อยอดกระแสความนิยมดังกล่าวด้วยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับสินค้า GI ครับที่มีแต่ละท้องที่แต่ละจังหวัดรวมไปถึงสินค้าชุมชนครับอาหารวัฒนธรรมประเพณีและอัตลักษณ์ท้องถิ่นครับเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่พร้อมผลักดันการท่องเที่ยวมูลค่าสูงดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพให้เดินทางมาเที่ยวซ้ำให้มาพำนักนานขึ้นมาใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนั่นเองครับพี่น้องครับต่อกันที่เรื่องต่อไปสำหรับในวันนี้คือความสำคัญของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาครับกกต.ก็ยืนยันความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันนี้พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใสครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนวันนี้แล้วนะครับสำหรับการเลือกตั้งครับโดยกกต.ครับหรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาครับในวันนี้ครับอาทิตย์ที่28มิถุนายนพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใสครับ
โดยเมื่อวานที่ผ่านมาครับทางว่าที่ร้อยตรีภาสกรศิริภักขยาพรรองเลขาธิการกกต.ครับแถลงยืนยันความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาครับโดยจะส่งวัสดุอุปกรณ์ไปยังหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร 6,628 หน่วยและพัทยาอีก133หน่วยเรียบร้อยครับพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้เตรียมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับสำหรับการลงคะแนนในกทม.ครับผู้มีสิทธิ์นั้น 4,400,000 คนจะใช้บัตรสีเขียวเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบัตรสีชมพูครับเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าเลือกสก.นั่นเองครับโดยกากบาทได้เพียง1หมายเลขครับเช่นเดียวกับที่เมืองพัทยาครับผู้มีสิทธิ์นั้น 80,000 คนบัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยากากบาทได้1หมายเลขครับส่วนบัตรสีชมพูครับเลือกสมาชิกเมืองพัทยาไม่เกิน6หมายเลขครับทั้งนี้ครับกกต.ได้เน้นย้ำข้อปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยห้ามหาเสียงทุกรูปแบบนะครับตั้งแต่เวลา 6:00 น.ของเมื่อวานที่ผ่านมาแล้วครับห้ามจัดเตรียมรถรับส่งฟรีห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงและเตือนนายจ้างนะครับห้ามขัดขวางการไปใช้สิทธิ์ของลูกจ้างเด็ดขาดเลยนะครับนอกจากนี้ครับทางกกต.นั้นขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนครับร่วมกันออกมาสังเกตการบรรยากาศการลงคะแนนและการนับคะแนนครับณหน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านท่านครับเพื่อช่วยการตรวจสอบความโปร่งใสหากพบความผิดปกตินะครับสามารถจะทักท้วงต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้ทันทีเลยครับทั้งนี้ครับประชาชนสามารถจะไปใช้สิทธิ์ได้นะครับในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เช้าถึงเวลา 5:00 น.เย็นครับเพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนนะครับย้ำนะครับว่าใครบัตรหมดอายุก็ยังใช้ได้อยู่ครับหรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ครับหรือหลักฐานแสดงตนนะครับทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นแอปพลิเคชันไทยดีอันนี้ก็ใช้ได้ครับหรือใบขับขี่ดิจิทัลก็ไปแสดงได้นะครับสามารถตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันสามารถโหวต BKK โหวตหรือแอปพลิเคชันทางรัฐนั่นเองครับแล้วมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาครับมาต่อกันที่เรื่องการเลือกตั้งอีกสักหน่อยแล้วกันครับประธานกกต.ย้ำกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ปฏิบัติหน้าที่โปร่งใสไร้ข้อผิดพลาดคาดทราบผลคะแนนไม่เป็นทางการ3ทุ่มพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับประธานกรรมการการเลือกตั้งนะครับนายณรงค์กลั่นวารินได้กำชับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งครับหรือกปน.ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อจะลดข้อผิดพลาดและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนครับขอให้ยึดหลักความถูกต้องและไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับสำหรับการรายงานผลการเลือกตั้งคาดว่านะครับจะทราบผลอย่างเป็นทางการภายใน3ทุ่มของวันนี้ล่ะครับทั้งนี้ครับตั้งเป้าหมายผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในครั้งนี้ครับร้อยละ70ครับนอกจากนี้ครับได้เน้นย้ำให้ผู้สมัครทุกคนนั้นปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการซื้อเสียงห้ามเด็ดขาดซึ่งมีโทษทั้งทางอาญานะครับและหากพบการกระทำผิดก็จะมีวินิจฉัยลงโทษขั้นสูงสุดคือการตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา20ปีด้วยครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องการเลือกตั้งครับผบ.ตร.สั่งคุมเข้มเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและพัทยาในวันนี้เข้มงวดบังคับใช้กฎหมายเลือกตั้งย้ำตำรวจต้องวางตัวเป็นกลางพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพและนายกเมืองพัทยาครับพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเปิดเผยครับว่าทางพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรท่านผบ.ตร.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยสำหรับในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาครับซึ่งจะมีขึ้นในวันนี้ครับรวมถึงมีการมอบหมายให้พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมกำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่นั้นปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับหากเกิดเหตุการณ์สำคัญหรือพบการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้รายงานต่อศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยทันทีครับ
พร้อมกันนี้ครับกำชับเจ้าหน้าที่ทุกนายให้วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจะเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเลือกตั้งให้พี่น้องประชาชนครับให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนอกจากนี้ครับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นขอความร่วมมือประชาชนครับหากพบเห็นหรือมีเบาะแสการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการลักลอบจำหน่ายสุราในเวลาห้ามขายหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถแจ้งได้ครับที่สายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงครับปิดท้ายในวันนี้ครับกับเรื่องของการเป็นเจ้าภาพ IMF กระทรวงการคลังจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ด้านพิธีการต้อนรับเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่24และ25มิถุนายนที่ผ่านมานั้นกระทรวงการคลังโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับจัดการอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านพิธีการต้อนรับสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับจากหน่วยงานต่างๆกว่า9แห่งและในการอบรมในครั้งนี้พี่น้องประชาชนครับได้รับเกียรติจากวิทยากรจากกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศมาบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ด้านพิธีการต้อนรับครับครอบคลุมทั้งด้านหลักพิธีการทูตสำหรับการต้อนรับบุคคลสำคัญต่างประเทศการจัดการประชุมระหว่างประเทศมารยาทสากลการประสานงานระหว่างประเทศและการพัฒนาทักษะการสื่อสารในเวทีนานาชาติครับรวมไปถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งเรื่องนี้ครับนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเจ้าภาพที่ดีครับในการประชุมระดับโลกของไทยในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แล้วครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งนี่เป็นครั้งที่2นะครับในรอบ35ปีที่เราได้เป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ครับตีคองร้องข่าวและผมพฤทธิ์แก้วพิบูลทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับและพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: 6:53 มาติดตามข่าวยามเช้าช่วงท้ายกับพี่เฟิร์สธราวุฒิวิชัยดิษฐ์น้อยชัยศิลป์คนคล่อมพร้อมทีมงานค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนำคณะลงพื้นที่สุพรรณบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสานะคะนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะท่านนำคณะลงพื้นที่ที่ศูนย์สงเคราะห์บ้านเกาะแก้วรวมใจรักอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมเป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาอุตสาหกรรมรวมใจเติมสุขทุกช่วงวัยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะซึ่งกิจกรรมเมื่อวานนี้นะคะมีการน้อมนำพระราชปณิธานเราทำความดีด้วยหัวใจมาสานต่อภารกิจในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนมุ่งดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุนะคะเด็กเล็กซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านก็ได้กล่าวชื่นชมพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนประชาชนจิตอาสาที่มาร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ซ่อมแซมอาคารสถานที่แล้วก็มอบอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือและกำลังใจสะท้อนถึงพลังความสามัคคีที่พร้อมผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมเติบโตเคียงคู่ชุมชนและร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะ
1: ครับผมไปที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างครับเป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับของคุณครูเขานะครับก็คือเขามีโครงการในไทยแลนด์ซีโร่ดรอปเอาท์เครดิตแบงก์ลดภาระครูเดินหน้าพัฒนาการศึกษาทั้งระบบเลยเมื่อวานนี้ครับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.นี่แหละครับท่านก็บอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยมีเป้าหมายเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานด้านการศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่ด้วยนะครับพร้อมเน้นย้ำการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ซีโร่ดรอปเอาโดยขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันค้นหาและดึงเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษากลับเข้ามาสู่การศึกษานะครับกลับเข้ามาสู่ระบบผ่านรูปแบบการศึกษาที่หลากหลายทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบของเอกชนและก็อาชีวศึกษาด้วยเพื่อให้เยาวชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่เหมาะสมจนถึงระดับสูงสุดตามศักยภาพในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั่นเองนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับในภาคใต้ชายแดนภาคใต้
0: ศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมนายนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.นะคะเมื่อวานท่านก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนองค์การมหาชนที่นครราชสีมาด้วยมีการส่งมอบเครื่องกรองฝุ่น PM2.5 ผลงานนักวิจัยไทยนะคะสนับสนุนพม.ดูแลกลุ่มเปราะบางขณะที่ที่โคราชเหมือนกันค่ะนะคะทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรก็นะคะลงพื้นที่ไปตรวจราชการที่อำเภอโนนสูงอ่างเก็บน้ำบึงรีตำบลหนองไข่น้ำอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะนายวัชรพลขาวขำท่านก็สนับสนุนบริหารจัดการน้ำลดต้นทุนการผลิตเกษตรกรด้วยค่ะ
1: ครับย้ำกันตรงนี้สุดท้ายหน่อยน้อยๆวันนี้เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
0: ใช่บั
1: ตรสีเขียวเลือก
0: บัตรสีเขียวเลือกผู้ว่านะคะบัตรสีชมพูเลือกสกบัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยาบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาม
1: ีข้อห้ามนิดนึงนะครับเข้าคูหาเลือกตั้งนี่งดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งนะครับห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยและขอให้ทำเครื่องหมายลงคะแนนให้ถูกต้องก็คือกากบาทนะครับเพื่อรักษาความสุจริตโปร่งใสและความเป็นธรรมด้วยหลังปิดหีบเลือกตั้งทำไงบ้างน้อยหลังปิดหีบเลือกตั้งเนี่ยตั้งแต่เวลา 17:00 นพี่น้องประชาชนติดตามการนับคะแนนได้ทางช่องทางของทางการและใช้วิจารณญาณ นะครับในการพิจารณาข้อมูลทางออนไลน์ห้ามเข้าไปในคูหาอีกด้วยนะ
0: คะแล้วก็ติดตามสวทรายการพิเศษด้วยอีกนิดนึงนะคะเมื่อวานนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็ลงพื้นที่นครพนมขณะที่นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดงานโครงการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟที่อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้วันนี้โอท็อปมิดเยียร์วันสุดท้ายนะคะที่เมืองทองธานีไปอุดหนุนกัน
1: ไปเลือกตั้งก่อนแล้วก็ไปเที่ยวกัน
0: ค่ะนะคะติดตามกันแล้วก็รัฐมนตรีช่วยคมนาคมนายสันเพชรบุญยามณีก็จะลงพื้นที่ภูเก็ตด้วยในวันนี้นะคะติดตามกันค่ะ
1: เวลาหมดแล้ว
0: ขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา